0: แดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราก็เน้นในเรื่องของสันติภาพนะคะแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้มันก็คงจะมีรายละเอียดที่ทางฝ่ายมาเลเซียจะได้หยิบยกขึ้นมาและประเทศไทยก็จะได้พิจารณาร่วมกันถือก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้านค่ะการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี่มีเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าชายแดนประเทศในอาเซียนมาเลเซียก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวคนมาเลเซียชอบประเทศไทยมากแล้วก็มาประเทศไทยถือว่าตัวเลขเนี่ยมาเลเซียเป็นรองแค่ประเทศจีนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวทางมาเลเราก็จะไปคุยเรื่องนี้นะคะ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศยังมีกำหนดการร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกดายุติธรรมซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดนที่ไร้รอยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนของประชาชนและการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชายแดนของทั้งสองประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
3: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกวันนี้ว่าได้กำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทางนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
4: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.กฤษฎีกานะครับแล้วก็สำนักเลขาธิการไปด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางกพช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางอาญาดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีกับตรงไหนแล้วเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถ
3: ิ่นนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่างๆ
2: มหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานแถลงการจัดทำความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งที่1ณวัดไตรมิตรวิทยารามโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ครั้งแรกของประเทศไทยเป็นการบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม14แห่งเพื่อเป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติที่จะนำไปสู่การติดตามและจัดทำนโยบายด้านสุขภาพตรงความต้องการที่แท้จริงคาดว่าจะมีการเปิดตัวใช้งานเร็วๆนี้สำหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นับเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้คณะสงฆ์ทุกระดับใช้วางแผนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคตลอดจนใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาวะพระสงฆ์โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลกมีพระธรรมวินัยเป็นแกนกลางโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญปี2569ถึง2575ใน5แผนได้แก่เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเสริมสร้างสังคมสุขภาวะดูแลฟื้นฟูพระสงฆ์อาพาธพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมและบริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติเพื่อให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาวะที่ดี
5: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหมวด2และหมวด3ลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและเป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบการนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ด้านราคาพลังงานในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนหลักภาคการขนส่งลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรล่าสุดคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลงอีก3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรค่าโดยสารจะปรับลดลง3บาทต่อที่นั่งโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยการปรับลดราคาดังกล่าวพิจารณาจากสูตรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่1บ้านหนองปรือตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดนครพนมที่หมู่6บ้านดอนบากตำบลนางัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดน่านที่หมู่8บ้านห้วยมอนตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดพัทลุงที่โรงเรียนเทศบาลตะโหมดตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่12บ้านชัยพัฒนาตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดลำปางที่เรือนจำกลางลำปางตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต
2: ่
6: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
0: รัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกระลอกเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซรวมถึงเป็นการตอบโต้การรุกรานที่ไม่เป็นธรรมต่อเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศก่อนการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีโดยระบุว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นสิ้นสุดลงแล้วพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้ง
10: นางเมเต้เฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเดนมาร์กพร้อมที่จะปกป้องดินแดนของนาโต้ทุกตารางนิ้วซึ่งรวมถึงเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กพร้อมย้ำว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและเหตุผลของการก่อตั้งนาโต้คือเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งสมาชิกที่เหลือจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องกันและกันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรป
2: นายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเปิดเผยระหว่างการประชุมรัฐบาลรัสเซียร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยระบุว่าหลายภูมิภาคของรัสเซียกว่า90%กำลังเผชิญการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันดีเซลภายในประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ยูเครนมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันและคลังจัดเก็บน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งถือเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อและหวังที่จะบีบให้รัสเซียยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา
10: บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่ง แพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเตรียมแผนที่จะผ่อนปรนการห้ามล่าหมีดำในหลายพื้นที่ของกรุงโตเกียวหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีภายหลังเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย2คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังหารือในหลายประเด็นอื่นๆอาทิข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับนักล่าที่ได้รับอนุญาตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต21-25 18-25 20-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 นาทีโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น3-2เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อโดยเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียวเทนนิสเยาวชนนานาชาติวอลเทนนิสทัวร์จูเนียร์ J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มเอสจินิพาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จีนนิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนับเป็นอันดับ1ของกลุ่ม S แมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจีนนิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอมุนดี้เอวียงแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรธวัฒนกิจเอริยาจุฑานุการปัจจรีอนันตนุการชเนตรีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งยังถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่ง พายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียง

0: นองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถระเบิดคือยางหมดอายุการใช้งานซึ่งโดยปกติดอกยางใหม่จะหมดอายุเมื่อใช้งานแล้ว3ปีหรือเกิน 50,000 กิโลเมตรโดยสังเกตได้จากการที่แก้มยางมีรอยแตกลายงายางบวมฉีกขาดหรือดอกยางหมดสภาพและยางเก่าเก็บดังนั้นยางอะไหล่ในรถที่เก็บไว้เป็นเวลานานแม้จะยังไม่เคยผ่านการใช้งานก็มีโอกาสเสื่อมสภาพนอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการขับรถเร็วเกินพิกัดยางที่กำหนดและบรรทุกน้ำหนักเกินรวมถึงการสูบลมยางไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนยางใหม่โดยใช้จุ๊บเติมลมยางอันเก่าส่วนการเลือกใช้ยางไม่ถูกต้องเช่นนำยางรถเก๋งไปใช้กับรถปิกอัพอาจส่งผลให้เกิดกรณียางร้อนจัดเนื่องจากเบรกติดหรือแก้มยางเสียดสีกับขอบถนนจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหินชาติคำว่าหินชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าอีนะชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิธของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนชาวม

0: ู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัยแสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองและการสร้างโอกาสทางธุรกิจติดตามรับฟังเรื่องนี้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมครับได้จัดงานไทยเดฟเฟก2026ซึ่งเป็นการนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วก็มีท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมด้วยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับ
3: จริงๆแล้วหลักงานครั้งนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะครับถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับสามารถที่จะนำเสนอพวกสิ่งยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับที่ทางบริษัทนั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเอามาเสนอต่อผู้ใช้งานนะครับซึ่งก็หลักๆก็คือกองทัพนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงทางในส่วนของรัฐบาลซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องการเวลาแต่เมื่อวานเนี้ยครับถือว่าเป็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแน่นอนในฐานะแม่งานแล้วก็รัฐมนตรีอีก
2: หลายท่าน
3: หลายกระทรวงครับอีกประมาณ4ท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทางรัฐมนตรีอว.นะครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็รวมถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับคุณสุภมาศนะครับก็มาร่วมงานด้วยก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญต่อการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวมันเพราะมันตอบสนองต่อนโยบายแนวทางของรัฐบาลด้วยในเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ S-curve 1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายครับคืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี้ยเป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายนั่นเองครับ
2: ครับโดยธีมของงานครั้งนี้ครับผมที่เน้นย้ำถึงการพึ่งพาตนเองในด้านการป้องกันประเทศครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ว่าจะเป็นกลไกเพื่อเสริมทั้งความมั่นคงแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วยแนวทางทั้งสองด้านเนี่ยครับจะผสานเข้าหากันได้ยังไงแล้วก็คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้เท่าไหร่ครับผม
3: แน่นอนครับก็หลักๆแล้วจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาครับที่มีการปะทะตามแนวชายแดนหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงอื่นๆมันจะสังเกตได้ว่าในรวมถึงมิติของทางภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics ทั่วโลกครับจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ว่ามันจะอยู่ในภาวะที่สงบสันติสุขไปตลอดอย่างนี้หรือไม่ทุกประเทศก็พยายามที่จะดิ้นรนในการเรื่องของการเตรียมความพร้อม
2: ครับ
3: เพื่อป้องปรามต้องใช้คำว่าป้องปรามเป็นหลักเพราะว่าการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับมันสามารถที่จะใช้เป็นในเรื่องของการป้องปรามคือการยับยั้งไม่ให้ทางผู้คิดร้ายนะครับ คิดอะไรที่แบบไปมากกว่านั้นในการรุกรานประเทศนะครับ
2: ครับผม
3: ฉะนั้นมิติป้องปรามนี่ถือว่าสำคัญการที่เรามียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วสามารถผลิตใช้ได้เองโดยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเนี่ยมันทำให้เราสามารถบริหารจัดการในเรื่องของแนวทางยุทธศาสตร์ของชาติครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นความมั่นคงได้อย่างดีแต่นี้มันก็ส่งผลมาต่อในเรื่องของที่ทางคุณท็อปถามในเรื่องของมิติเศรษฐกิจด้วย
2: คือ
3: การที่สามารถจะผลิตยุทโธปกรณ์ได้เองหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเราก็จะถูกลงใช่ไหมครับเพราะเราจะใช้พวกอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่ผลิตเองในประเทศถึงแม้ว่าบางครั้งบางชิ้นส่วนอาจจะต้องนำเข้าแต่ยังไงก็ต้องถูกกว่าการนำเข้ามาทั้งชิ้นจากต่างประเทศแน่นอนอันนี้คือช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประกอบกับถ้าอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ของเราดีมีความเป็นมาตรฐานสากลนะครับอย่างที่ปรากฏในหลายๆบริษัทครับก็สามารถที่เอาไปจัดจำหน่ายได้ยังต่างประเทศด้วยนะครับมีหลักฐานมีเซอร์ติฟิเคทมีประกาศเสนียบัตรมีใบประกาศที่แบบรับรองคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างชัดเจนตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้

0: ผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้สามารถเปิดตลาดต่างประเทศได้อีกด้วยครับเป็นการผลักดันขยับเศรษฐกิจของเราให้ขยายโตมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: ครับผมเราคาดว่าตัวนี้จะสร้างเม็ดเงินให้เราได้มหาศาลขนาดไหนครับผม
0: ใช่ครับผมดูตามตัวเลขสถิติของประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างยกตัวอย่างอย่างเกาหลีใต้นะครับ เขาก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจังมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าสามารถผลิตหรือมีเม็ดเงินนะครับในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้แล้วก็การจำหน่ายพวกยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วเนี้ยเป็นระดับพันล้านหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมต่อเรือนะครับซึ่งแน่นอนทางเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตการต่อเรือเนี่ยครั
1: รบ
0: ที่เข้ามาบิดมาแข่งขันในเรื่องของการประมูลต่อเรือเรือฟิเกตของกองทัพเรือเราด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเพราะว่ากองทัพเรือเองเนี่ยต้องใช้แน่นอนยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลครับซึ่งเกาหลีใต้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสากลอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันมีขีดความสามารถอันนี้เกาหลีใต้เองก็ผลิตเครื่องบินด้วยนะครับรวมถึงรถถังซึ่งเนี่ยฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าเขาได้มีการเติบโตแล้วมีการผลิตเม็ดเงินในการเข้าเหมือนกับหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเขาเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียว
1: ครับผมที่แน่ๆเห็นผลก่อนเลยก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะมีค่าซ่อมบำรุงต่างๆถูกลงจากการที่เราผลิตอะไรเองได้ส่วนเรื่องที่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยจะมีคุณภาพมากพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็จำหน่ายไปต่างประเทศได้หรือไม่นั้นก็อาจจะเป็นผลพลอยได้แล้วก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับ
0: จริงๆก็ต้องเป็นเป้าหมายในเรื่องของการผลิตอยู่แล้วครับเพราะว่าบริษัทต่างๆที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเป้าหมายหนึ่งคือเขาต้องผลิตให้ได้มาตรฐานเพราะว่าเวลาเขาจะมาประมูลแข่งกันในวงงานวงราชการนะครับมันจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานที่รองรับนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องไปควบคู่กันไปครับเวลาเขาผลิตเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงการที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลที่หน่วยงานราชการจะรับได้ครับ
1: ครับผมในฐานะที่ท่านเป็นทหารครับท่านมองว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในขณะนี้มีความก้าวหน้ามากเพียงใดเอาเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนก่อนครับว่าสามารถไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในขณะนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใดครับ
0: ครับจากการที่ผมได้ไปสัมผัสและได้ไปเห็นในเรื่องของนิทรรศการที่แต่ละบริษัทเขามานำเสนอครับผมถือว่าประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่นๆเลยในอาเซียนครับเผลอๆเราจะอยู่ในแถวต้นๆเสียด้วยซ้ำผมคงไม่สามารถจัดลำดับได้ว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในระดับต้นๆแน่นอนครับเพราะว่าจากด้วยเทคโนโลยีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนแอนตี้โดรนเรื่องของยุทธปกรณ์หลักไม่ว่าจะเป็นรถหุ้มเกราะต่างๆครับหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวโรบอติกเรื่องหุ่นยนต์เรื่อง AI ตอนนี้ถือว่าผู้ผลิตของไทยเนี่ยมีความก้าวหน้ามากทีเดียวนะครับอยู่ในชั้นแนวหน้าของในระดับอาเซียนนะครับ
1: ครับผมเรามีความร่วมมือกับประเทศอาเซียนด้วยใช่ไหมครับในการแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปร่วมกันนะครับ
0: ในขั้นต้นตอนนี้ครับก็มีแนวทางในการดำเนินการครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการของสิงคโปร
1: ์
0: ก็ดีนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของผู้ประกอบการของอินโดนีเซียที่อยากจะจับมือร่วมกับเราในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของประเทศตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนนะครับแต่ที่เห็นสำคัญนะครับนอกขอบเขตอาเซียนครับมีผู้ประกอบการที่ไปจับมือกับประเทศที่เป็นพันธมิตรต่างๆครับที่มีความเก่งในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมาก็อย่างมีนัยสำคัญและมีเขาเรียกว่ามีทิศทางที่ชัดเจนมากนะครับคืออันนี้ก็จริงๆก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเราด้วยครับ
1: ครับผมก็รวมถึงโครงการต่างๆที่อาจจะมี offset policy ที่กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านนี้ด้วยเช่นกันก็เป็นการวางแผนของรัฐบาลนะครับครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายครับอยากให้ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจเนี่ยได้มาร่วมงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ศรีสมานครับเข้างานยากง่ายยังไงจะต้องลงทะเบียนยังไงอยากให้ช่วยแนะนำครับผม
0: ก็จริงๆทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ครับที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานนะครับเน้นย้ำที่ศรีสมานครับอย่าไปผิดที่ตรงแถววัดพระแก้วนะครับตรงนั้นเราไม่ได้มีจัดนิทรรศการตรงนั้นเรามาจัดที่พื้นที่ศรีสมานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของงานตรงนี้เข้ามาเยี่ยมชมถึงความทันสมัยของความสามารถของผู้ประกอบการของไทยเรานะครับว่าเขาก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับรวมถึง อยากจะให้มาชื่นชมในเรื่องของความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานตรงนี้ขึ้นมามันจะมีเรื่องของเสวนาด้วยคุณท็อปที่งานเสวนานอกเหนือจากนิทรรศการแล้วครับจะมีมิติของการเสวนาซึ่งท่านก็สามารถที่จะมาร่วมฟังเสวนาได้ประเด็นเสวนาต่างๆก็น่าสนใจครับมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของอุตสาหกรรมของประเทศของไทยในปัจจุบันอย่างยกตัวอย่างอย่างในวันนี้ครับวันที่9กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีเรื่องของเสวนาเกี่ยวกับผู้ใช้ครับหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยผู้ใช้มีเสียงสะท้อนยังไงเราจะมานั่งฟังประเด็นต่างๆถึงปัญหาข้อขัดข้องสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการที่อยากจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตอุตสาหกรรมของประเทศตรงนี้ยังไงบ้างอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาร่วมงานกันครับ
1: ครับผมก็เชิญชวนร่วมงานนะครับอย่างน้อยไปเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้ฟังได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับด้านนี้อย่างแน่นอนครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าให้เราฟังนะครับโอกาสหน้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงมีประเด็นเรื่องทหารอีกขอเรียนเชิญท่านโฆษกมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีพบการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นหากตรวจพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะและให้ออกจากราชการทันทีเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เล่าประเด็น
4: ปัญหาการทุจริตในระบบราชการยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรณีการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำมาซึ่งการสืบสวนหาความกระจ่างอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบข้อสงสัยให้กับสังคมและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยล่าสุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุใน3กลุ่มแรกจำนวนกว่า 15,000 รายพบข้อเท็จจริงว่ามีผู้เข้าสอบจำนวนมากถึง 5,000 รายที่มีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้ส่งผลการตรวจสอบทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลให้เกิดความชัดเจนต่อไป
5: อันนี้เป็นสิ่งที่ปปช.จะต้องไปทำต่อครับเพราะว่าทางกรมเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องส่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางปปช.ได้ทำงานต่อในภาพใหญ่ต่อครับเราตรวจในสิ่งที่เรามีอยู่ในมือกับการประกาศผลคะแนนของกสทครับอันนั้นเป็นอำนาจปปช.เราเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับมีภาคีเข้ามาร่วมตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทั้งปปท.แล้วก็ DSI เราไม่มีอำนาจในการเทียบอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของทางกรมอยู่แล้วครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่ทางปปช.จะต้องทำต่อนะครับเราพบว่าผลการประกาศคะแนนผิดไปจากฝ่ายลูกกระดาษคำตอบ 5,000 คนครับซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องส่งให้ปปช.เมื่อมีการคอเช็คกันอะไรเสร็จแล้วเนี่ยสรุปขั้นตอนกันเสร็จแล้วผู้กระทำผิดจะต้องถูกเพิกถอนก็รอผลสรุปจากปปช.ต่อไปเพราะว่าปปช.ตอนนี้กำลังดูภาพใหญ่
4: ส่วนแนวทางการจัดการกับกลุ่มผู้สอบบรรจุที่ผลคะแนนพบความผิดปกติทั้ง 5,000 รายนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าเสริมว่าในระหว่างที่กระบวนการตรวจสอบของปปช.ยังไม่แล้วเสร็จ บุคคลกลุ่มนี้จะยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามปกติโดยที่กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่กันไปด้วยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และหากท้ายที่สุดพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะข้าราชการทันที
5: ณตอนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับถูกต้องครับในส่วนมหาไทยก็จริงๆก็มีเรื่องของคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งก็ทราบว่าได้มีการตั้งไปแล้วแล้วก็จริงๆท่านนายกก็มีการตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่มีท่านรองประกอบเป็นประธานในการตรวจสอบภาพรวมที่นอกเหนือจากมหาไทยด้วยครับคือต้องบอกว่าโดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจัดการตัวเองอยู่แล้วทางกระทรวงเองเนี่ยเป็นแค่โมเดเรเตอร์เท่านั้นเองนะครับในการบริหารการจัดการทุกอย่างเรื่องกำลังคนอะไรท้องถิ่นเป็นผู้จัดการอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการที่ทุกคนจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการในการพิสูจน์ตัวเอง
4: การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษาระบบคุณธรรมซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสิทธิ์ของผู้เข้าสอบที่มีความสุจริตและตั้งใจจริงในการสอบแต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นว่าบุคลากรที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริการสาธารณะอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการสังคมเปิดใช้ระบบพมแคร์ช่องทางใหม่ยื่นขอเงินสงเคราะห์ได้ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
6: เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลการให้บริการภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของประชาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.จึงพัฒนาระบบพม.แคร์เพื่อให้ประชาชนยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ตรวจสอบสิทธิ์และติดตามสถานะได้ผ่านระบบออนไลน์ครอบคลุมผู้ประสบปัญหาทางสังคมเด็กในครอบครัวยากจนครอบครัวเปราะบางคนพิการผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากจากเดิมอาจต้องเสียเวลาเดินทางเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนและรอผลพิจารณาเป็นเวลานานโดยระบบพม.แคร์จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแอปทางรัฐและฐานข้อมูลของกระทรวงพม.ช่วยให้การพิจารณารวดเร็วแม่นยำและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าเป้าหมายคือให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงพร้อมยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: ทางกระทรวงเองเนี่ยมีทั้งหมด6หน่วยงานที่สามารถจัดสรรเงินสงเคราะห์ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเรื่องเด็กเรื่องผู้สูงอายุเรื่องคนพิการสามารถขอเงินสงเคราะห์ผ่านระบบพม.แคร์ได้ซึ่งก็จะได้เห็นสถานะว่าเอ๊ะขอไปแล้วได้รับการอนุมัติหรือยังแล้วจะได้รับอนุมัติเมื่อไหร่นี่ก็จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถที่ให้พี่น้องกลุ่มผู้เบาบางเราสามารถขอได้ผ่านระบบแล้วก็สามารถติดตามสถานะคำขอได้ผ่านระบบนะครับเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้เรามีระบบฐานข้อมูลในอนาคตว่าผู้เบาบางเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีใครที่เดือดร้อนบ้างแล้วก็บูรณาการเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่เรียลไทม์มากขึ้น
6: ประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบพม.แคร์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนอกจากนี้ระบบยังช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอโดยผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมจะทราบผลภายใน10วันทำการจากเดิมที่อาจต้องรอนานเป็นเดือนส่วนผู้ยื่นรายใหม่ใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน15วันทำการหลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแม้การให้บริการจะก้าวสู่ระบบดิจิทัลแต่กระทรวงพม.ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่มีสมาร์ทโฟนหรือใช้งานไม่เป็นยังสามารถติดต่อหน่วยงานพม.ในพื้นที่ได้เช่นเดิม โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกการเปิดใช้ระบบพมแคร์ถือเป็นอีกก้าวของการยกระดับสวัสดิการสังคมด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลดขั้นตอนลดระยะเวลาการพิจารณาและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
8: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากหลายพื้นที่ในยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีอย่างรุนแรงของกองทัพรัสเซียด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งเป้าหมายของการโจมตีดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนชาวยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยูเครนก็ตอบโต้รัสเซียด้วยการส่งโดรนจำนวนมากโจมตีหลายเมืองใหญ่ทั่วรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแต่พลเรือนรัสเซียกลับเผชิญความสูญเสียที่น้อยกว่าประชาชนในยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมองว่าการที่กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีในดินแดนของยูเครนอย่างรุนแรงแสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือการทำให้ประชาชนชาวยูเครนเผชิญกับความสูญเสียมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังคงเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรตะวันตกร่วมกันจัดหาขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้แก่ยูเครนซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญในการรับมือกับขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียที่สกัดกั้นได้ยากขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตให้คำมั่นว่าชาติสมาชิกนาโตและพันธมิตรจะต้องร่วมกันให้การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านทหารแก่ยูเครนต่อไปด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียทำให้รัสเซียเผชิญกับภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศและสั่งการให้กองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนต่อไปส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งพยายามทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนระบุว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในยูเครนพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีใกล้เป็นจริงมากกว่าที่หลายคนคิดทั้งนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่ามีแนวโน้มที่ยูเครนจะเผชิญกับการโจมตีของกองทัพรัสเซียที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมตราบใดที่กองกำลังยูเครนยังคงมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ส่งผลให้รัสเซียประสบกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงและแสดงให้เห็นถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวอาจเป็นผลดีต่อยูเครนในการกดดันให้รัสเซียยอมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีคุณทรงพลและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณนพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีมนิวมีเดียค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้มีข่าวดีด้านพลังงานนะครับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ยลดลงมากพอสมควรเลยนะฮะเบนซินเนี่ย 2.50 บาทสตางค์ดีเซลก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับนานๆจะลดกันทีนะครับแล้วก็ลดเยอะด้วยนะครับแต่บางคนก็บอกว่าลดแค่นี้เนี่ยถือว่าน้อยไปเพราะตอนขึ้นมาที่5บาทสลับดีเซลใช่ไหมพอไปดูระดับราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยของดีเซลก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติก่อนเกิดสงครามตะวันออกกลางเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณลิตรละ30บาทนะฮะ30บาทตีเป็นตัวเลขกลมๆตอนนี้34บาทนะครับเราก็คิดว่าราคาน้ำมันมันน่าจะปรับลงเรื่อยๆนะครับแต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่นะครับใครฝันแบบนี้เขาบอกว่าฝันสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนะครับราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้น 5% นะครับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์นะครับเพราะอะไรครับเพราะสหรัฐไปโจมตีกับอิหร่านนะครับความฝันชาวโลกที่จะเห็นสันติภาพสงครามระหว่างสหรัฐกับอเมริกาสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมีอันต้องฝันสลายอีกครั้งครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยุติบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เนี่ยหยุดยิงที่มีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ยังเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับเรื่องนี้นะฮะกองทัพสหรัฐออกเปิดปฏิบัติการทางทหารถล่มเป้าหมาย80แห่งในอิหร่านนะครับมากกว่าตอนต้นก่อนเกิดพิธีศพนะครับไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนอีนะฮะอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านถึง5เท่านะครับกองทัพสหรัฐบอกว่าโจมตีเนี่ยก็เป็นเพราะอิหร่านทำก่อนไปโจมตีเรือสินค้าสัญชาติกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและไลบีเรียรวม3ลำขนาดแล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ใช่เส้นทางที่อิหร่านกำหนดนะฮะทั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะฮะก็เปิดปฏิบัติการอีกครั้งสหรัฐถล่มอิหร่านนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น 5% นะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์โลกนะฮะที่เราอาจจะต้องกลับมาเจอกับปัญหาน้ำมันแพงกันอีกครั้งนะฮะก็ต้องปรับตัวกันแล้วครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องร้อยปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสู่รากฐานการพัฒนาสังคมไทยครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านรพีพันธ์ทิวสักแก้วรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: ค่ะท่านคะในโอกาสครบ100ปีปีนี้อยากให้ท่านช่วยย้อนรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีและในภาพรวมพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านใดบ้างคะที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่สุดค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะค
2: ุ
3: ณค่ะสำหร
2: ับ
3: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะถ้าพวกเราจำได้นะคะพระองค์เป็นพระราชินีองค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็เป็นพระองค์แรกในระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งความสำคัญก็คือพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2468นะคะซึ่งตามปฏิทินก็จะตรงกับปี2469ซึ่งในปี2569เนี่ยจะครบรอบ ร้อยปีแห่งการสถาปนานะคะซึ่งมีความสำคัญยังไงนะคะหลังจากที่พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชินีแล้วเนี่ยพระองค์ก็ประกอบพระราชกรณียกิจนะคะร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะปรากฏพระองค์คู่กันมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าพระองค์จะเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือนะคะมณฑลพายัพนะคะภาคใต้มณฑลปัตตานีหรือเสด็จต่างประเทศหรือแม้แต่ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้เป็นความรับรู้ที่พวกเราจะจดจำได้นะคะส่วนพระราชกรณียกิจนะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศของโตเมื่อวันที่13พฤศจิกา2568ที่ผ่านมานะคะองค์การยูเนสโกก็มีมติรับรองยกย่องให้ร่วมเฉลิมฉลองวาระ100ปีพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศของพระองค์นะคะซึ่งพระองค์ได้ดำเนินพระราชกรณียกิจยังไงบ้างนะคะ
1: ครับ
3: ในด้านการเกษตรนะคะพระองค์ก็พัฒนาพื้นที่ส่วนบ้านแก้วนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะทรงให้ปลูกพืชหลายชนิดเพื่อความอยู่รอดยั่งยืนของพื้นดินนะคะไม่ใช่แค่เกษตรเชิงเดียวนะคะพระองค์ท่านเลี้ยงวัวไว้ปราบหญ้าใช้มูลวัวเป็นปุ๋ยแทนการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะมีการทำส่งเสริมการทำหัตถกรรมนะคะที่เราได้จดจำได้ว่าเป็นเรื่องเสือจันทบูรณ์นะคะหรือเราเรียกว่าเสือสมเด็จนะ
1: คะครับ
2: ค่ะ
3: ซึ่งให้ประชาชนเนี่ยมีอาชีพมีรายได้แล้วก็ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ข้าราชบริพารคนงานนะคะแล้วก็เด็กเยาวชนทั่วไปนะคะเพราะว่าทรงเห็นความสำคัญของการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาโดยตลอดนะคะในพื้นที่จันทบุรีเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ทำเล่นๆนะคะพระองค์ทำอย่างจริงจังในเวลายาวนานถึง18ปีนะคะจากปี2493ถึง2511นะคะ
2: ค่ะ
3: นอกจากนี้พระองค์ก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะในการใช้วิทยาศาสตร์มาย้อมสีเสื่อไม่ให้สีตกได้ง่ายนะคะมีการประยุกต์ลายใหม่ๆโดยใช้วิทยาศาสตร์นะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็สร้างงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากมายนะคะนอกจากนี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องโรงพยาบาลนะคะพระองค์พระราชทานตึกผ่าตัดนะคะแต่ก่อนเนี้ยไปรอหมอนะคะชาวบ้านต้องนอนรอกับพื้นนะคะก็พระองค์ก็พระราชทานตึกผ่าตั้งชื่อว่าตึกประชาธิปกนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะและพระองค์ก็มอบทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรทางพยาบาลนะคะพยาบาลแพทย์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีการสร้างวิทยาลัยครูนะคะในการพัฒนาการศึกษานะคะอีกด้านนึงก็จะเป็นด้านความเสมอภาคทางเพศค่ะค่ะถ้าเราดูการวางพระองค์นะคะการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่กับพระปกเกล้านะคะก็คือเรามองได้เรื่องความเท่าเทียมนะคะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยสังคมไทยยังมีภรรยาหลายคนใช่ไหมคะแต่พระปกเกล้าหรือสมเด็จเนี่ยพระองค์ก็เคียงคู่กันนะคะตลอดก็คือเป็นเหมือนคู่สมรสผัวเดียวเมียเดียวตามภาษาชาวบ้านเรานะคะแล้วก็ทรงส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยได้เรียนหนังสือในยุคนั้นเนี่ยนิสิตจุฬารุ่นแรกๆที่รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระปกเกล้าก็คือมีผู้หญิงด้วยนะคะ
2: ค่ะ
3: เวลาท่านเวลาพระองค์เสด็จทรงเสด็จต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีนะคะด้วยภาพลักษณ์เรียบง่ายสง่างามทันสมัยนะคะก็เป็นในยุคปัจจุบันเราก็เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะพระองค์ก็ปฏิบัติได้อย่างแบบประเทศเราแบบทัดเทียมประเทศนานาอารยะนะคะ
1: ครับค ครับเท่ากับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือด้านการเกษตรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะฮะเรื่องของการส่งเสริมด้านการเกษตรแล้วก็สังคมสงเคราะห์สาธารณสุขก็มีการสร้างโรงพยาบาลนะครับที่ปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลพระปกเกล้ารวมถึงการปฏิบัติภารกิจเนี่ยร่วมนะครับเคียงข้างนะครับในหลวงรัชกาลที่7ในเวลานั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวางรากฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพให้กับประชาชนประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยนะครับแล้วแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนะฮะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ถูกส่งต่อมายังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชชนนีพันปีหลวงมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ค่ะสำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะพระราชชนนีพันปีหลวงนะคะเราก็จะทราบเลยว่าพระองค์มีโครงการที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีมายาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณนะคะก็คือมีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าหลักน้ำการพัฒนาที่ดินอนุรักษ์เต่าทะเลหรือบ้านเล็กในป่าอย่างหรือแม่ตะโขนเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะซึ่งถ้าเทียบเคียงแล้วเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของดิฉันนะคะพระองค์ท่านก็ทรงมุ่งที่จะทำให้ประสบนิกรนะคะประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งสำหรับสมเด็จเนี่ยในช่วงพระชนที่พระองค์ไม่ได้อาจจะทำได้ไม่ยาวนานมากนะคะแต่ว่าเราก็เห็นความทุ่มเทของพระองค์นะคะแล้วก็ทำอย่างจริงจังต่อเนื่องมายาวนานนะคะแต่ว่าสมเด็จพระพันปีเนี่ยด้วยพระองค์ดำรงฐานะเป็นพระราชินีค่ะก็พระราชกรณียกิจก็ยาวนานมากอันนี้ก็เหมือนกับเห็นความมุ่งมั่นจริงจังตั้งใจแล้วก็อยากให้ประชาชนประสบนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะอันนี้คือความคล้ายคลึงกันในการดำรงพระราชกรณียกิจต่างๆประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆค่ะ
2: ทราบมาว่าทางพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนี้อยู่กำลังอยู่ระหว่างกำลังบูรณะครั้งใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งน่าจะแล้วเสร็จปลายปี2570ไม่ทราบว่าพิพิธภัณฑ์โฉมใหม่เนี่ยมีแนวคิดในการนำเสนอหรือว่ามีไฮไลท์มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างคะที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ก็ต้องเรียนว่าการบูรณะครั้งนี้นะคะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของการยกระดับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและพระปกเกล้าศึกษาและเราก็หวังว่าจะเป็นหมุดหมายด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยไฮไลท์ก็จะมีแยกตึกดังนี้นะคะพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเชิดในภาพจำของเราก็จะเป็นอาคารอนุรักษ์ตึกหน้าที่หัวมุมถนนหลานหลวงนะคะอาคารสีเขียวตอนนี้นะคะเราก็จะพัฒนาแต่ก็ยังดำรงความเป็นแบบโมเดิร์นคลาสสิกมิวเซียมนะคะสร้างความที่น่าเชื่อถือมีความเป็นทางการด้วยการจัดแสดงตามหลักวิชาการนะคะโดยเชิดชูความเป็นกษัตริย์นักคิดผ่านพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของรัชกาลที่7นะคะรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอย่างลึกซึ้งและร่วมสมัยในการสานกับนวัตกรรมที่มีวัตถุนะคะที่จัดแสดงนะคะโดยใช้เทคโนโลยีการจัดแสดงแบบเสมือนจริงนะคะส่วนอาคารรำไพพรรณีซึ่งเป็นอาคารตึกหลังอะค่ะเดิมเนี่ยจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยนะคะเราก็จะจัดทำนิทรรศการโดยพิพิธภัณฑ์กับเวลานะคะนำเสนอพัฒนาการประชาธิปไตยแบบมีชีวิตสะท้อนเชื่อมโยงเรื่องราวอดีตปัจจุบันมุ่งสู่อนาคตอย่างสร้างสรรค์เป็น immersive storytelling นะคะแล้วก็เล่าเรื่องแบบให้ประชาชนให้ผู้เข้าชมเนี่ยสนุกสนานไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแทนที่จะยืนอ่านป้ายอย่างเดียวอะไรนะคะเรามุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์ทั้งตึกหน้าและตึกหลังนะคะเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนนะคะมีเซียมฟอร์โอโดยการออกแบบและ สถาปัตยกรรมเนี่ยจะใช้หลักคาระยะสถาปัตย์นะคะเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่นะครับสมัยก่อนเราจะเห็นแค่ตู้กระจกหนังสือตัวหนังสือแล้วก็วัตถุเท่านั้นนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยแป๊บเดียวจบแล้วเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบใหม่มากขึ้นนะฮะสำหรับพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่นะครับท่านคาดหวังว่าเยาวชนจะได้เรียนรู้อะไรจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับและเราจะสามารถน้อมนำพระราชจริยวัตรของทั้งสองพระองค์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมร่วมกันได้ยังไงครับท่านครับ
3: ค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็ทำงานบนในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงนะคะการเรียนรู้เนี่ยจะผ่านเทคโนโลยีที่ย่นระยะเวลาหรือเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ในการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เตรียมพบกับพิพิธภัณฑ์โฉมใหม่นะคะด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการนำเสนอในรูปแบบสมัยใหม่นะที่เท่าเทียมที่เหมือนกับเทคโนโลยีต่างประเทศมีนะคะอันนี้จะพบได้กับพิพิธภัณฑ์ส่วนสิ่งที่เราจะน้อมนำพระจริยวัตรของทั้งสองพระองค์ท่านนะคะทั้งสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะดิฉันก็มองถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและพระราชปณิธานนะคะพระองค์เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะทำเพื่อผู้อื่นแล้วก็คิดถึงส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆ เยาวชนนะคะถ้าเราทุกคนยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างนะคะก็คือทำทุกสิ่งด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองคิดถึงส่วนรวมนะคะคิดว่าประเทศชาติก็จะคุณภาพของประเทศชาติก็มาจากคุณภาพของประชาชนค่ะอันนี้ก็มุ่งหวังแบบนั้น
1: ครับครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านรพีพันธ์ทิวสาแก้วรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือในดวงใจนิรันดร์นะครับ100ปีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสู่รากฐานการพัฒนาสังคมไทยครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับประเด็นร้อนเมื่อสักครู่นี้ผมพาทุกท่านไปต่างประเทศนะครับเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้น 5% นะครับจากเหตุที่สหรัฐเนี่ยกลับไปโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ถือว่าเป็นการโจมตีที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับ80จุดในประเทศอิหร่านมากกว่าก่อนหน้านี้หลายเท่านะครับหลังจากที่อิหร่านเนี่ยไปโจมตีเรือสินค้าสัญชาติกาตาร์ซาอุแล้วก็ไลบีเรียรวม3ลำนะฮะสังเกตนะครับเรือดังกล่าวไม่ได้มีสัญชาติสหรัฐอเมริกาเลยนะครับหรือเป็นสินค้าที่สหรัฐอเมริกาต้องการจากเรือ3ลำนี
2: ้
1: แต่ที่แน่ๆสหรัฐโจมตีไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นการถือว่าเป็นการฉีก MOU ที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะเป็นคนคิดไหมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงที่สหรัฐและอิหร่านเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะหยุดยิงกันได้แล้วนะฮะเมื่อเดือนก่อนใช่ไหมฮะปรากฏล้มเหลวฮะ
2: ราคาน้ำมันเพิ่งลงเมื่อวานนะคะไม่แน่ใจว่า
1: วันนี้อีกแล้วว
2: ันนี้จะขึ้นอีกไหม
1: นะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะคือหนักหนาสาหัสกว่านี้เราเจอมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้กุมภามีนาคมเนี่ยเราโดนมาแล้วเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาช่วงวันที่28กุมภาพันธ
2: ์
1: โดนกระทบจริงๆเนี่ยมีนาคมไปต่อคิวหน้าปั๊มไม่มีน้ำมันเติมกันจริงๆอ่ะแถวต่างจังหวัดเนี่ยก็ช่วงต้นเดือนมีนาคม
2: ค
1: เห็นไหมสาหัสกว่านี้เราเจอมาแล้วเราไม่กลัวน้ำมันแพงนะครับเรากลัวไม่มีน้ำมันจะเติม นะฮะแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้นะนอกจากตัวเราเองจะมา work from home from home อ่ะได้ไหม
2: ไม่น่าได้
1: ไม่ได้ไม่ใช่ไม่น่าได้ไม่ได้สมมติประชาชนจะไปติดต่อราชการเนี่ยไม่มีข้าราชการอยู่ในสถานที่ตั้งเนี่ยประชาชนทำยังไงครับประชาชนเดือดร้อนราชการก็จะต้องเสียสละนะครับพูดไปพูดมาก็จะ early retire กันอีกท่านเลขาปกรณ์ไม่ใช่เลขาท่านรองนายกปกรณ์ประพันธ์อดีตเลขากฤษฎีกาใช่ไหมก็มีแนวคิดว่าจะมีการ early retire ข้าราชการคือเกษียณก่อนอายุนะฮะเกษียณของกำหนดนั่นแหละก็มีการกำหนดเรื่องของอายุแย้มๆมาใช่ไหมผมฟังผมก็ตกใจเหมือนกัน
2: นะ40ปีนะคะ
1: 40ปีนั่นแหละครับ
2: เร็วนะคะ
1: ไม่หรอกคือ early เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ early เนี่ยพร้อมคือทุกคนเนี่ยพร้อมออก แต่ไอ้คนที่มันพร้อมออกเนี่ยจะดำรงชีวิตอยู่ยังไง ผมเชื่อว่าคน ใครจะบอกโอ้เดี๋ยวราชการเนี่ยคนมันจะหายไปหมดผมไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะว่าคือสมมติคุณ early retire เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นคุณจะทำอะไรสิทธิรักษาพยาบาลเนี่ยตกลงจะยังไงเพราะว่าข้าราชการที่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตลอดชีพต้องเป็นข้าราชการบำนาญเท่านั้นนะครับบำนาญเท่านั้นนะฮะบำเหน็จไม่ได้นะครับแล้วการที่จะเป็นข้าราชการบำนาญได้เนี่ยก็จะต้อง1อายุ
2: ราชการ
1: 60ปีใช่มั้ยฮะอันนั้นคือเกษียณโดยอายุหรืออีกแบบนึงเกษียณโดยอายุคืออายุราชการไม่น้อยกว่า10ปีอายุตัวไม่น้อยกว่า50ปีอ
2: ัน
1: นั้นก็โดยอายุเช่นเดียวกันได้บำนาญอาจจะไม่มากแต่ได้สิทธิรักษาพยาบาลอันนี้คือหัวใจสำคัญ
2: ค
1: เพราะว่าถ้าเจ็บป่วยปุ๊บเนี่ยเงินเท่าไหร่ใช้ก็หมดครับอีกอันนึงก็คือทุพพลภาพหรืออะไรใดๆเนี่ยก็สามารถเกษียณอายุแล้วได้เป็นข้าราชการบำนาญมีสิทธิรักษาพยาบาลตลอดชีพได้ดังนั้น early retire เนี่ยการเกษียณก่อนอายุก่อนกำหนดเนี่ยก็ถือเป็นแนวคิดที่ดีที่คนที่เขาอยากจะเกษียณอายุก่อนกำหนดเนี่ยสามารถที่จะเกษียณได้นะฮะแต่ใครที่จะเกษียณเนี่ยผมเชิญชวนให้คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยท่านจะเอาอะไรกินนะเพราะว่าสวัสดิการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยต้องดูว่าเออร์ลี่แล้วเนี่ยมันยังอยู่กับเราหรือเปล่าเพราะข้าราชการบางคนไม่รู้น
2: ะ
1: ว่าสิทธิรักษาพยาบาลถ้าคุณไม่ใช่ข้าราชการบำนาญเนี่ยคุณไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นนะครับ
2: ค
1: ุณต้องไปใช้30บาทรักษาทุกโรคนะครับคุณต้องไปใช้หลักประกันสุขภาพนะครับซึ่งระบบสาธารณสุขของประเทศไทยพยายามปฏิรูปกันนะครับให้ไม่มีความแออัดให้มันทัดเทียมกับเอกชนนะครับแต่ก็อย่างว่าล่ะครับคนเยอะ
2: ใช
1: ่ระบบมันไม่เอื้อ
2: อาจจะยังไม่รอง
1: ก็น้อยนะฮะก็ต้องพัฒนากันไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเรื่องของการพัฒนาระบบสุขภาพเนี่ยที่ทั้งทางท่านประกรณ์แล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่ออกมาพูดกันอะว่าเราจะปฏิรูประบบสาธารณสุขเนี่ยเราจะมีแนวทางกันอย่างไรนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขตอนนี้ใครอะครับ
2: คุณ
1: ลูกลืมอีกแล้วเหรอครับ
2: คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์
1: คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์
2: เชื่ออยู่นะครับ
1: นี่แหละคือจะต้องขับเคลื่อนตรงนี้นะครับซึ่งดูจากหน้าข่าวแล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ค่อยเห็นการที่จะมา
2: แอค
1: ชั่นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่มันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้มากแล้วก็เรื่องของระบบอะไรต่างๆนะที่เรื่องจากงบประมาณแล้วก็ระบบราชการด้วยนะครับแต่ก็เอาใจช่วยให้กระบวนการทางสาธารณสุขเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะณวันนี้เราไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลรัฐนะฮะสิ่งแรกที่เราจะเจอคือความแออัดคนไปรอคิวตั้งแต่ตี 4 ตี 5นะครับได้คุยกับหมอ 2-3 นาทีคิวผ่าตัดเนี่ยเจ็บปวดหนักแค่ไหนเนี่ยยังไงคุณก็ต้องรอนะครับเพราะว่ายังไงคนก็มาก่อนคุณ
2: ค่ะ
1: นะฮะอันนี้คือสภาพที่มันเกิดขึ้นแต่ดีกว่าเดิมเยอะสมัยก่อนไม่มี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็นแล้วก็นอนรอความตายอย่างเดียวนะครับ
2: ค่ะ
1: พอมีหลักประกันสุขภาพตรงนี้เนี่ยที่ทำมาในสมัยคุณทักษิณใช่ไหม
2: ค
1: ุณทักษิณชินวัตรบัตรทองเนี่ยผมจำได้สมัยคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขในช่วงนั้นแหละถึงจะเริ่มมี30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็อยากจะเห็นการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพราะเราเข้าสู่สังคมสูงวัย

0: จะบอกดังๆไปยังรัฐบาลส่วนรัฐบาลฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมกรอ.นัดพิเศษนะครับกรอ.คืออะไรฮะคือคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่2/69นะครับก็มีท่านนายกเป็นประธานนะครับมาพร้อมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านเป็นรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่มาประชุมพร้อมเพรียงการรวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพูดง่ายๆมาทั้งภาครัฐภาคเอกชนตัวแทนพ่อค้าประชาชนต่างๆเนี่ยมาคุยกันซิว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างไรและแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยจะช่วยเหลือท่านได้เนี่ยในการกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนต่างๆในการประกอบอาชีพเนี่ยจะมีอะไรกันบ้าง คนหลายคนบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เอื้อเจ้าสัวหรือเปล่าเอื้อผู้ประกอบการหรือเปล่าผมเชิญชวนให้คิดว่าถ้าไม่มีผู้ประกอบการไม่มีบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยจะมีลูกจ้างหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่มีบริษัทห้างร้านที่เข้มแข็งผู้ประกอบการไม่เข้มแข็งมันจะนำมาสู่เรื่องของการล่มสลายของบริษัทและประชาชนตกงานดังนั้นผู้ประกอบการต้องเข้มแข็งประชาชนจึงจะอยู่ได้นะครับอันนี้เป็นหัวใจอีกหัวใจหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สื่อสารออกมาจากภาครัฐบาลแต่ขอเน้นย้ำให้ประชาชนได้ทราบว่าการที่ไปดูแลผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กเนี่ยก็เพื่อที่จะให้บริษัทเหล่านี้ผู้ประกอบการเหล่านี้มีความเข้มแข็งประชาชนจะได้มีงานทำมีความกินดีอยู่ดีคิดดูถ้าบริษัทเนี่ยหรือ SME อะไรต่างๆเนี่ยมันล้มหายตายจากไปหมดเราก็จะไม่มีของกินของใช้
1: ใช่
0: เราก็จะไม่มีงานทำถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นแล้วการพูดคุยในครั้งนี้ก็คือการพูดคุยทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการกำหนดแนวทางการดำเนินต่อไปในข้างหน้าของประเทศไทยฮะนายกกล่าวตอนต้นของการประชุมบอกการประชุมครั้งที่แล้วนะฮะก็มีมติเห็นชอบในการตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆทางด้านเศรษฐกิจและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการประชุมในวันนี้นะฮะเราก็จะร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นผลกระทบต่อภาคเกษตรธุรกิจเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจในการกำหนดมาตรการดำเนินการได้จริงจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันสู่แนวทางปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ท่านยังบอกด้วยนะฮะการประชุมวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษแสดงว่าไม่ธรรมดาเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ปีที่แล้วเจอมหาอุทกภัยที
1: ่
0: สงขลาหาดใหญ
1: ่
0: นะครับถือว่าเป็นใจกลางเศรษฐกิจของภาคใต้เลยทีเดียวนะครับผ่านมาแล้วเนี่ยก็อยากไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับก็มีการถอดบทเรียนละครับแล้วก็มีแนวทางในการแผนเผชิญเหตุทำอย่างไรไม่ให้น้ำท่วมถึงแม้มันจะมาโดยธรรมชาติแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมในการป้องกันการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดฮะ
1: ค่ะติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของกรณีที่ทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายกัญชานะคะเรื่องนี้ค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะออกมาชี้แจงก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังทุกข้อเสนอแนะนะคะแต่ว่าหลายประเด็นอาจจะยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงนะคะอย่างเรื่องของการลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายไม่ใช่จากนโยบายของรัฐบาลนะคะเพราะว่ากัญชาเป็นพืชที่ควบคุมการนำเข้าส่งออกแล้วก็ครอบครองเป็นไปตามกฎหมายผู้ที่ลักลอบออกนอกประเทศเนี่ยยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งประเทศไทยแล้วก็ปลายทางค่ะย้ำว่าการที่เจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระทำผิดได้เนี่ยก็สะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายของรัฐนะคะที่กำลังดำเนินการอย่างเข้มงวดส่วนทางพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลนะคะภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็มีจุดยืนชัดเจนมาตลอดในเรื่องของการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะท่านรองโฆษกก็ยังพูดถึงเรื่องของปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลไม่ได้

0: แค่บังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่ายังเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชากัญชงฉบับใหม่เพื่อที่จะยกระดับการกำกับดูแลทั้งระบบตั้งแต่การปลูกการผลิตการสกัดแล้วก็การจำหน่ายรวมไปถึงการใช้ด้วยซึ่งจะมีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนแล้วก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงยกระดับเรื่องของมาตรฐานร้านจำหน่ายกัญชาให้เป็นไปตามหลักการแพทย์นะคะซึ่งตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีการตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบร้านกัญชาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าร้านไหนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือว่าใบอนุญาตหมดอายุก็จะไม่สามารถจำหน่ายกัญชาได้นะคะหรือถ้าหากพบการลักลอบการจำหน่ายเพื่อสันทนาการหรือการกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: เออสรุปแล้วมันสันทนาการนันทนาการไม่ได้ใช่ไหมฮะสันทนาการไม่ได้แล้วร้านกัญชาในกรุงเทพเรายังเห็นอยู่ไหมครับ
0: ยังมีนะคะ
1: แล้วเขาทำอะไรกันในนั้นฮะ
0: ไม่น่าใช่เพื่อการแพทย์แน่นอน
1: ไม่แน่ใจเน
0: า
1: ะอันนี้ไม่แน่ใจคือสิ่งที่รัฐบาลแถลงออกมาเนี่ยกับสิ่งที่เห็นนะข้างในเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรก็ได้มันอาจจะเป็นกัญชาทางการแพทย์จริงๆก็ได
0: ้
1: คำถามคือว่าการตรวจติดตามกำกับดูแลภายในร้านเหล่านี้เนี่ยเราดูแลกันยังไงคือประชาชนบอกว่าเอ้าฉันมีกัญชาทางการแพทย์สันทนาการฉันไม่สนับสนุนแต่ในขณะที่เราเดินไปบนทางเท้าบาทวิถีฟุตบาทเนี่ยนะฮะเราก็ยังเห็นร้านกัญชาอยู
0: ่
1: ร้านกัญชาเปิดข้างในอาจจะไม่มีก็ได
0: ้
1: อันนี้ผมก็พูด อีกแง่นึงนะเผื่อมันจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดแต่มันก็ยังมีร้านกัญชาให้เราเห็นและร้านเหล่านี้เขาทำอะไรกันอยู่ข้างใน
0: อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: อันนี้เราไม่ทราบเพราะผมก็ไม่เคยเข้าไปดูนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยช่วยชี้แจงตรงนี้สักนิดนึงว่าสิ่งที่พูดแล้วไอสิ่งที่มันเป็นเนี่ย
0: มัน
1: บางทีเนี่ยมันด้วยสายตาเนี่ยมันย้อนแย้งกันมันทำให้เหมือนอยู่โลกคนละใบอ่ะแล้วพอเราเจออย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ยังไงดีนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งดีไหมนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องชี้แจงอ่ะว่าเฮ้ยไอที่มันเปิดกันอยู่เนี่ยมันถูกไห
0: ม
1: แล้วเขาทำอะไรกันอยู่ข้างในนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม
0: ่คร
1: ับเอาละครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ไทยของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: ทำความดีเพื่อชาต
5: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
8: ท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องของ OECD นะครับเราได้ยินมาก็เยอะได้ฟังมาก็มากนะครับว่าไทยกำลังเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ครับ OECD คืออะไรและไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิก OECD พูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านผอ. อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับผอ. ครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ครับผอ. ครับอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึง OECD ครับว่าคืออะไรครับท่านครับ
9: ค่ะOECD นะคะหรือที่เราเรียกชื่อเต็มกันว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสนะคะลักษณะการทำงานของ OECD ก็จะเป็นองค์การระหว่างประเทศนะคะที่เป็นคล้ายๆกลุ่มเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่จะมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ด้านนโยบายสาธารณะของโลกนะคะปัจจุบัน OECD มีสมาชิก38ประเทศค่ะส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปยุโรปนะคะแล้วก็มีสหรัฐอเมริกามีแคนาดาแล้วก็มีบางประเทศในลาตินอเมริกาค่ะโดยในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเทศได้แก่ออสเตรเลียนะคะนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะ OECD มีจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1961หรือพศ2504ค่ะซึ่งเป็นช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ตั้งมาเพื่อบริหารความช่วยเหลือภายใต้แผนมาร์แชลแล้วก็เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปนะคะแต่ต่อมา OECD ก็ได้ขยายบทบาทนะคะเป็นกรอบความร่วมมือด้านการตอบโจทย์ด้านนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาในวงที่กว้างขึ้นนะคะโดยมีมอตโต้ว่า Better Policies for Better Lives หรือนโยบายที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบทบาทเด่นๆของ OECD มี3ด้านนะคะด้านแรกก็จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนโยบายก็ทำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆที่สามารถมานั่งแลกเปลี่ยนคุ คุยกันเวลาที่ใช้นโยบายใหม่ๆอะไรขึ้นมาแล้วก็มาคุยกันว่าเออมีอะไรที่มันได้ผลอะไรที่เป็นข้อจำกัดแล้วควรจะปรับปรุงอย่างไรนะคะเพื่อที่แต่ละประเทศจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์สามารถเรียนรู้จากความสำเร็จแล้วก็ข้อผิดพลาดจากประเทศอื่นๆได้นะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างเช่นเรื่องใกล้ๆตัวเราเลยก็พวกการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมดิจิทัลนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจต่างๆนะอย่างเช่นแรงงานภาษีการลงทุนการแข่งขันทางการค้าการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นต้นนะคะด้านที่3เนี่ยด้านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะหรือว่าพวกข้อมูลสถิติเนี่ยมาซัพพอร์ตส่งเสริมการจัดทำนโยบายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า evidence based policy making ก็คือซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ OECD เลยนะคะว่าการออกนโยบายใดๆเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเข้าวิเคราะห์ที่มันมีอยู่จริงนะคะเพื่อจะวิเคราะห์ผลดีผลเสียได้อย่างชัดเจนก่อนนะคะก็หลักๆถ้ากล่าวง่ายๆแล้วเนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยในอดีต OECD จะมองว่ามันเป็นกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย OECD เนี่ยพยายามเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มนะคะมีการขยายสมาชิกภาพเพื่อสะท้อนระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ตัวไทยเองวันนี้เนี่ยก็อยากจะเข้า OECD เป็นหนึ่งใน8ประเทศผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ใน OECD นะคะแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าเราจะเรียก OECD วันนี้เราจะไม่เรียกมันว่าสโมสรของประเทศที่ร่ำรวยนะคะแต่เราควรจะเรียกมันว่าเป็นสโมสรของคนดีที่ร่วมกันหาคำตอบสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็เท่าเทียมต่อความท้าทายใหม่ๆของโลกค่ะประมาณนั้นค่ะ
8: ครับปัจจุบันไทยกำลังเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับเป้าหมายสูงสุดที่เราได้คาดหวังเอาไว้จากการเข้าร่วมในกรอบความร่วมมือนี้คืออะไรครับท่านครับ
9: ค่ะก็ถ้าจะพูดกันนะคะการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสถานะทางการทูตหรือสถานะภาพลักษณ์ประเทศนะคะแต่เรามองว่า OECD คือเครื่องมือที่จะช่วยเราปฏิรูปและยกระดับประเทศทั้งระบบนะคะคือการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันเนี่ยมันสูงมากจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าแรงหรือเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปนะคะการค้าขายการค้าระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งที่คนมองหาคือมาตรฐานของสินค้าใช่ไหมคะในขณะที่นักลงทุนเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสความแน่นอนของนโยบายทักษะแรงงานนวัตกรรมแล้วก็ประเด็นเรื่องความยั่งยืนอะไรต่างๆมากมายซึ่งหลายเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่มาตรฐานของไทยเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันกับมาตรฐานโลกนะคะเราก็มองว่าการเข้าร่วม OECD เนี่ยจะช่วยยกระดับมาตรฐานของเราเหล่านี้นะคะโอ้ถ้าจะพูดกันแบบภาษาง่ายๆนะคะท่านอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือท่านรุจิกรของดิฉันเนี่ยก็มาจะเปรียบเทียบให้คนทั่วไปฟังเข้าใจง่ายๆค่ะว่าการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราอะพยายามที่จะเราเป็นในฐานะคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะสร้างร่างกายให้แข็งแรงพยายามที่จะสร้างกล้ามเนื้อฟิตร่างกายซึ่งทุกคนทราบดีค่ะว่ามีอะไรต้องทำยังไงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมตัวเองเพราะฉะนั้นการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราจ้างเทรนเนอร์ค่ะมาช่วยเราวางแผนเรื่องของการออกกำลังกายมาวางแผนเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็มาติดตามว่ามันได้ผลหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะก็เหมือนกัน OECD ก็คือเราเข้าไปให้ OECD ช่วยในเรื่องของมาตรฐานให้คำแนะนำแต่สุดท้ายคนที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังเป็นคนเป็นประเทศไทยอยู่นะคะซึ่งไทยเองจริงเราก็ร่วมงานกับ OECD มาตั้งแต่ปี2542นะคะก็20กว่าปีมาแล้วนะคะอันตัวอย่างแรกเลยที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันแต่เราไม่ทราบว่ามาจาก OECD ก็คือเรื่องพีซ่านะคะ PISA หรือว่าไอ้ตัวการประเมินเรื่องการศึกษาค่ะว่านักเรียนอายุ15ปีมีความสามารถด้านการอ่านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าร่วมกับ OECD แล้วก็มีการจัดสอบจัดวัดผลพิซ่าทำให้เราเห็นว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงตัวยังไงนะคะในระดับทวิภาคีเองไทยก็เป็นร่วมดำเนินโครงการ country program กับ OECD มาตั้งแต่ปี2561นะคะเพื่อรับข้อเสนอแนะด้านนโยบายต่างๆเรื่องที่เราร่วมมือกับ OECD มาแล้วนะคะอย่างเช่นธรรมาภิบาลการแข่งขันการลงทุนสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาทักษะค่ะก็ในระดับภูมิภาคเองเนี่ยเราก็เริ่มกับ OECD นะคะเริ่มโครงการที่ชื่อว่า Southeast Asia Regional Program นะคะหรือเซียบเนี่ยค่ะตั้งแต่ปี2557ก็คือนำเอา OECD เนี่ยมาทำงานร่วมกับอาเซียนประเทศอาเซียนนะคะ
8: ครับ
9: ค่ะ ดังนั้นเนี่ยการเข้าเป็น OECD member ครั้งนี้ของเราเนี่ยเราก็คือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราต้องการปฏิรูปอย่างเป็นองค์รวมมีทิศทางชัดเจนนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะกระบวนการที่เราดำเนินการไปแล้วนะคะก็คือเราเริ่มดำเนินกระบวนการไปตั้งแต่ปี2567นะคะแล้ว OECD ก็ตอบรับให้เราเข้าสู่กระบวนการหารืออย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม2568นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งมอบเอกสารการประเมินตนเบื้องต้นให้กับ OECD ไปแล้วนะคะซึ่งเอกสารเนี้ยก็เป็นการประเมินตัวเองของเราว่าเราเนี่ยมีความสอดคล้องด้านกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยกับมาตรฐานของ OECD ในเรื่องต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนถัดมาที่เรียกว่าขั้นตอนของการประเมินเชิงเทคนิคหรือ technical review นะคะก็คือจะมีคณะกรรมการเฉพาะด้าน25ด้านของ OECD นะซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นการลงทุนการแข่งขันภาษีการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะการศึกษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ25คณะกรรมการที่มาดูที่มาช่วยเราประเมินค่ะว่ากฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของเราเนี่ยมัดสอดคล้องกับมาตรฐานแค่ไหนแล้วนะคะหากเราผ่านการประเมินแล้วก็ปรับปรุงจาก25คณะกรรมการนี้ได้เราถึงจะสามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้ค่ะปัจจุบันท่านนายกนะคะตั้งเป้าเร่งรัดการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี2571ค่ะซึ่งก็คือมีเวลาอีก2ปีกว่าๆนะคะ2ปีครึ่งนะคะที่เราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งก็ค่อนข้างเป็นกรอบระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยกำหนดให้วาระเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะโดยที่ต้องใช้ความพยายามของทุกภาคส่วนนะคะทั้ง Whole of Government แล้วก็ Whole of Society มันมาช่วยกันขับเคลื่อนนะคะก็เป็นที่น่ายินดีว่าตอนนี้จริงๆแล้วภาคส่วนต่างๆของไทยก็มีความตื่นตัวแล้วก็มีความสนใจค่อนข้างมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการนี้ต่อไปโดยมีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆค่ะ
8: ครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะมีการประชุมคณะมนตรี OECD นะครับที่เรียกย่อว่า OECD MCM นะครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับรายละเอียดของการเข้าประชุมเนี่ยไทยได้เข้าไปผลักดันหรือนำเสนอวิสัยทัศน์ในเรื่องอะไรบ้างครับท่านครับ
9: ค่ะการประชุม MCM เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีความสำคัญกับไทยใน2มิตินะคะข้อแรกเนี่ยคือไทยได้ร่วมเสนอแนวคิดต่อประเด็นเศรษฐกิจโลกนะคะประเด็นที่เป็นสิ่งสำคัญในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็คือเราได้พยายามเข้าไปสร้างแรงสนับสนุนต่อกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของไทยค่ะในส่วนของมิติแรกนะคะขอเรียนว่าการประชุมปีนี้เน้นเรื่องการออกแบบนโยบายอุตสาหกรรมหรือว่า Industrial Policy นะคะให้สนับสนุนการเปิดตลาดการมีตลาดที่เติบโตด้วยความมั่นคงนะคะโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์พวงเกศแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะคะก็ได้ไปกล่าวถ้อยแถลงกับที่ประชุมโดยย้ำว่านโยบายอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมเรื่องทุนมนุษย์การเปลี่ยนผ่านสีเขียวนะคะหรือว่าการบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะคะโดยที่สิ่งสำคัญเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คือหลีกเลี่ยงมาตรการบิดเบือนตลาดหรือเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศค่ะ
8: ค่
9: ะในส่วนในช่วงเดียวกันนะคะท่านสรันเจริญสุวรรณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมการประชุมเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ท่านได้เข้าไปแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนะคะท่านได้ชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคะเพราะมันจะทำได้ยากแต่ว่ามันควรจะต้องมองให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันค่ะประเทศที่มีที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดได้เนี่ยก็จะสามารถดึงดูดเงินลงทุนสีเขียวนะคะแล้วก็จะต้องมีการสร้างกติกาที่ชัดเจนนะคะเพื่อให้มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้านะคะ
8: ครับ
9: ค่ะครั้งนี้นอกจากท่านสรันแล้วก็ท่านศรีศักดิ์แล้วการเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วไปในนามทีมประเทศไทยนะคะก็จะมีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังแล้วก็ผู้แทนการค้าไทยเนี่ยที่ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เข้าร่วมการประชุมต่างๆเพื่อร่วมสะท้อนมุมมองของไทยค่ะ ในมิติของการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยการไปเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยเราก็ไปขอแรงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกนะคะแล้วก็จากท่านเลขาธิการ OECD นะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็ได้หารือทวิภาคีกับท่านเลขาธิการ OECD นะคะแล้วก็รัฐมนตรีจากหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ญี่ปุ่นบัลแกเรียค่ะซึ่งต่างก็แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนกระบวนการสมัครเป็นสมาชิก OECD ของไทยนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้แทนไทยหลายท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานที่เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้สมัครประเทศผู้สมัครอื่นๆนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ประเด็นที่มีการพูดคุยกันก็เรื่องของความยากง่ายในเรื่องของการประสานงานภายในประเทศนะคะการสื่อสารกับประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการรักษาแรงสนับสนุนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะ
8: ครับ
9: ค่ะก็ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่เป็นบทบาทสำคัญเลยเนี่ยเราเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD นะคะแล้วก็กับประเทศสมาชิกนะคะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของไทยนะคะเพื่อให้หน่วยงานไทยเนี่ยมีความเข้าใจ OECD แล้วก็มีขีดความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ OECD ได้นะคะก็ในส่วนนี้เราเองก็ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับหลายๆประเทศสมาชิก OECD นะคะอย่างเช่นกับออสเตรเลียนะคะญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรโปแลนด์แล้วก็กลุ่มประเทศนอร์ดิกค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่ พวกการสัมมนานะคะมีโครงการต่างๆด้วยกันอยู่เรื่อยๆค่ะ
8: ครับเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD แล้วครับประเทศไทยคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับ
9: ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะก็ทางกระทรวงการต่างประเทศมองว่าเราจะมีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดอย่างจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD 3ด้านนะคะประการแรกเลยเนี่ยคือมันเป็นการยกระดับมาตรฐานประเทศทั้งระบบนะคะเป็นการปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานก็จะทำให้ไทยเนี่ย OECD จะใช้ข้อมูลต่างๆที่เขามีแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะช่วยให้ไทยเนี่ยปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยไทยเองเนี่ยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนี่ยเกือบ 1,000 ฉบับแล้วก็มีกฎหมายลำดับรองอีกเป็นแสนฉบับนะคะมีใบอนุญาตที่จะต้องขอเนี่ยอยู่ประมาณ 2,900 ประเภทนะคะซึ่งหลายๆกฎระเบียบเนี่ยมีอายุมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็หลายฉบับเนี่ยมีความซ้ำซ้อนนะคะล้าสมัยหรือว่ามีการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นต้นทุนนะคะของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจในประเทศไทยนะคะก็ถ้าเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วเราเคยทำการศึกษากับทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TPRI นะคะก็มีการประเมินว่าถ้าเราสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้ต้นทุนจากกฎระเบียบของไทยเนี่ยคือต้นทุนจากการปรับปรุงกฎระเบียบของไทยเนี่ยมันสูงอาจจะสูงถึง 130,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะที่เป็นต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการเข้า OECD แล้วลดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ช่วยเป็นแรงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ดีเลยค่ะประการที่สองนะคะก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะก็อย่างที่เราทราบกันว่าสมาชิก OECD ตอนนี้มีอยู่38ประเทศนะคะหลายๆประเทศเนี่ยเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากนะคะมีสัดส่วนการค้ารวมกันประมาณครึ่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเราเข้าเป็นสมาชิก OECD ใช้มาตรฐานเดียวกับ OECD เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงตลาดของเราเข้ากับตลาดของ OECD ได้ง่ายขึ้นนะคะสินค้าของเราก็จะเข้าไปขายในประเทศ OECD ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับนะคะตัวนักลงทุนจากประเทศเหล่านี้เองเนี่ยก็จะพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นนะนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นในกฎระเบียบของเรานะคะผลที่เราคาดหวังก็คือเนี่ยค่ะว่าสินค้าของเราจะสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นเราสามารถดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพนะคะจากประเทศสมาชิก OECD นะคะได้มากขึ้นแล้วก็มีการจ้างงานที่ดีเข้ามาในประเทศมากขึ้นค่ะ
8: ค
9: ่ะก็อย่างที่เรียนนะคะเมื่อสักครู่ว่า TDRI เคยประเมินไว้เคยทำการศึกษากับเราแล้วก็ประเมินว่าถ้าเกิดเราเข้าร่วม OECD ได้จริงๆเนี่ยจะช่วยให้ GDP ของเราโตขึ้นถึงประมาณร้อยละ 1.6 ในช่วง5ปีแรกของการเป็นสมาชิก OECD เลยค่ะ
8: ค
9: ่ะแล้วก็ประการที่3นะคะคืออันนี้คือเป็นประการที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดนะคะคือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยค่ะมาตรฐาน OECD เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจแต่รวมถึงเรื่องในชีวิตประจำวันเราหลายๆเรื่องนะคะแรงงานการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพของผู้บริโภคซึ่งพวกนี้เนี่ยหากเราได้สามารถปรับปรุงให้เป็นสากลมากขึ้นเนี่ย ก็จะทำให้ประชาชนของเราเนี่ยได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกและโปร่งใสมากขึ้นนะคะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะมาตรฐานแรงงานสุขภาพแล้วก็สวัสดิการชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยค่ะก็กล่าวโดยสรุปก็คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งในเรื่องของบทบาทไทยในเวทีโลกนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ
8: ครับนี่คือเจาะลึกเวที OECD นะครับก้าวสำคัญของไทยสู่มาตรฐานเศรษฐกิจโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
9: ขอบคุณมากค่ะ
8: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
10: ค่ะ
8: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับวุฒิสภาเขาได้มีการจัดงานนะครับแถลงผลงาน2ปีวุฒิสภาภารกิจเพื่อประชาชนฮะก็มีท่านมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาและนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2นะฮะแถลงผลการดำเนินงานภายภารกิจต่างๆนะครับที่ได้ทำมาตลอด2ปีนะครับให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบท่านประธานวุฒิสภานะฮะก็ได้แถลงถึงการดำเนินงานในการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมวุฒิสภาก็บอกว่าการประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ยการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิแล้วก็การเป็นผู้แทนรัฐสภาในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงการผลักดันรัฐสภาให้เป็นรัฐสภาสีเขียวนะฮะเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนเข้าถึงรัฐสภาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนฮะก็สรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติที่วุฒิสภาได้ดำเนินการมาตลอด2ปีมีอะไรบ้างอันนี้ยกตัวอย่างสั้นๆนะฮะก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเนี่ย47ฉบับฮะประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว32ฉบับในช่วง2ปีแล้วก็อนุมัติพระราชกำหนดจำนวน3ฉบับพระราชบัญญัติพิจารณายัตตินะฮะทั้งหมด54เรื่องโดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมแล้วก็เกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศโดยตรงฮะการตั้งกระทู้ถามนะฮะก็พบว่ามีจำนวนทั้งหมด443กระทู้ฮะขณะที่การให้ความเห็นชอบนะฮะในการที่ให้บุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญพูดง่ายองค์กรอิสระนั่นแหละนะฮะก็ได้ยืนยันฮะพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญนะฮะแล้วก็พลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ฮะก็ได้กล่าวถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนว่าโดยตลอด2ปีที่ผ่านมาฮะมีเรื่องร้องเรียนกว่า 1,370 เรื่องพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็ดูกันแล้วเนี่ยก็คือเรื่องแหล่งน้ำรองลงมาคือด้านที่ดินแล้วก็ด้านการเกษตรฮะก็รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสมาชิกวุฒิสภาหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนในการช่วยกันแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเพื่อให้ประเทศชาติก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็เป็นแถลงผลงานนะครับ2ปีของสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับคือหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของนิติบัญญัตินะครับการผ่านกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าดูแล้วก็เยอะพอสมควรนะครับเสนอมา47ฉบับอนุมัติไป32ฉบับนะฮะก็ทำให้กลไกตรงนี้เนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะฮะที่ได้ลงพื้นที่ในโครงการวุฒิสภาพบประชาชนนะครับไปดูแลในเชิงพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างด้านที่ดินด้านการเกษตรแล้วก็แหล่งน้ำกันนะฮะ
10: ค่ะส่วนทางปปช.นะคะโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.คุณสุรพงษ์อินทรถาวรนะคะก็มีการออกมาแจ้งนะคะว่าทางปปช.เนี่ยตอนนี้มีการพิจารณารับเรื่องของปมการสอบท้องถิ่นนะคะไว้เป็นการไต่สวนคดีพิเศษนะคะก็เดี๋ยวจะมีการไต่สวนข้อเท็จจริงต่างๆนะคะแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบนะคะหรือว่าการประกาศสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือกลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบนะคะกลุ่มนายหน้าต่างๆกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนนะคะแล้วก็บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทางปปช.ก็จะมีการประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลนะเรื่องของการไต่สวนคดีนะคะให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนต่อไปค่ะ
8: ครับมาดูเรื่องของการ early retire ายบ้างนะครับ early retire คือการเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยที่เป็นแนวคิดเนี่ยมาทำมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับแต่ยังไม่ตกผลึกสักทีนำไปอยู่คำว่าศึกษา
10: ะ
8: นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจหรือเซอร์ไพรส์นั่นแหละซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นการ early retire สำหรับคนที่ใกล้ๆจะหมดอายุราชการ 3-4 ปี 3-4 ปีก่อนเกษียณนะพูดง่ายๆใกล้จะเกษียณว่าอย่างนั้นเถอ
10: ะ
8: ส่วนใหญ่จะเห็นแบบนั้นแต่ว่าแนวคิดของคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือเป็นการหยิบยกเลือกกลุ่มที่อายุ40ปี40ถึง45ปีให้ early retire มันก็มีการพูดคุยกันหลากหลายประเด็นนะครับบางคนก็บอกโอ้เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีที่ท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายท่านประกรณ์เนี่ย early retire แบบสมัครใจในกลุ่มอายุ40ถึง45ปีเพราะเขาอ่ะปรับตัวสู่ยุค AI แล้วและคนกลุ่มนี้ก็สามารถไปหางานใหม่ได้สบายๆนะครับพูดง่ายๆคือลดคนนะครับในระบบราชการแล้วก็ให้คนที่เขาอยากจะเข้าไปเนี่ยเป็นหน้าใหม่ๆแล้วก็มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปแทนตรงนี้ได
10: ้
8: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงฟังฝ่ายค้านฝ่ายค้านเขาบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนะฮะโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลจากพรรคประชาชนนะครับก็มองว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นการลดปัญหาอะไรแต่อย่างใดเพราะไม่ได้แก้จากต้นตอเขาบอกว่าต้นตอจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่ลดคนแต่ต้องลดงาน
10: ภารก
8: ิ
10: จที
8: ่
10: ซ้ำซ้อน
8: ภารกิจที่ซ้ำซ้อนสั่งงานหนึ่งเนี่ยไปทุกหน่วยงานไปทุกคนส่งงานเหมือนกันหมดมันก็คือในเชิงปริมาณนะฮะแต่คุณภาพไม่ได้นะฮะก็คือว่าเรื่องของงานเนี่ยอย่าสั่งงานซ้ำซ้อนและผลลัพธ์สุดท้ายก็คืองานล้นมือเหมือนเดิมงานล้นมือเหมือนเดิมนะฮะลดคนแต่ไม่ลดงานเนี่ยมันไม่มีประโยชน
10: ์
8: ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคุณสิริกัญญาบอกว่าต้องไปทบทวนภารกิจและพันธกิจว่าสิ่งใดเนี่ยที่สามารถปรับลดได้ลดและสิ่งไหนเนี่ยที่จะเติมเข้าไปเนี่ยเพื่อให้มันสอดคล้องกับยุคปัจจุบันก็เติมกันเข้าไปเพราะเราไม่ค่อยได้ทบทวนพันธกิจภารกิจอะไรต่างๆของหน่วยงานรัฐมานานมากแล้วปฏิรูปจริงๆเนี่ยเมื่อปี45 45มีอะไรฮะพนักงานราชการเกิดขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมาลดภาระเรื่องของภาครัฐในระยะยาวในการจ่ายบำเหน็จบำนาญก็มีพนักงานราชการเกิดขึ้นติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับ
10: ค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของทางรายการแล้วค่ะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
8: สวัสดีค่
10: ะ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ไปยังมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9กรกฎาคม2569โดยจะได้หารือกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์และการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อต่อยอดความร่วมมือเดิมและผลักดันความร่วมมือใหม่ๆซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยพร้อมชี้แจงประชาคมโลกต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาด้วยหลักฐานและข้อมูลที่พิสูจน์ได้
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนควรเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศและย้ำว่าการสร้างสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายในประเด็นที่กัมพูชานำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่นำไปเผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยเชื่อมั่นว่าความน่าเชื่อถือในเวทีโลกเกิดจากข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ทั้งนี้ผู้นำกัมพูชาควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเหนือผลประโยชน์ทางการเมืองยุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการสร้างความเกลียดชังก่อนกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาด้วยความจริงใจประเทศไทยพร้อมพูดคุยกับผู้ที่มีความจริงใจต่อสันติภาพและพร้อมปกป้องประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถหากประชาชนและอธิปไตยของชาติถูกคุกคามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ปิดท้ายที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ จะพิจารณากระทู้รัฐบาลและคำขอเรียกตัวส.ส.พบพนักงานสอบสวนระหว่างสมัยประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเข้าสู่วาระกระทู้ถามรัฐบาลเช่นการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและความล่าช้าในการจัดการการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องด่วนขออนุญาตสภาเพื่อเรียกตัวนายกฤตอิฐภาคอิฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปพบพนักงานสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญพร้อมพิจารณาเรื่องค้างอีก32เรื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
8: อกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: โรคฝีดาษวานอนหรือเอ็มพ็อกซ์เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
10: สงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตี

0: ที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
2: เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย
3: สวัสดีค่ะพี่อดีเจ็ดพอดแคสต์รับลมคมไทยโดยดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมเล่าเรื่องในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของตำนานพญานาคค่ะความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นถ้าพูดถึงในวรรณคดีนะคะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเพราะปรากฏอยู่ในวรรณคดีศาสนาเรื่องดังอย่างไตรภูมิพระร่วงค่ะระบุไว้ว่านาคมีลักษณะคล้ายงูใหญ่แต่มีงอนดวงตาสีแดงเกล็ดหลายสีอาศัยอยู่บริเวณบาดาลใต้เขาหิมพานต์ค่ะกึ่งสัตว์กึ่งเทพมีพละกำลังและอิทธิฤทธิ์มากคือสามารถแปลงตนและก็จำแรงกายได้ด้วยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือนาคที่เกิดบนบกและนาคที่เกิดในน้ำพญานาคในวรรณคดีมีที่มาแบบนี้ส่วนพญานาคกับตำนานในพระพุทธศาสนาก็ได้ยินมาหลากหลายเช่นเดียวกันค่ะตำนานที่1 นะคะอย่างเช่นตามตำนานพญานาคมีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วนะคะดังเช่นหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพิเศษได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งค่ะได้เสด็จออกจากร่มไม้อทุปานิโครสไปยังร่มไม้จิกที่ชื่อว่ามุจรินทรงนั่งสวยมีมุติสุขอยู่7วันในขณะนั้นก็มีฝนตกพรำๆนะคะประกอบไปด้วยลมหนาวตลอด7วันก็มีพญานาคที่ชื่อว่ามุจรินค่ะเข้ามาวงด้วยขด7รอบพร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระวรกายหลังจากฝนหายแล้วก็คลายขดออกแปลงเพศมาเป็นมานพหนุ่มยืนเฝ้าที่เบื้องหน้าพระพักด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าความเชื่อนี้นะคะทำให้ชาวพุทธสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลุกขึ้นมาแต่มักจะสร้างแบบพระนั่งบนตัวพญานาคเลยนะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะเอาพญานาคไว้เป็นบัลลังก์เพื่อให้เกิดความสง่างามและทำให้คิดว่าพญานาคคือผู้คุ้มครองพระศาสดานั่นเองค่ะอีกเรื่องนึงในสมัยพุทธกาลนะคะอันนี้จะใกล้ตัวเราสักนิดนึงมีพญานาคตนหนึ่งมีนิสัยดุร้ายค่ะมีพิษร้ายแรงในตัวถึง64ชนิดสามารถอาศัยอยู่ใต้ดินหรือว่าบาดาลได้พญานาคตนนี้ครั้งหนึ่งมีโอกาสนั่งฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาค่ะจึงเลิกนิสัยดุร้ายก่อนที่จะแปลงกายขึ้นมาเป็นมนุษย์ออกบวชเป็นพระภิกษุแต่เพราะว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะจึงไม่สามารถบวชได้นาคตนนั้นก็เลยปวารณาเป็นพุทธมามกะกลายเป็นที่มาของชาวพุทธสำหรับเรียกคนที่จะบวชก่อนที่จะเป็นพระว่านาคนั่นเองค่ะทางนี้อย่างที่ว่าไปนะคะว่าพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานค่ะที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้จัดอยู่ในฝ่ายสุคติภูมิอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานะคะพำนักสูงสุดก็ได้เพียงสวรรค์ชั้นนี้ซึ่งถือว่าเป็นเพียงสวรรค์ชั้นต้นเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นที่มาของพญานาคจากทั้งในวรรณคดีแล้วก็ตำนานในพระพุทธศาสนานะคะ ทีนี้มาดูตระกูลของพญานาคกันบ้างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันที่มีการสร้างหลายๆสีหลายๆที่หลายรูปแบบว่ามีต้นกำเนิดมาจากตระกูลใดบ้างพญานาคจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น4ตระกูลค่ะตามความแตกต่างแล้วก็ที่มาตระกูลแรกคือตระกูลวิรูปักเป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีทองนะคะเป็นนาคชั้นสูงสุดถือกำเนิดแบบโอปปาติกะค่ะคือเกิดขึ้นเองแล้วก็โตเลยมีอิทธิฤทธิ์แล้วก็มีบุญบารมีมากจัดอยู่ในนาคชั้นเทพนะคะพำนักอาศัยอยู่ในทิพย์วิมานที่คอยปกครองพญานาคทั้งหมดต้นตระกูลก็อย่างเช่นท้าววิรูปักที่เราเคยได้ยินกันพญานาคในตระกูลนี้ที่เรารู้จักกันดีก็คือพญาสุวรรณนาคราชพญามุจลินนาคราชนั่นเองค่ะพญานาคตระกูลที่2ชื่อว่าตระกูลเอราปถะนะคะตระกูลนี้มีนาคที่เป็นผิวกายสีเขียวเราจะเห็นตระกูลนี้ค่อนข้างเยอะนะคะถือเป็นพญานาคชั้นสูงถือกำเนิดแบบโอปปาติกะเช่นเดียวกันแต่กำเนิดจากฟองไข่ค่ะมีขนาดใหญ่โตใกล้เคียงกับพญานาคตระกูลสีทองอาศัยอยู่ที่เมืองบาดาลแต่ว่าไม่ลึกมากเป็นตระกูลที่เราพบได้มากที่สุดแล้วก็ใกล้ชิดมนุษย์ที่สุดด้วยนะคะชอบขึ้นมาเที่ยวบนโลกมนุษย์จนเกิดเป็นตำนานรักมากมายกับเหล่ามนุษย์และหากบำเพ็ญเพียรบารมีจนเก่งกล้าก็จะสามารถแผ่เสียงได้ถึง9เสียงด้วยกันและสามารถขึ้นเป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นเดียวกันพญานาคในตระกูลนี้ที่รู้จักกันดีก็คือพญาศรีสุโธนาคราชแห่งวังนาคินคำชะโนดนั่นเองค่ะต่อไปพญานาคตระกูลที่3คือตระกูลฉับพญาปุตตะนะคะตระกูลนาคที่มีผิวกายหรือเกล็ดเป็นสีรุ้งส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบชลาพุทธหรือกำเนิดจากคันค่ะอาศัยอยู่ในบาดาลหรือว่าป่าก็มีนะคะมีอิทธิฤทธิ์มากแต่พบได้ยากมากเหมือนกันอาศัยอยู่ในที่ลึกลับค่ะต่อไปตระกูลกันหาโคตมะตระกูลนี้จะเป็นนาคที่มีผิวกายเป็นเกล็ดเป็นสีดำนิล นะคะอันนี้เราก็จะเห็นได้บ่อยเหมือนกันถือกำเนิดแบบสังเสชะค่ะก็คือเกิดจากเหงื่อใครแล้วก็สิ่งหมักหมมต่างๆนะคะมักมีร่างกายกำยำบึกบืนเหมือนสีเขาเลยค่ะมีหน้าที่เฝ้าสมบัติของเมืองบาดาลและแม้จะเกิดในตระกูลที่ต่ำกว่าตระกูลอื่นแต่ว่าถ้าหากว่าบำเพ็ญเพียรบารมีจนสามารถมีฤทธิ์มากก็เป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นพญานาคที่เรารู้จักกันดีก็คือองค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชนั่นเองกษัตริย์นาคราชยอดนักรบแห่งเมืองบาดาลที่มีผู้วิเศษในปัจจุบันที่เราได้ยินมาก่อนหน้านี้นะคะว่าเป็นลูกหลานขององค์แสนสิริจันทรานาคราชนั่นเองนอกจากนี้ยังแบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อยๆอีกถึงกว่า 1,024 ชนิดนะคะคือพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูเห่างูจงอางงูเหลือมและงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้นะคะพญานาคในตำนานของทางพระพุทธศาสนาและวรรณคดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนาคที่พูดมานะคะก็มีส่วนร่วมในตำนานอย่างชัดเจนแล้วก็ผูกพันกับมนุษย์รวมถึงคนด้วยโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากการแท้ตัวของพญานาคค่ะนอกจากนี้หากพูดถึงเรื่องของพญานาคหนีไม่ได้เลยก็คือบั้งไฟพญานาคนะคะโดยมีตำนานนะคะว่าในวันออกพรรษาหรือ15ค่ำเดือน11เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคแห่งแม่น้ำโขงต่างก็ชื่นชมยินดีค่ะจึงเฮ็ดหรือว่าจุดบั้งไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีบั้งไฟพญานาคของทุกปีนับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงเลยนะคะเพราะว่าลูกไฟที่เรียกว่าบั้งไฟพญานาคเกิดเฉพาะในเขตจังหวัดหนองคายเท่านั้นตามแนวแม่น้ำโขงไม่มีขึ้นที่อื่นแม้จะอยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันเราก็ไม่ทราบดีนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยบั้งไฟพญานาคเกิดจากความเชื่อความศรัทธาเกิดจากอะไรเกิดจากวิทยาศาสตร์หรือเกิดจากพญานาคจริงๆนั่นเองค่ะนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะคะพญานาคก็ยังคงเกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยอย่างเราจะเห็นได้จากสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคอย่างเช่นจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็หัตถกรรมโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆหลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันศาสนสถานตามคตินิยมที่ว่านาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่งค่ะอย่างเช่นนาคสะดุ้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดนาคลำยองที่ทำเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์เชื่อมต่อกับนาคสะดุ้ง ไหนจะมีนาคเบือนนาคจำลองนาคทันและคันถวยรูปพญานาคอีกด้วยนะคะที่สำคัญในทุกวันนี้ไม่มีใครบอกเราได้ว่าพญานาคนั้นมีจริงหรือไม่แต่ทุกวันนี้นาคกลายเป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์วัดวาอารามเองก็มักจะสร้างพญานาคองค์สวยๆใหญ่โตนะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความเชื่อหรือว่าสายหมู่เข้าไปเที่ยวชมความสวยงามและขอพรตามความเชื่อนั่นเองค่ะเราก็ยังไม่ทราบได้ว่าพญานาคนั้นมีจริงหรือไม่บางคนที่เชื่อและศรัทธาบูชาพญานาคจนร่ำรวยก็มีแต่บางคนที่ไม่เชื่อทำมาหากินจนร่ำรวยก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของพญานาคมีที่มาก็จริงแต่ว่าไม่มีใครพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะขอบคุณที่มาจากสนุก .com ด้วยนะคะลับลมคมไทยในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรกลับมารับฟังได้กับลับลมคมไทยใน P-Adi7 Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับลับลมคมไทยโดย P-Adi7 Podcast ทุกวันอังคารเวลา 18:00 นคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับลับลมคมไทย

0: ันติสุข
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันคณิษฐาพุ่มจุ่นนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะพื้นที่แห่งความเข้าใจและรอยยิ้มที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปสัมผัสทุกเรื่องราวดีๆรวมไปถึงข่าวสารน่ารู้แล้วก็เสน่ห์ของ3จังหวัดชายแดนใต้กันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz นะคะสำหรับช่วงแรกของวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะกับเรื่องเด่นชายแดนใต้ซึ่งประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือประเพณีมาแกปูโละค่ะประเพณีมาแกปูโละเนี่ยก็เป็นประเพณีดั้งเดิมของชนชาวมลายูท้องถิ่นนะคะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่มีการสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่วัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะของศาสนาพราหมณ์ที่มีอิทธิพลต่อท้องถิ่นมลายูก่อนที่จะรับเอาศาสนาอิสลามในช่วงเวลาต่อมาค่ะช่วงที่ยังคงนับถือศาสนาพราหมณ์นั้นนะคะในการจัดงานแต่ละครั้งก็จะมีวัฒนธรรมแล้วก็พิธีกรรมที่ไม่เหมือนกับปัจจุบันค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะนับถือพวกผีเทวดาเจ้าที่เจ้าทางพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเมื่อศาสนาอิสลามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นก็มีการเผยแพร่ศาสนากระจายในวงกว้างขึ้นค่ะแล้วก็มีอิทธิพลต่อคนในพื้นที่มากซึ่งได้สอนถึงการนับถือพระเจ้าองค์เดียวก็คือพระอัลเลาะห์เท่านั้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปก็ทำให้ประเพณีบางอย่างในอดีตเนี่ยค่อยๆหายไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสูญหายไปนะคะแต่จะมีการปรับเปลี่ยนออกมาบ้างนะคะจึงจะสามารถดำเนินอยู่ได้ในชุมชนมุสลิมบางชุมชนถึงทุกวันนี้ได้ค่ะและจากการที่วัฒนธรรมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในสังคมนั้นอย่างไรมาดูกันนะคะมาแกปูโละเนี่ยเป็นภาษามลายูท้องถิ่นของ3จังหวัดภาคใต้ค่ะตรงกับคำภาษาไทยว่ากินเหนียวนะคะมาแกปูโละก็เป็นประเพณีกินเลี้ยงของท้องถิ่นนะคะนิยมทำกันทั้งชาวพุทธแล้วก็ชาวมุสลิมภาคใต้ค่ะในกลุ่มของชุมชนมุสลิมนะคะมาแกปูโละเนี่ยหมายถึงงานกินเลี้ยงในงานแต่งงานงานเข้าสุนัตหรือเพื่อหาเงินทำกิจกรรมอะไรสักอย่างก็ได้ค่ะแต่สำหรับชาวไทยพุทธนั้นหมายถึงงานเลี้ยงแต่งงานแต่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะความจริงเมื่อไปในงานนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ไปกินข้าวเหนียวนะคะหากแต่ว่าไปกินข้าวเจ้าเหมือนงานกินเลี้ยงทั่วไปค่ะสันนิษฐานว่าเดิมอ่ะก็คงกินพวกข้าวเหนียวกันจริงๆนั่นแหละแต่เหตุการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนไปจนกลายเป็นข้าวเจ้าแต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกกันว่ากินเหนียวอยู่นั่นเองค่ะในท้องถิ่นมลายูจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีการเรียกงานมาแกปูโละที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละงานอย่างเช่นงานดุหลีงานมาแกแต่นะคะหรืองานมาแกปูโละงานแบะวะนะคะหรือกินเหนียวหรือจะกินบุญของชาวไทยพุทธนั่นเองค่ะและอีกความหมายหนึ่งนะก็คือหมายถึงเป็นการตั้งคำถามกับหนุ่มสาวว่าเมื่อไหร่มาแกปูโละกับเขาบ้างหรือก็คือเมื่อไหร่จะมีงานแต่งของตัวเองบ้างล่ะเนี่ยประมาณนี้แหละค่ะคำว่ากินเหนียวนะคะในกลุ่มชาวพุทธเนี่ยมักจะหมายถึงงานแต่งงานมากกว่างานอย่างอื่นๆนั่นเองเช่นบ้านใดมีลูกสาวหรือว่าลูกชายควรแก่วัยที่จะต้องมีเย้า

0: หรือมะพร้าวผัดกับน้ำตาลเรียกว่าหัวเหนียวค่ะบางแห่งก็ใช้เป็นข้าวเหนียวแก้วนะหรือบางแห่งใช้กะละแมเป็นหัวก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนลงไปอีกเนี่ยแขกสตรีเมื่อไปช่วยงานเนี่ยก็จะเอาข้าวสารขมิ้นพริกขี้หนูกระเทียมตลอดจนเครื่องครัวอื่นๆเนี่ยใส่ลงในหม้อเหนียวไปช่วยงานแทนค่ะเป็นการแบบไปช่วยงานแทนเงินกรณีนี้นะคะเจ้าของงานก็จะต้องห่อข้าวเหนียวใส่หม้อเหนียวเนี่ยกลับไปให้กับเจ้าของหม้ออีกด้วยนะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยสำหรับแขกสตรีแม้ไม่มีหม้อเหนียวนะเอาไปด้วยเนี่ยก็จะได้รับห่อข้าวเหนียวกลับบ้านเสมอค่ะอาหารที่นิยมเลี้ยงในงานนะคะมาแกบุโลนะเรียกเลยไม่ค่อยจะติดปากนะคะก็จะเป็นอาหารธรรมดาอย่างเช่นพะแนงเนื้อมัสมั่นนะคะหรือจะเป็นไก่กอและคั่วเนื้อนะคะนาซิกลาบูหรือว่าที่เราเรียกกันว่าข้าวยำหรือว่าจะเป็นขนมจีนก็ได้นะคะในชนบทจริงๆเนี่ยเครื่องเคียงอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะขาดไม่ได้ก็คือสมาค่ะหรือพริกตำกับเกลือปรุงรสให้อร่อยมีสีแดงน่ารับประทานนั่นเองนะคะสำหรับในตัวเมืองแล้วอาหารก็จะเรียกว่าปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมนะคะถ้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยได้รับเชิญไปในงานกับข้าวที่ต้อนรับก็จะจัดการพิเศษไปจากการต้อนรับแขกทั่วไปถือว่าเป็นการให้เกียรติกันเป็นพิเศษค่ะนี่ก็คือลักษณะของงานมาแกปูโลนะคะหรือว่างานกินเหนียวนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะคะของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่วันนี้เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเลยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันกับช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อน
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
2: ้ใต้สุดสยามต้องไปยะลาวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
3: ไม่เหมือนที่อื่นเวลาได้ชิมเข้าไปแล้วกรอบหวานมันแบบกินเพลินเลยค่ะขนมโรตีกรอบค่ะเป็นโรตีกรอบแท่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตขนมโบราณภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะชื่อแบรนด์โรตีโบราณค่ะเป็นโรตีกรอบที่มีอายุได้นานประมาณ2เดือนค่ะรสชาติก็จะมีความมันกรอบเวลาเคี้ยวแล้วก็รู้สึกถึงความกรอบเป็นชั้นๆของโรตีค่ะแล้วก็มีความหวานที่เราได้เคลือบกับน้ำตาลค่ะเราใส่เป็นใบเตยในน้ำตาลเพื่อจะให้เกิดกลิ่นใบเตยที่มันหอมค่ะในการเคลือบโรตีกรอบมีทั้งขนาด500กรัม200กรัม150กรัมแล้วก็เป็นถุงห่อเล็กค่ะก็มีทำตามสั่งของลูกค้าที่บางคนเขาไม่ชอบหวานเขาก็จะสั่งแบบบางคนก็หวานน้อยเคลือบฝั่งเดียวหรือว่าบางคนก็ไม่หวานเลยก็ไม่เคลือบน้ำตาลหรือว่าจะเป็นรสชาติที่เป็นกรอบเค็มค่ะเป็นรสชาติทรงเครื่องค่ะมีการจัดจำหน่ายทั่วร้านของชำใน3จังหวัดแล้วก็เป็นร้านของฝากที่อยู่3จังหวัดทั้งปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสสำหรับคนที่อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองเราก็รับจ้างผลิตค่ะให้เราเป็นผู้ผลิตและเขาก็ไปทำเป็นแบรนด์ของตัวเองได้เลยค่ะออนไลน์พิมพ์ค้นหาคำว่าวานีตาโรตีกรอบเบอร์โทร0987323773
2: สุดสยามต้องไปย ยะ

ธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารัก

0: ังยังอยู่กับรายการใต้สันติสุขนะคะช่วงนี้จะขอพาคุณผู้ฟังนะคะไปสัมผัสกับเสน่ห์แล้วก็ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนใน3จังหวัดชายแดนใต้กันค่ะกับช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามนะคะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาไปแวะเยี่ยมชมในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพุทธกันค่ะนะแล้วก็เป็นที่ที่เขาบอกว่ามีกิตติศัพท์เรื่องลือด้วยนะคะนั่นก็คือวัดช้างให้ค่ะวัดช้างให้หรือชื่อเต็มๆนะคะคือวัดราชบูรณะขออภัยค่ะวัดราชบูรณารามนะคะเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วเนี่ยกว่า300ปีค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรีนะคะอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสงครามสีมานะคะเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2500ค่ะตามตำนานกล่าวว่านะคะพระยาแก้มคำนะคะเจ้าเมืองไซบุรีเนี่ยต้องการหาชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาวจึงได้เสี่ยงอธิษฐานนะคะปล่อยช้างเนี่ยให้ออกเดินทางไปในป่าโดยมีเจ้าเมืองแล้วก็ไพพลเนี่ยเดินติดตามไปจนมาถึงวันหนึ่งช้างได้หยุดอยู่ณที่แห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ร้องขึ้นมา3ครั้งพระยาแก้มคำนะคะจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดีนะจะใช้บริเวณนั้นเนี่ยสร้างเมืองแต่น้องสาวไม่ชอบค่ะท่านพญาแก้มคำก็เลยเปลี่ยนมาเป็นว่าสร้างวัดที่จุดนี้แทนนั่นเองภายในวัดมีพระธาตุเจดีย์นะคะซึ่งมีความสูงประมาณ59เมตรรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์5ยอดค่ะมีเจดีย์ยอดใหญ่สุดเนี่ยอยู่ตรงกลางบนยอดเนี่ยมีเจดีย์ที่มีฉัตร7ชั้นนะคะสร้างจากทองคำหนัก100บาทประดับด้วยทับทิมนะภายในพระธาตุเจดีย์ก็เป็นห้องโถงค่ะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีระเบียงเป็นวิหารคดนะคะล้อมรอบองค์พระเจดีย์ค่ะถัดมานะคะก็คือพระวิหารของวัดได้ประดิษฐานรูปปั้นหลวงปู่ทวดขนาดเท่าองค์จริงนะคะหลวงปู่ทวดเนี่ยก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีเมตตาธรรมสูงแล้วก็เคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้ค่ะมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะคะว่าเมื่อครั้งที่ท่านเนี่ยได้เดินทางไปกรุงศรีอยุธยาด้วยเรือสำเภาระหว่างทางเนี่ยเกิดพายุจนกระทั่งอาหารและน้ำดื่มเนี่ยตกลงไปในทะเลค่ะลูกเรือก็รู้สึกกระหายน้ำมากหลวงปู่ทวดจึงได้แสดงเมตตาหย่อนเท้าลงไปในทะเลปรากฏว่าน้ำในทะเลนั้นนะคะได้กลายเป็นน้ำจืดที่สามารถเอามาดื่มกินได้ค่ะทำให้เป็นที่อัศจรรย์นะคะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยชื่อเสียงของท่านเนี่ยก็ได้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปค่ะและเป็นที่รู้จักกันในตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดต่อมาหลวงปู่ทวดนะคะได้มรณภาพที่ประเทศมาเลเซียและได้มีการนำร่างสังขารของท่านเนี่ยกลับมายังวัดช้างให้ทางวัดก็มีการจัดงานส่งน้ำอัฐิหลวงปู่ทวดนะคะในวันที่ในวันแรม1ค่ำเดือน5ของทุกปีค่ะภายในวัดก็จะประดิษฐานรูปหล่อขององค์หลวงปู่ทวดแล้วก็จะมีอ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่ที่เราเนี่ยสามารถพรมน้ำนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ด้วยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนทั่วไปรู้จักกับวัดนี้นะคะก็คือในเรื่องของพุทธคุณแคล้วคลาดแล้วก็เมตตามหานิยมจนกลายมาเป็นพระเครื่องที่หลายๆคนเนี่ยตามหามาบูชากันนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะภายในวัดยังมีพระอุโบสถมีสถูปมีมณฑปแล้วก็หอระฆังที่มีสถาปัตยกรรมงดงามนะให้เราได้ชื่นชมกันด้วยโดยทางวัดจะเปิดนะคะให้ท่านเนี่ยเข้าไปสักการะนะหลวงปู่ทวดนะหรือว่าจะไปเดินเยี่ยมชมได้นะทุกวันเลยเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะการเดินทางก็ง่ายๆนะคะจากตัวเมืองปัตตานีเนี่ยใช้ทางหลวงหมายเลข42นะคะผ่าน3แยกนาเกตนะตรงไปตามทางหลวงหมายเลข409ค่ะผ่านชุมชนเทศบาลนาประดู่นะแล้วก็ศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้ไปจนถึง3แยกก็จะพบซุ้มประตูเข้าวัดช้างให้ทางซ้ายมือค่ะก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยนะคะใครที่อยากจะไปกราบสักการะหลวงปู่ทวดนะคะก็สามารถไปกันได้ค่ะ ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราอยากให้คุณผู้ฟังที่มีโอกาสนะคะได้ไปที่ทางปัตตานีนะคะก็ได้ไปกราบสักการะบูชาหลวงปู่ทวดกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราขอพักกันสักครู่หนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะที่จะเต็มไปด้วยความอร่อยค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
2: ้ใต้สุดสยามต้องไปยะลาเมืองสามวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาสสามจังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
3: มาบางปูแล้วต้องมาลอดหมู่กงกลางเราได้เห็นได้ว่าเราล่องอยู่ตรงกลางป่ากงกลางที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งข้างน้องก็หากันเป็นอุโมงคือสุดยอดของธรรมชาติเลยครับเวลามาล่องตอนเย็นๆว่าตอนบ่ายๆก็จะมีเกาะนกอยู่ที่อยู่ในชุมชนบางปูนกจะมาอยู่แล้วก็จะมานอนมากินแล้วก็มาวางไข่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นจะสวยเลยวิสาหกิจชุมชนบางปูเมซิ่งครับอยู่ในชุมชนบางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีด้วยลักษณะของชุมชนเนี่ยมีต้นทุนที่มีความสำคัญที่สุดการท่องเที่ยวคือเรามีป่าชิเลนที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเกิดจากกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอยะริงก่อตั้งเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนโอกาสที่เรามีอยู่ในชุมชนอ่ะเหมือนว่าเรามีป่าชิเลนอยู่เรามีเรือชาวบ้านอยู่เรามีกลุ่มเยาวชนอยู่3กลุ่มนี้ที่สำคัญเพื่อจะล้อมล้อมให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวของภูมิซิ่งนะครับตอนนี้เราย่างเข้า10ปีนะครับที่เราทำท่องเที่ยวอยู่มาบางปูแล้วนะครับท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าเชิงป่าชิเลนนะครับมาแล้วบางปูต้องมาล่องเรือมาภูมิซิ่ง1คือเราพาไปที่อ่าวปัตตานีซีไฮไลท์ไลท์ที่สุดมาบางปูแล้วต้องมาลอดหมู่กงกลางเราได้เห็นได้ว่าเราล่องอยู่ตรงกลางป่ากงกลางที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะลอดผ่านอุโมงค์ทั้งสองฝั่งข้างน้องก็หากันเป็นอุโมงค์คือสุดยอดของธรรมชาติเลยครับนอกจากนี้เรามีกิจกรรมเก็บหอยเวลาน้ำลดจะให้นักท่องเที่ยวไปลองเก็บหอยกับโชเฟอร์ขับเรือหลังจากที่เราทำโปรแกรมในลอดอุโมงค์กงกลางเสร็จจะไปล่องอ่าวปัตตานีก็จะไปอยู่ที่ลานกงกลางตรงนั้นอาจจะเป็นลานที่ไว้กินลมชมวิวรอบอ่าวปัตตานีเลยครับ360องศาตรงนั้นเสร็จก็จะพาไปดูนกนะครับนกชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นนกอพยพมาเยอะที่สุดในที่อยู่บางปูด้วยไฮไลท์ที่สุดคือเวลามาล่องตอนเย็นๆว่าตอนบ่ายๆก็จะมีเกาะนกอยู่ที่อยู่ในชุมชนบางปูนกจะมาอยู่แล้วก็จะมานอนมากินแล้วก็มาวางไข่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นจะสวยเลยเป็นเกาะนกเลยตรงนั้นที่นี่ก็มีไว้ให้ดูนกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นนกอพยพหรือนกพื้นถิ่นเองไฮไลท์คือนกอินทรีจะบินผ่านหัวพวกเรานะครับอินทรีแดงนกปากห่างนะครับแล้วก็นกกระยางขาวแล้วก็นกกาน้ำดำก็เป็นนกอพยพมาจากไซบีเรียนะครับเราล่องเรือของทางวิสาหกิจชุมชนบางปูเมซิ่งอ่ะเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีได้ด้วยโปรแกรมโปรโมชั่นเนี่ยคือ590บาท 1-5 คนถ้า6คนขึ้นไปเราคิดเป็น99บาทถ้ามาเป็นคณะใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นกรุ๊ปแบบโรงเรียนมาก็เราจะให้พิเศษหน่อยมาล่องเรือบางปูเสร็จก็จะมีขนมพื้นถิ่นให้เราได้กินด้วยนะครับขนมอดุกาตงแล้วก็ขนมอาเกาะด้วยแนะนำสถานที่สวยๆที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับมาแล้วต้องสัมผัสถึงธรรมชาติจริงๆนะครับมาชุมชนบางปูอำเภอยะริงนะครับกับน้องเรือบางปูมิซิ่งนะครับหรือว่าวิสาหกิจชุมชนบางปูมิซิ่งนะครับมาบางปูแล้วต้องมาลอดหมู่กงกลางเราได้เห็นได้ว่าเราล่องอยู่ตรงกลางป่ากงกลางที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งข้างน้องก็หากันเป็นอุโมงคือสุดยอดของธรรมชาติเลยครับเวลามาล่องตอนเย็นๆว่าตอนบ่ายๆก็จะมีเกาะนกอยู่ที่อยู่ในชุมชนบางปูนกจะมาอยู่แล้วก็จะมานอนมากินแล้วก็มาวางไข่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นจะสวยเลย วิสาหกิจชุมชนบางปูเมซิ่งครับอยู่ในชุมชนบางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีด้วยลักษณะของชุมชนเนี่ยมีต้นทุนที่มีความสำคัญที่สุดการท่องเที่ยวคือเรามีป่าชายเลนที่ถือว่าเป็นสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเกิดจากกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอยะริงก่อตั้งเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนโอกาสที่เรามีอยู่ในชุมชนอ่ะเหมือนว่าเรามีป่าชายเลนอยู่เรามีเรือชาวบ้านอยู่เรามีกลุ่มเยาวชนอยู่3กลุ่มนี้ที่สำคัญเพื่อจะล้อมล้อมให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางปูเมซิ่งนะครับตอนนี้เราย่างเข้า10ปีนะครับที่เราทำท่องเที่ยวอยู่มาบางปูแล้วนะครับท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าเชิงป่าชายเลนนะครับมาแล้วบางปูต้องมาล่องเรือบางปูเมซิ่ง1คือเราพาไปที่อ่าวปัตตานีซีไฮไลท์ที่สุดมาบางปูแล้วต้องมาลอดหมู่กงกลางเราได้เห็นได้ว่าเราล่องอยู่ตรงกลางป่ากงกลางที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะลอดผ่านอุโมงค์ทั้งสองฝั่งข้างน้องก็หากันเป็นอุโมงค์คือสุดยอดของธรรมชาติเลยครับนอกจากนี้เรามีกิจกรรมเก็บหอยเวลาน้ำลดจะให้นักท่องเที่ยวไปลองเก็บหอยกับโชเฟอร์ขับเรือหลังจากที่เราทำโปรแกรมในลอดอุโมงค์กงกลางเสร็จจะไปล่องอ่าวปัตตานีก็จะไปอยู่ที่ลานกงกลางตรงนั้นอาจจะเป็นลานที่ไว้กินลมชมวิวรอบอ่าวปัตตานีเลยครับ360องศาตรงนั้นเสร็จก็จะพาไปดูนกนะครับนกชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นนกอพยพมาเยอะที่สุดในที่อยู่บางปูด้วยไฮไลท์ที่สุดคือเวลามาล่องตอนเย็นๆว่าตอนบ่ายๆก็จะมีเกาะนกอยู่ที่อยู่ในชุมชนบางปูนกจะมาอยู่แล้วก็จะมานอนมากินแล้วก็มาวางไข่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นจะสวยเลยเป็นเกาะนกเลยตรงนั้นที่นี่ก็มีไว้ให้ดูนกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นนกอพยพหรือนกพื้นถิ่นเองไฮไลท์คือนกอินทรีจะบินผ่านหัวพวกเรานะครับอินทรีแดงนกปากห่างนะครับแล้วก็นกกระยางขาวแล้วก็นกกาน้ำดำก็เป็นนกอพยพมาจากไซบีเรียนะครับเราล่องเรือของทางวิสาหกิจชุมชนบางปูเมซิ่งอ่ะเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีได้ด้วยโปรแกรมโปรโมชั่นนี่คือ590บาท 1-5 คนถ้า6คนขึ้นไปเราคิดเป็น99บาทถ้ามาเป็นคณะใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นครบแบบโรงเรียนมาก็เราจะให้พิเศษหน่อยมาล่องเรือบางปูเสร็จก็จะมีขนมพื้นถิ่นให้เราได้กินด้วยนะครับขนมมาดูกาตงแล้วก็ขนมอาเกาะด้วยแนะนำสถานที่สวยๆที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับมาแล้วต้องสัมผัสถึงธรรมชาติจริงๆนะครับมาชุมชนบางปูอำเภอยะริงนะครับกับน้องเรือบางปูเมซิ่งนะครับหรือว่าวิสาหกิจชุมชนบางปู

0: าถึงช่วงสุดท้ายที่น่าจะถูกใจหลายๆท่านนะคะสำหรับคนที่ชอบชิมหรือว่าสายกินของอร่อยๆนะคะกับช่วงของดีที่ชายแดนใต้ซึ่งวันนี้เราจะพาไปชิมของอร่อยประจำถิ่นที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนที่พื้นที่นี้ค่ะนั่นก็คือตือปงบูงอค่ะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมตือปงบูงอคืออะไรนะคะตือปงบูงอนะคะหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าขนมดอกไม้ค่ะคำว่าตือปงในภาษามาลายูก็แปลว่าแป้งและบูงอก็แปลว่าดอกไม้นะคะเป็นขนมหวานพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะที่มาของชื่อขนมเนี่ยก็มาจากรูปลักษณ์ของตัวขนมนะคะที่เมื่อนำไปทอดในน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยตัวขนมจะเริ่มขยายตัวและแตกแขนงคล้ายดอกไม้นะคะบวกกับการที่ก่อนที่จะทอดเนี่ยได้นำไปชุบกับไข่ไก่เพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็น่ารับประทานค่ะมักหารับประทานได้ยากนะคะในเวลาปกติแล้วก็จะนิยมทำหรือว่าหาซื้อรับประทานกันมากในช่วงของเดือนถือศีลอดหรือว่าเดือนรอมฎอนนั่นเองเครื่องปรุงที่ใช้ในการทำขนมดอกไม้นะคะก็จะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็วิธีทำนะคะหรือว่าผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแล้วก็จากการใส่น้ำพร้อมนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆ กดให้บานเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำไปชุบไข่แล้วก็ทอดน้ำมันร้อนๆนะทอดจนเหลืองสุกค่ะตักขึ้นจากนั้นก็เป็นการทำน้ำเชื่อมโดยเคี่ยวน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำเนี่ยเคี่ยวรวมกันนะคะจนข้นเหนียวค่ะขนมตือปงบูงอนะคะเป็นขนมที่แสดงถึงความเป็นมาลายูทั้งชื่อเรียกแล้วก็รสชาติค่ะเพราะคนมาลายูเนี่ยมักจะทำอาหารมาลายูหลายๆชนิดน่ะเน้นไปทางรสชาติหวานนะคะเพราะคนมาลายูส่วนมากเนี่ยจะใช้เรียกว่าจะเป็นพวกใช้แรงงานไม่ว่าจะทำสวนประมงต่างๆก็ล้วนใช้แรงงานทั้งนั้นค่ะการกินอาหารที่มีรสชาติหวานนั้นก็จะช่วยเพิ่มแรงนะคะให้กับคนที่ใช้แรงงานให้มีแรงทำงานมากขึ้นไม่ว่าจะทำสวนหรือว่าประมงล้วนก็ต้องใช้แรงงานทั้งนั้นนะคะจึงทำให้คนมาลายูเนี่ยส่วนใหญ่อาหารที่ทำก็คือออกจะติดรสชาติหวานนั่นเองค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการใต้สันติสุขในวันนี้ค่ะซึ่งเราได้มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารนะคะได้ไปท่องเที่ยวรวมไปถึงปิดท้ายด้วยเมนูอร่อยๆหวังว่าเรื่องราวที่เรานำเสนอเนี่ยจะไปสร้างรอยยิ้มและความเข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ให้กับคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขได้แบบนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันคณิษฐาพุ่มจุ่นต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
2: ้ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานควบคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่พบการทรุดตัวของอุโมงค์หรืออาคารใกล้เคียงโครงการก่อสร้างอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านแข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานควบคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยืนยันไม่พบการทรุดตัวของอุโมงค์หรืออาคารใกล้เคียงโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่พร้อมส่งทีมติดตามความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปยังมาเลเซียถึงการลงพื้นที่ตรวจเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่บ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินที่ความลึกประมาณ30เมตรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่ามีความกังวลแต่หน่วยงานทั้งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาไทยเข้าควบคุมพื้นที่ได้เร็วและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยพบว่ามีรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลวชิระที่เป็นรอยต่อระหว่างสถานีทำให้ทรุดตัวลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างโดยได้มีการควบคุมและตรวจสอบระดับน้ำว่าหลังสูบน้ำออกไปแล้วมีน้ำเพิ่มมาหรือไม่โดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงทั้งนี้จะได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการภายหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อวางแนวทางป้องกันแก้ไขและสนับสนุนการทำงานร่วมกันนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: ด้านรฟม.เปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากรอยต่อของบ่อรับน้ำซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดขณะนี้ผู้รับจ้างได้เร่งปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมและสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แล้วยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองพร้อมสั่งการให้รฟม.เพิ่มการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องและเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนแขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข42เส้นทางสะปอมปาเสมาหลังซ่อมผิวจราจรจากเหตุความไม่สงบแล้วเสร็จประชาชนสัญจรได้ตามปกติ
6: แขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข42ตอนสะปอมปาเสมาศช่วงกิโลเมตรที่212บวก384ขาออกอำเภอเมืองนราธิวาสมุ่งหน้าอำเภอตากใบแล้วเสร็จหลังเร่งซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหายจากเหตุความไม่สงบเพื่อให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยนายสมนึกเสียนอุ่นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาสและหัวหน้าหมวดทางหลวงตากใบได้ลงพื้นที่ ที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนเปิดใช้งานสำหรับการซ่อมแซมในครั้งนี้หมวดทางหลวงตากใบร่วมกับหน่วยบำรุงทางได้เร่งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมและแล้วเสร็จในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาเพียง3วันเท่านั้นทำให้สามารถคืนผิวจราจรได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบการเดินทางระหว่างอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอตากใบได้อย่างมากเนื่องจากทางหลวงหมายเลข42นี้ถือเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่ออำเภอตากใบรองรับทั้งการเดินทางการขนส่งสินค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่การเร่งฟื้นฟูจึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางทางนี้แขวงทางหลวงนราธิวาสจะยังคงติดตามสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องพร้อมฝากเตือนผู้ขับขี่ให้ใช้ความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์
0: ปาสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: การวางแผนภาษีเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว
2: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
4: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเอื้อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
5: ประเด็นสุขภาพเจาะลึกวิธีป้องกันควบคุมโรคมีสาระไขทุกข้อสงสัยคาใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเตือนภัยสุขภาพที่แพร่ข่าวปลอมให้คุณรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อสุขภาพดีในรักสุขภาพกับสคร.6
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคร.6กับดิฉันธัญนันท์สถารัชนสกุลเรายังคงอยู่กับผู้สนับสนุนใจดีของเราก็คือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมโรคค่ะที่ยังคงนำเรื่องราวการป้องกันโรคและภัยสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นถึง 11:00 นค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงฤดูฝนเช่นนี้นะคะนอกจากความชุ่มฉ่ำที่ช่วยให้เราเนี่ยคลายความร้อนแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่โรคติดต่อแล้วก็ภัยสุขภาพร้ายชนิดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากโรคอุจจาระร่วงแล้วก็โรคที่เกิดจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำขังด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็การดำเนินชีวิตของเราได้นะคะวันนี้รายการของเราก็จะพาทุกท่านไปติดตามข้อมูลสำคัญค่ะเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่มักพบในฤดูฝนนะคะพร้อมกับแนะนำวิธีดูแลสุขภาพแล้วก็แนวทางป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยง ต่อการเจ็บป่วยแล้วก็ป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะส่วนช่วงเมาส์หมอเมาส์นะคะวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆจากคุณหมอค่ะมาย้ำเตือนให้เราเกี่ยวกับการป้องกันดูแลสุขภาพนะคะก็เหมาะกับฤดูนี้เลยส่วนช่วงเฟคนิวไม่ขำด้วยเรายังคงอยู่กับตอนโรคพิษสุนัขบ้าค่ะโดยน้อง MM นะคะซึ่งเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านี่เจอได้ตลอดทั้งปีนะคะไม่ได้เจอแค่หน้าร้อนอย่างเดียวเราไปดูกันค่ะว่ามันมีความเชื่อผิดๆอะไรเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่เรายังคงพบเห็นพบเจอกันอยู่นะคะแล้วก็ยังมีสกู๊ปสุขภาพดีๆและเพลงเพราะๆที่รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามมาฟังกันเลยค่ะ
2: นี่คือเด็กหญิงเพลินใจอายุ15ปีเธอเรียนอยู่ชั้นม.ต้นโรงเรียนสุขนิยมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมที่ท้องฟ้าสดใสแต่กลับเต็มไปด้วยกลุ่มควันบางอย่างเด็กหญิงเพลินใจค้นพบว่ามันไม่ใช่ควันธรรมดาแต่เป็นไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าจากมุมอับใกล้โรงเรียนเธอเดินฝ่ากลุ่มไอระเหยอย่างอึดอัดใจเข้าตึกเรียนอนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กขนาดที่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 มันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ลึกและเร็วระดับ DNA ขนาดที่ว่าหน้ากาก PM 2.5 ก็ต้านไม่ได้ภายใน5วินาทีมันสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าสู่หลอดเลือดได้ใน20วินาทีและไม่กี่อึดใจมันก็เข้าสู่สมองรายงานสถิติพบว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า 92% ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจากการที่เพื่อนชวน
7: เพลินใจเธออยากลองบ้างไหมมันสูบง่ายมากๆเลยนะ
8: กลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีนิโคตินด้วยเธอไม่ติดหรอก
9: ใช่ๆเพื่อนเราก็สูบกันหมดลองดูไหมล่ะ
2: คำกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยหรือไม่มีนิโคตินไม่เป็นความจริงภายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารประกอบที่เป็นพิษกว่า 2,000 ชนิดซึ่งยังมากกว่าบุหรี่มวนอีกด้วยบุหรี่ที่วางจำหน่ายเกือบทั้งหมดมีสารนิโคตินสังเคราะห์ปริมาณสูงนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสมองสมาธิความจำและเสี่ยงกระตุ้นโรคซึมเศร้าปัจจุบันมีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายจากสื่อต่างๆรูปลักษณ์ที่มาในรูปแบบของเล่นเพื่อชักชวนเด็กๆและกลิ่นที่แต่งมาเพื่อให้สูบได้ง่ายต่างจากบุหรี่มวนทำให้เยาวชนไทยลองและติดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังความน่ากลัวของบุหรี่ไฟฟ้าให้ทุกคนได้รู้เพื่อปกป้องทุกคนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติสำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรักสุขภาพกับสคล.6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz คุณผู้

0: ังคะอย่างช่วงต้นรายการเราบอกไปแล้วว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนใช่ไหมคะก็อยากจะขอเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังโรคติดต่อแล้วก็ภัยสุขภาพที่มักพบหรือว่าเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนนะคะพร้อมกับขอแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองอย่างถูกต้องไปด้วยเลยนะคะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยแล้วก็การเสียชีวิตได้ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังประเทศไทยก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะจนไปถึงกลางเดือนตุลาคมเลยทีเดียวนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่ค่ะมีฝนตกต่อเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ชื้นแฉะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะคะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพด้วยทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกประกาศเตือนค่ะให้ระวังเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพในฤดูฝนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องย้ำเตือนในช่วงของต้นฝนแบบนี้เลยก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับประกาศเตือนของกรมควบคุมโรคนะคะเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยนะคะก็แบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังก็กลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มของโรคติดต่อทางเดินหายใจก็ได้แก่โรคไข้หวัดโรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัสRSV และโรคโควิด-19 ซึ่งมักจะแพร่กระจายได้ง่ายนะคะในช่วงของอากาศชื้นแล้วก็ในสถานที่แออัดด้วยอาการสำคัญนะคะก็จะมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางรายเนี่ยเหนื่อยหอบหรือว่าหายใจลำบากโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะรวมไปถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ควรจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่แออัดเนี่ยก็ควรสวมหน้ากากอนามัยด้วยล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำแล้วก็สบู่หรือว่าแอลกอฮอล์นะคะหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการป่วยก็ควรจะหยุดพักรักษาตัวแล้วก็เข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์นะคะทีนี้ไปดูกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ก็แบ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากการสัมผัสนะคะก็คือโรคไข้ฉี่หนูกับโรคไข้ดินนะคะแล้วก็โรคมือเท้าปากค่ะซึ่งมักพบในช่วงฤดูฝนแล้วก็น้ำท่วมขังนะคะโดยโรคฉี่หนูเนี่ยแล้วก็โรคไข้ดินนะคะเกิดจากการติดเชื้อผ่านน้ำด้วยเท้าเปล่าหรือว่าเดินลุยน้ำเป็นเวลานานๆ นะคะมันจะเข้าทางบาดแผลหรือว่าการสัมผัสน้ำแล้วก็ดินที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะย้ำอีกครั้งนะคะประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำย่ำโคลนควรจะหลีกเลี่ยงการแช่น้ำด้วยเท้าเปล่าหรือว่าเดินลุยน้ำเป็นเวลานานๆ นะคะหากจำเป็นก็ควรจะสวมรองเท้าบูทหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายหลังสัมผัสน้ำหรือว่าดินทันทีนะคะในส่วนของโรคมือเท้าปากก็มักจะพบในกลุ่มเด็กเล็กนะคะติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันควรล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วก็ดูแลความสะอาดของเล่นแล้วก็พื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะกลุ่มโรคต่อไปค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นกลุ่มโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะก็ได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าโรคที่คุณกุญย่าแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะซึ่งมักจะพบผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนค่ะเนื่องจากว่ามีน้ำขังเจ้าน้ำขังเนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะคะอาการสำคัญก็ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายมีผื่นหรือว่าปวดข้อรุนแรงนะคะควรจะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคก็ได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังแล้วก็เก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดรวมทั้งนอนในมุ้งทายากันยุงสวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดนั่นเองนะคะคุณฟังส่วนอีก1กลุ่มอันนี้จะเป็นในเรื่องของภัยสุขภาพค่ะที่ควรระวังนะคะก็คืออันตรายจากการถูกงูพิษกัดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าและอันตรายจากการกินเห็ดพิษโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนค่ะมักพบสัตว์ที่มีพิษนะคะจากออกมาจากที่หลบซ่อนอ่ะรวมถึงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้งด้วยนะคะเราอาจจะเห็นตามข่าวเนาะที่มีข่าวว่าถูกฟ้าผ่านะคะไปหลบใต้ต้นไม้แล้วถูกฟ้าผ่าอันนี้เราก็ไม่ควรจะไปหลบใต้ต้นไม้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ย้ำเตือนกันบ่อยๆเลยในช่วงต้นฝนแบบนี้ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็คือประชาชนเนี่ยมักจะนิยมเก็บเห็ดป่ามารับประทานหรือว่าเห็ดตามริมรั้วเห็ดตามริมทางเดินซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการได้รับเห็ดพิษนะคะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะคือเห็ดที่เป็นพิษเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายเห็ดกินได้เลยค่ะเราถึงย้ำว่าเห็ดที่ไม่รู้จักไม่แน่ใจนะคะไม่ควรเก็บไม่ควรกินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะคะไม่ควรจะไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการใช้แล้วก็ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะป้องกันความเสียหายจากไฟกระชากหรือว่าฟ้าผ่าที่อาจจะวิ่งมาตามสายไฟก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะในเรื่องของเห็ดก็บอกไปแล้วในเรื่องของงูพิษก็บอกไปแล้วนะคะทุกสิ่งอย่างเนี่ยมักจะเกิดและพบบ่อยในช่วงฤดูฝนแต่ถามว่าทั้งปีเนี่ยพบไหมฝนฟ้าคะนองทั้งปีอาจจะไม่พบแค่ช่วงหน้าฝนแต่ว่าสิ่งใดๆที่ได้พูดไปในรายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่ม3โรคที่บอกมาแล้วก็เรื่องภัยสุขภาพเนี่ยมักจะพบบ่อยในหน้าฝนแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังสุขภาพกันด้วยนะคะป้องกันตนเองและคนที่คุณรักค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอย่างที่ได้บอกไปในช่วงต้นรายการนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะหมอปอนะคะรออยู่ตามด้วยน้อง MM เลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคพิษสุนัขป่านะคะแล้วก็ยังมีเพลงเพราะๆรอคุณฟังอยู่ไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับหมอปอแพทย์หญิงธนวดีกับรายการเมาหมอหมอเมากันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องโรคที่ได้ยินกันบ่อยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแค่หวัดธรรมดาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆเพื่อให้ทุกคนดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้ดีขึ้นนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าสามารถติดต่อกันได้ง่ายมากทั้งการไอการจามหรือแม้แต่การสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรคอยู่นะคะแล้วเราเนี่ยก็เผลอเอามือนั้นเนี่ยไปจับหน้าจับจมูกหรือปากก็อาจจะทำให้เราติดเชื้อได้ถึงแม้ว่าโรคเนี่ยจะพบได้ตลอดทั้งปีแต่ส่วนใหญ่ก็จะระบาดมากเป็นพิเศษในช่วงทั้งฤดูฝนฤดูหนาวแบบนี้กันนะคะหลังจากผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้วเนี่ยอาการก็อาจจะมีตั้งแต่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวเจ็บคอไอมีน้ำมูกซึ่งอาการมักจะรุนแรงกว่าหวัดธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันนะคะและถ้าหากมีอาการเกิน48ชั่วโมงหรือว่าเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกหายใจหอบซึมลงก็ควรรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วไข้หวัดใหญ่ต่างจากหวัดธรรมดายังไงหมอจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะถ้าพบว่าไข้สูงมากปวดเมื่อยมากอาการมาเร็วแล้วก็รุนแรงเนี่ยให้นึกถึงไข้หวัดใหญ่ไว้ก่อนแต่ถ้ามีแค่ไข้ต่ำๆปวดเมื่อยตามตัวทั่วๆไปมีแค่น้ำมูกไหลคัดจมูกนิดหน่อยก็นึกถึงเป็นพวกไข้ธรรมดาได้นะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนก็คือพวกปอดอักเสบหายใจล้มเหลวโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะแต่หวัดธรรมดาเนี่ยก็อาการแทรกซ้อนน้อยกว่านะคะแล้วถ้าป่วยแล้วจะต้องทำตัวยังไงถ้าผู้ป่วยเริ่มมีไข้สูงหรือไอมากปวดเมื่อยตามตัวผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยนะคะซึ่งหากเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยแพทย์อาจจะให้ยาต้านไวรัสซึ่งจะให้ผลดีที่สุดถ้าเริ่มใช้ภายใน48ชั่วโมงของการป่วยแล้วในขณะที่ป่วยเนี่ยก็ควรพักผ่อนมากๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คนรอบข้างด้วยนะคะส่วนคนที่ขยันอยากไปทำงานจริงๆแล้วหมอแนะนำว่ายังอยากให้หยุดพักนะคะหรือว่าถ้างานมันด่วนจริงๆก็สวมหน้ากากแล้วพยายามแยกจากผู้อื่นนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปสู่ในที่ทำงานนะคะในเรื่องของการป้องกันหมอก็จะมีตัวย่อง่ายๆนะคะซึ่งจะคล้ายๆกับโควิดเลยเพราะว่ามันสามารถป้องกันได้ทั้งโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจอื่นๆเลยนะคะนั่นก็คือDMHT DM คือโรคเบาหวาน HT คือ hypertension หรือความดันโลหิตสูงนะคะเริ่มจาก D คือ distancing ให้เว้นระยะห่างนะคะถ้าเราไม่ป่วยแล้วมีเพื่อนป่วยเนี่ยก็ให้อยู่ห่างจากคนป่วยอย่างน้อย 1-2 เมตรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดถ้าไม่จำเป็นนะคะ M mask wearing คือการสวมหน้ากากถ้าเรามีอาการไข้ไอน้ำมูกให้รีบใส่หน้ากากนะคะหรือว่าถ้าเราไปในสถานที่ที่คนเยอะแออัดนะคะก็ให้ใส่หน้ากากเหมือนกันนะคะต่อมา H hand hygiene ล้างมือบ่อยๆก็ แนะนำนะคะช่วงที่มีการระบาดก็ให้แนะนำล้างมือด้วยสบู่20วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลนะคะแล้วก็ล้างมือหลังไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่เป็นสาธารณะนะคะทีตัวสุดท้ายคือเทสติ้งให้ตรวจประเมินอาการด้วยตัวเองถ้ามีไข้สูงปวดเมื่อยมากไอหนักให้รีบไปพบแพทย์หรือว่าถ้าป่วยเนี่ยให้แยกพักตัวรักษาไม่ไปทำงานหรือว่าไปโรงเรียนเพื่อลดการแพร่เชื้อนะคะและหนึ่งในวิธีป้องกันที่ได้ผลที่สุดก็คือว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งจะช่วยให้ลดโอกาสติดเชื้อลดความรุนแรงของโรคและลดการแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้นะคะสุดท้ายนี้โรคไข้หวัดใหญ่แม้จะฟังดูใกล้ตัวแต่ก็สามารถป้องกันได้ง่ายๆด้วยการดูแลสุขภาพและฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีและขอให้ทุกๆท่านดูแลตัวเองรักษาสุขภาพและถ้ามีอาการผิดปกติอย่าลังเลที่จะไปพบแพทย์นะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันโอกาสใหม่นะคะกับช่วงเมาหมอหมอเมาวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
2: ช่วงเฟกนิวไม่ขำด้วยกับผมพงษ์ศักดิ์ข่าวกระโทกนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีครับคุณผู้ฟังครับข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนหรือแต่งขึ้นครับโดยจงใจให้คนเข้าใจผิดมักถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียครับยิ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับข่าวปลอมเรื่องโรคและภัยสุขภาพผลกระทบที่ตามมาก็คือการสร้างความตระหนกให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นครับเราต้องรู้เท่าทันสื่อก่อนที่คุณจะแชร์ข้อมูลใดๆไปยังผู้อื่นควรตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือและแหล่งที่มาให้แน่ใจเสียก่อนครับซึ่งวันนี้จะขอยกกรณีของโรคพิษสุนัขบ้าที่คนยังเข้าใจผิดและส่งต่อชุดความคิดนี้ต่อกันมาครับคุณผู้ฟังครับอาจจะเคยได้ยินว่าโรคพิษสุนัขบ้าระบาดเฉพาะในฤดูร้อนซึ่งความเป็นจริงนะครับเชื้อไวรัสนี้สามารถจะเติบโตได้ดีในฤดูหนาวครับแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะสัตว์หรือคนเนี่ยสามารถติดเชื้อได้ในทุกฤดูครับนอกจากนี้นะครับยังมีความเชื่อที่ว่าสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในบ้านไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนก็ได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวมีโอกาสติดเชื้อและอาจมีสัตว์ที่ติดเชื้อเข้ามาในบริเวณบ้านของเราและกัดสัตว์เลี้ยงของเราที่เราอาจจะไม่รู้นะครับดังนั้นจึงควรพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนที่สุนัขบ้าเป็นประจำในทุกๆปีครับคุณผู้ฟังคิดอย่างไรครับกับคำที่ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ 100%ซึ่งความเป็นจริงนะครับวัคซีนคือเชื้อไวรัสที่ถูกทำให้ก่อโรคแต่การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของโรคก็จะขึ้นอยู่ความแข็งแรงของร่างกายด้วยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็อาจเกิดการสร้างภูมิได้ไม่เต็มที่ดังนั้นครับถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วเราต้องยังระมัดระวังไม่ให้สัตว์ของเราเนี่ยไปสัมผัสกับสัตว์แปลกหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีคำที่บอกว่าคิดว่าสุนัขและแมวเท่านั้นที่แพร่เชื้อสู่คนได้ความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดครับสามารถเป็นโรคและแพร่เชื้อพิษสุนัขบ้าได้เช่นกันแม้ตะลิงหนูและกระต่ายแต่อย่างไรก็ดีครับกรณีของหนูและกระต่ายเมื่อติดเชื้อและเกิดโรคความสามารถในการแพร่กระจายในหมู่เดียวกันเองค่อนข้างจะต่ำมากและไม่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการแพร่โรคนะครับหากคนเรานะครับถูกหนูหรือกระต่ายกัดก็จะพิจารณาเป็นลายๆไปนะครับส่วนการตรวจเชื้อในสมองสัตว์นะครับจะช่วยตัดสินใจได้เด็ดขาดว่าควรจะต้องรักษาแก่คนที่ถูกกัดนั้นหรือไม่อย่างไรในระยะเวลา10วันที่ใช้ในการจับแยกและกักขังเพื่อดูอาการว่าเป็นบ้าหรือไม่จะใช้ได้กับสุนัขและแมวเท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับอาจจะเคยได้ยินคนพูดต่อๆกันมาว่าคิดว่าลูกสุนัขและแมวไม่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าซึ่งความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังสุนัขและแมวอายุเท่าไรก็ตามนะครับก็สามารถแพร่โรคได้แม้จะมีอายุเพียง1เดือนเท่านั้นความเชื่อถัดไปนะครับคิดว่าสุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นซึ่งความเป็นจริงแล้วครับสุนัขและแมวสามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ทุกฤดูกาลครับฉะนั้นการฉีดวัคซีนในสัตว์ไม่จำเป็นต้องรอฤดูกาลและคนเราเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะถูกกัดในฤดูไหนก็ตามนะครับจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ครับจะมีความเชื่อที่ว่าหากถูกสุนัขหรือแมวกัดโดยอาการของสัตว์ปกติดีก็ไม่น่าจะเป็นบ้าซึ่งความเป็นจริงแล้วครับสุนัขและแมวสามารถแพร่เชื้อโรคได้ถึง10วันก่อนจะแสดงอาการหากถูกสุนัขหรือแมวกัดนะครับถ้าสัตว์ยังดูปกติอย่านิ่งนอนใจต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน จับแยกกักขังสุนัขและแมวนั้นๆนะครับหากสัตว์แสดงอาการผิดปกติจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างทันทีนะครับถ้าผ่านไป10วันแล้วไม่มีอาการผิดปกติแสดงว่าไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับว่าการฉีดวัคซีนในสุนัขหรือแมวจะป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ 100% ซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับหากสัตว์ติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าแล้วและอยู่ในระยะฟักตัวการฉีดวัคซีนจะไม่ได้ผลดังนั้นการนำสุนัขและแมวมาเลี้ยงต้องรู้ประวัติพ่อแม่และการเลี้ยงดูที่ผ่านมาอย่างชัดเจนครับคิดว่าสุนัขหรือแมวที่ได้รับวัคซีนแล้ว1ครั้งจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตและไม่มีโอกาสเป็นบ้าความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังสัตว์นะครับสุนัขหรือแมวต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเป็นบ้าได้ดังนั้นสุนัขและแมวต้องได้รับวัคซีน2ครั้งในปีแรกและ1เข็มในปีต่อไปนะครับมิฉะนั้นยังมีโอกาสเป็นบ้าได้เมื่อได้รับเชื้อครับเนื่องจากประเทศไทยของเรานะครับเป็นประเทศที่ชุกชุมด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัขนะครับจะมีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยได้รับเชื้อค่อนข้างสูงจึงจะเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนในทุกๆปีครับและความเชื่อสุดท้ายครับคิดว่าสุนัขและแมวที่เราเลี้ยงและเคยได้รับวัคซีนมาก่อนถูกสุนัขบ้ากัดก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจริงๆแล้วครับสุนัขนะครับจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำและกักขังดูการอย่างน้อย45วันครับแต่ถ้าสุนัขและแมวนั้นไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนนะครับจะต้องได้รับวัคซีนทันทีและกักขังดูอาการ6เดือนและฉีดวัคซีนซ้ำ1เดือนก่อนปล่อยสาระน่ารู้เรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวโรคพิษสุนัขบ้าเพราะบางครั้งชุดความคิดเดิมถูกส่งต่อๆกันมามันจะกลายเป็นเฟคนิวส์ได้เหมือนกันครับ
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคโลกชลบุรีทาง FM 99.75 MHz ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรามีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็เป็นเรื่องราวดีๆของสุขภาพค่ะสคโลกชลบุรีนะคะก็มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์0863009235และเบอร์0812993138นะคะก็ให้บริการทุกวันศุกร์ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะซึ่งให้บริการอยู่ที่อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรคนะคะอยู่ฝั่งถนนพญาสัจจาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะคุณผู้ฟังส่วนท่านใดบอกว่าเอ๊ะอยู่พัทยาจะทำยังไงดีอยู่พัทยาก็ไปที่บริเวณตลาดลานโพค่ะศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันนะคะก็เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ค่ะสามารถ walk in ไปได้เลยนะคะซึ่งทางศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันนะคะก็เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็อีกช่วงเวลานึงก็คือช่วงบ่ายค่ะ13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพหูอัดแน่นมากกว่านี้นะคะฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ฟังไม่ทันหรือว่าฟังแล้วสนใจที่จะกลับไปหาข้อมูลเดิมเราฝากช่องทางอื่นไว้ด้วยนะคะก็คือทาง Facebook นะคะสคล6ชลบุรีและเพจรักสุขภาพกับสคล6นะคะแล้วก็ TikTok ค่ะเรามีเหมือนกันนะฝากเข้าไปกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพนะคะชื่อช่อง TikTok ว่าสคล6นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพที่เรานำมาฝากกันในวันพฤหัสบดีช่วงเช้าแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ที่ให้พื้นที่สร้างสรรค์ให้ได้บอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโรคแล้วก็ภัยสุขภาพคุณฟังได้รู้เท่าทันป้องกันได้ไปกับสคล.ชลบุรีกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้ดิฉันธัญญนันท์สัทธรัชนันสกุลพร้อมทีมงานกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพสคล.ชลบุรีก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะในทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วก่อนเริ่มภารกิจหารือผู้นำและประชุมทวิภาคีเต็มคณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วก่อนเริ่มภารกิจหารือผู้นำและประชุมทวิภาคีเต็มคณะเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเมื่อเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงในโอกาสเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตและกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรียังเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตราจายาเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญในการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองฝ่ายต่อด้วยการหารือทวิภาคีเต็มคณะพร้อมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนามMOU ด้านการเกษตรและการแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังทำเนียบนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีของไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากมาเลเซีย
4: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาและลงมติกรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานข้าทราบผลผ่านเอกสารข่าวแจกวันนี
6: ้วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาและลงมติคดีสำคัญในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนและนัดลงมติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้คาดกันไว้3แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้เงินและดำเนินโครงการต่อได้ทันทีแนวทางที่2ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงส่งผลให้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปและรัฐบาลต้องไปเริ่มกระบวนการต่อเป็นพระราชบัญญัติแทนแนวทางที่3ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วนโดยอาจให้ผ่านเฉพาะมาตรการเยียวยาเร่งด่วนส่วนโครงการระยะยาวต้องไปดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติทั้งนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยแต่จะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการขณะที่บรรยากาศโดยรอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนมาเฝ้ารอติดตามอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ทางการอินเดียแสดงความกังวลต่อปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อปฏิบัติการโจมตีระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครั้งใหม่เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้ความยับยั้งชั่งใจลดความตึงเครียดและรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนรวมถึงการไหลเวียนของพลังงานและการค้าอย่างต่อเนื่องและขอให้กลับสู่การเจรจาทางการทูตเพื่อบรรลุทางออกอย่างสันติและยั่งยืนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่กำลังแล่นผ่านในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกขณะที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการตอบโต้ที่มุ่งเป้าไปยังหลายพื้นที่ในอิหร่านซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่หวังจะยุติสงครามนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: อุ่นทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
4: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: หรือทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเดินแต่คนไทยมักเข้าใจผิดว่าใช้ทำอย่างอื่นได้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าขาย

Sue or something.

0: Menino! ดูหน้าหน่อยสิหน้าคุณขุนดาราปะเนี่ย
1: เป็นนักร้องพี่
0: ใช่เปล่า
1: ชื่อปองปองกูแล้วไม่เคยฟังอ่ะพี่เป็นตำรวจจริงปะเนี่ยไปผม
0: ไปไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วพร้อมร่วมหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความร่วมมือในทุกมิติกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญมุ่งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการตอบโต้ให้รุนแรงกว่าเดิมหากอิหร่านยังคงโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อเวลา 11:00 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงในโอกาสการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณ อาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์โดยผู้นำทั้งสองร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นได้ร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตรากายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและหารือกับฝ่ายมาเลเซียบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เริ่มด้วยการหารือแบบ2ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนเข้าร่วมหารือทวิภาคีเต็มคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศตลอดจนความร่วมมือในประเด็นระดับภูมิภาคและอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการเกษตรและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศผลการหารือและทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในระยะต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งจะเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์อันดีตอบแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันและในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนและโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมาเลเซียผลิตนาฏวังการสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
0: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาและลงมติกรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานคาดว่าจะทราบผลในวันนี้โดยจะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
3: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาและลงมติคดีสำคัญในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133 คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1หรือไม่โดยศาลเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนและนัดลงมติในวันนี้ตั้งแต่เวลา9:00 น.ที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้คาดกันไว้3แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้เงินและดำเนินโครงการต่อได้ทันทีแนวทางที่2ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งส่งผลให้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปและรัฐบาลต้องไปเริ่มกระบวนการต่อเป็นพระราชบัญญัติแทนแนวทางที่3ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วนโดยอาจให้ผ่านเฉพาะมาตรการเยียวยาเร่งด่วนส่วนโครงการระยะยาวต้องไปดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติทั้งนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยแต่จะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการข ขณะที่บรรยากาศโดยรอบสำนักงานสารรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนมาเฝ้ารอติดตามอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ส่วนภาคเอกชนสนับสนุนพระราชกำหนดกู้เงินระบุมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณขับเคลื่อนประเทศและเปลี่ยนผ่านประเทศ
4: นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติและวินิจฉัยคดีส.ส. 133คนยื่นตีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศวันนี้ว่าภาครัฐมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและสร้างความเชื่อมั่นเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีความล่าช้าในการพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันนโยบายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้การกู้เงินดังกล่าวถือว่ามีความจำเป็นต่อการพัฒนาในระยะกลางและระยะยาวโดยภาคธุรกิจมองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการสำหรับความกังวลด้านความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้จึงไม่ควรปล่อยให้ความกังวลดังกล่าวมาเป็นอุปสรรคจนส่งผลให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้
5: ต้องเรียกว่าประเทศไทยเราไม่ได้เดินหน้าหลายเรื่องเนี่ยเราล้าหลังกว่าเขามาหลายปีมากนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาของเราเองแล้วก็มีอุปสรรคที่เราไม่สามารถจะขับเคลื่อนหลายเรื่องนะซึ่งผมคิดว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะทำในหลายเรื่องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสานต่อหรือผลักดันในเรื่องใหม่ๆที่เราจะต้องไปตามให้ทันกับมิตรประเทศของเราแล้วก็ในเศรษฐกิจโลกนะฮะฉะนั้นผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีรายการเหล่านี้อยากจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะระยะกลางยาวนะครับในเรื่องที่ต้องทำเพราะไม่งั้นเราก็อาจจะถกเถียงกันไปแล้วมันก็ไม่ได้เดินสักทีไอ้ส่วนที่ความโปร่งใสของการใช้งบหรือว่าการจับจ่ายไม่ว่าจะใช้ในวิธีไหนเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่จะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลแล้วก็รัดกุมผมไม่อยากจะให้คิดว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปแล้วเดี๋ยวทำให้ไม่ถูกต้องก็เลยไม่ใช้ไม่ทำซะเลยดีกว่ามันก็เป็นอย่างนี้ฮะประเทศไทยเราก็จะเดินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่เราต้องทำจริงๆถึงเวลาเราล้าหลังมานานแล้วหลายเรื่องนะต้องเดินต่อครับผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับต้องเดินต่อครับ
4: นายเกษมสิทธิ์กล่าวอีกว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปประเทศไทยมีศักยภาพสูงเนื่องจากมีสภาพอากาศที่มีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปีซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเช่นการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดมลภาวะภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมเช่นการลดหย่อนภาษีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถผลิตรวมถึงจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงวงเวียนใหญ่ย้ำไม่กระทบโครงสร้างอุโมงค์และไม่พบอาคารใกล้เคียงทรุดตัวเพิ่มคาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติภายใน1สัปดาห์
6: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้ากรณีน้ำใต้ดินรั่วซึมเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะหรือสายสีม่วงใต้บริเวณบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ทางวิ่งปลายถนนประชาธิปกเข้าสู่วงเวียนใหญ่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสัญญาที่4จากการตรวจสอบพบว่าน้ำใต้ดินซึ่งอยู่สูงกว่าอุโมงค์ประมาณ20เมตรได้รั่วซึมเข้ามาตามรอยแยกของบ่อพักน้ำที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จจนมีน้ำท่วมขังทางผู้รับจ้างจึงได้เร่งสูบน้ำออกพร้อมดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารเกาะตัวหรือกราวติ้งดินโดยรอบเพื่อลดปริมาณน้ำและปรับแรงดันน้ำให้สมดุลจนปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและคาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติภายใน1สัปดาห์สำหรับความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างรอบข้างอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเย็นว่าจากการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดไม่พบการทรุดตัวของอาคารพาณิชย์และอาคารร้างในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามอาคารร้างดังกล่าวมีรอยทรุดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วจึงต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางได้กำชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดโดยย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าและต้องดำเนินการทุกขั้นตอนตามมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนออกเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่และสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยพบว่ามีรอยรั่วของน้ำมาจากบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับเหตุการณ์หลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างสถานีทำให้ทรุดตัวลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.ได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ยืนยันการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเป็นไปตามกฎหมายและมีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติให้รับคำร้องคดีทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษพร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีพ้นจากการทำหน้าที่พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความรัดกุมและในฐานะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหญ่โดยมีนายประกรณ์นินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
7: เมื่อวานปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วอันนั้นก็เป็นส่วนของปปช.ซึ่งทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศประธานอนุโอ้นานๆก็เกิดปรากฏการณ์ที่ดีนะก็ท่านประธานปปช.รู้สึกเป็นประธานอนุเองเลยนะครับแสดงว่าปปช.ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่อันนั้นมันก็ทำได้ภายในกระทรวงมหาดไทยถูกไหมเพื่อให้เกิดความรัดกุมได้รับมอบหมายแล้วก็ท่านปปช.จะเป็นหัวหน้าชุดในการดำเนินการสอบสวนสืบสวนในส่วนของผู้กระทำผิด
0: ขณะที่คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสอบเรื่องการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องพร้อมเชิญตัวแทนมสว.ชี้แจงกระบวนการยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
8: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมกรรมธิการวันนี้ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.นำโดยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบเข้าร่วมชี้แจงกระบวนการทั้งหมดที่มสว.รับผิดชอบเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่อสังคมอย่างโปร่งใสพร้อมกันนี้ยังได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยร่วมรับฟังและซักถามในประเด็นที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยอีกด้วยในส่วนของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงวันนี้ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมซึ่งทางกรรมธิการเตรียมที่จะออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2และหากยังไม่มาอีกก็จำเป็นต้องใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากเรื่องดังกล่าวถือเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจทั้งนี้ประธานคณะกรรมการได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญที่จะต้องซักถามกสท.ในการประชุมครั้งต่อไปโดยเฉพาะกรณีที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบพบการทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบของผู้ผ่านการสอบกว่า 5,000 รายจากทั้งหมด 15,000 รายว่าปัจจุบันคนกลุ่มนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่และจะมีการสั่งพักงานหรือดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างไรรวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้เข้าสอบที่โปร่งใสและบริสุทธิ์โดยจะสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีสำรองขึ้นมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ตั้งใจสอบอย่างถูกต้องและนำข้อมูลทั้งหมดไปศึกษาเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบท้องถิ่นขึ้นอีกในอนาคตสวิสาปทุมมารายงาน
0: โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาย้ำร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมุ่งสร้างความปรองดองไม่เกี่ยวข้องคดีหัวสว.พร้อมยืนยันไม่มีการนิรโทษกรรมคดีทุจริต และคดีอาญามาตรา112
9: นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไม่เกี่ยวข้องกับคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.พร้อมยืนยันว่ามาตรา3ยังคงหลักการเดิมตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้โดยไม่นิรโทษกรรมความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ความผิดที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงความผิดต่อส่วนตัวส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ลบล้างความผิดคดีหัวสว.เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอเข้าสู่สภาตั้งแต่เดือนมกราคม2567ก่อนกระบวนการเลือกสว.หลายเดือนอีกทั้งยังมีการปรับถ้อยคำให้ชัดเจนว่าต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ทุจริตหรือไม่เป็นธรรมส่วนมาตรา11วุฒิสภาเพียงเพิ่มเติมข้อความเพื่อยืนยันว่าไม่ครอบคลุมความผิดมาตรา112ให้สอดคล้องกับหลักการของมาตรา3เท่านั้นวาสนาตระเขตรายงาน
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ระบุคะแนนเลือกตั้งของประชาชนสะท้อนถึงความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อทำพิธีเข้ารับตำแหน่งและมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติหน้าที่จากนั้นได้ส่งมอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้แก่ปลัดกรุงเทพมหานครก่อนลงนามในหนังสือมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นายชัชชาติได้กล่าวขอบคุณข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาซึ่งปรากฏผลคะแนนที่แม่นยำและรวดเร็วรวมทั้งผลคะแนนเลือกตั้งกว่า 1.5 ล้านเสียงสะท้อนถึงผลงานการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างมากและขอให้การร่วมงานในระยะเวลา4ปีต่อจากนี้ไปเป็นไปด้วยความราบรื่นและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานร่วมกันทั้งนี้นายชัชชาตินับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17สมัยที่2
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานไทย Cultural Night ณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลก
11: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานไทย Cultural Night ภายใต้แนวคิด Triple T ไทย Wisdom ไทย Creativity ไทย Inspirationณสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่คุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำการแสดงทางวัฒนธรรมจากโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ร่วมนำเสนอสู่สายตานานาชาติประกอบด้วยการแสดงโขนชุดพระรามตามกวางการแสดงคีตะมวยไทยและการแสดงรำโนราซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมจัดแสดงงานหัตถศิลป์ของที่ระลึกและอาหารไทยสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษาในการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้งานไทย Cultural Night นับเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศจากหลากหลายประเทศสะท้อนบทบาทของภาคการศึกษาในการร่วมอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมไทยพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการดำเนินโครงการ Money Management and Investment สร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยยกระดับความรู้การเงินตำรวจไทยมุ่งลดปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนพลตำรวจโทชัยพจน์สุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเป็นประธานเปิดโครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยพร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศและได้กำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญประจำปีเนื่องจากเห็นว่าการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาภาระหนี้สินสร้างความมั่นคงในชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มุ่งเน้นการให้ความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนการเงินการบริหารรายรับรายจ่ายและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเงินที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
12: ผมต้องบอกว่าโครงการนี้เราขยายต่อไปนะครับสำนักงานบริหารชาติเราได้มีนโยบายที่จะขยายงานต่อไปเดิมเนี่ยเราทำมา6ปีและปีนี้เป็นปีที่6นะครับเราจะขยายต่อไปตอนนี้ถึงปี72นะครับจะขยายต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามที่จะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าต้นกล้าทางด้านความคิดต้นกล้าทางด้านการปฏิบัติให้ได้ครบทุกหน่วยงานในสำนักงานบริหารชาติก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านกองทุนกบข.เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือนะครับ
1: ด้านนางพันวดีและดาวันณ์ณอยุธยารองผู้จัดการหัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากแนวคิดและการผลักดันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเงินให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการตำรวจครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วนับแสนรายเนื้อหาครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินการวางแผนการเงินการออมการลงทุนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุเพื่อสร้างวินัยทางการเงินและความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้เรียนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รับการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์สูงสุด 10,000 บาท
13: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนได้แก่ธนาคารกรุงไทยแมคโครและโลตัสดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครผู้ประกอบการแฟรนไชส์เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการวงเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการเพิ่มยอดขายเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนทั่วประเทศและช่วยขยายแบรนด์ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขยายธุรกิจสร้างโอกาสทางการค้าและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ราคากุ้งและรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดขยายช่องทางจำหน่ายและรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร
14: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมหารือกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองผู้รวบรวมผลผลิตและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพื่อกำหนดแนวทางการดูแลตลาดและสร้างเสถียรภาพด้านราคาอย่างต่อเนื่องโดยได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้รับซื้อโรงงานแปรรูปห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและสร้างความเป็นธรรมด้านราคาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนอกจากนี้ยังเดินหน้าส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศควบคู่กับการผลักดันการส่งออกยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้การสร้างแบรนด์กุ้งไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมการค้าภายในยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานอย่างเร่งด่วน
15: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยได้แก่หน่วยปฏิบัติการจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่เกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำก่อนจะเกิดผลกระทบและ

0: ซึ่งหลักการทำงานดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถรักษาระดับน้ำต้นทุนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งได้โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมได้ดำเนินการปฏิบัติการไปแล้วจำนวน107วัน958เที่ยวบินมีฝนจากการปฏิบัติการคิดเป็น 198.13 มีฝนตกในพื้นที่การเกษตรจำนวน59จังหวัดชาวนันท์มาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทางด้านการเก็บกักและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงาน
2: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งมีพื้นที่ติดกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการกักเก็บและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: จังหวัดตรังปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
3: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันก่อนและหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีกสหรัฐจะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่ากองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสอย่างไรก็ตามพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านเตือนว่าศัตรูผู้รุกรานอิหร่านและผู้สมรู้ร่วมคิดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากการกระทำครั้งนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระงับการค้าทั้งหมดกับสเปนหนึ่งในชาติพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยทันทีเนื่องจากรัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสปฏิเสธที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ตามเป้าหมายของนาโต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อนายกรัฐมนตรีชานเซสของสเปนหลายครั้งตั้งแต่ประเด็นที่สเปนไม่ยอมเพิ่มงบประมาณทางทหารตามเป้าหมายของนาโต้และการปฏิเสธให้กองทัพสหรัฐใช้น่านฟ้าและฐานทัพของสเปนในการทำสงครามกับอิหร่าน
6: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมาร์โครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมถอดซีเรีย

0: ออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการลงทุนจากนานาชาติกลับมาในซีเรียอีกครั้งรวมทั้งเปิดโอกาสให้ซีเรียสามารถฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่โดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาลาผู้นำซีเรียนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันที่ระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาหวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยมีความเร็วลมราว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพายุลูกนี้อาจเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะพัดถล่มเกาะไต้หวันนับตั้งแต่ปี2530ด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันขอความร่วมมือให้ประชาชนเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีพร้อมกันนี้เผยแพร่วิดีโอสาธิตการจัดกระเป๋าฉุกเฉินที่สามารถใช้ดำรงชีพได้อย่างน้อย3วันขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนในช่วงค่ำของวันที่4

0: แสนนักศาสีภาพรเท้าวิสูตรกล่าวว่าเกมนี้พยายามเต็มที่แล้วแต่สหรัฐแข็งแกร่งมากและทีมมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขและไฟก็เต็มทุกแมตช
1: ์เป็นเกมแรกที่ได้เต็มจริงๆอะค่ะก็ถือว่าเขาสูงใหญ่เนาะหนักแล้วก็เสิร์ฟแรงเขาทำเกมเสิร์ฟมาค่อนข้างดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็มีข้อผิดพลาดของเราค่ะที่ในวันนี้ค่ะบางเราทำไปได้ดีแล้วแต่เราก็ไม่ได้แต้มเนาะเขาแบบมีโซนลับมีอะไรที่ดีเขาสูงแกงจริงค่ะวันนี้ต้องยอมรับ
2: เรารู้อยู่แล้วว่าเราเจอแบบของแข็งแบบแข็งมากขนาดตีแรงๆอ่ะยังไม่ผ่านก็ถือว่าวันนี้โอเคเน
1: า
2: ะ
1: พยายามที่จะเล่นให้สนุกค่ะยังลงไปทำหน้าที่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมาวันนี้ค่ะต้องสนุกแน่นอนแข่งกับเจ้าภาพด้วยไงต้องบอกว่ารวมถึงกองเชียร์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีสีสันอะไรมากขึ้นเราก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ในทุกแมตช์จริงๆ
0: สำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 น.โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น 3-2 เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อตัวเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียว
3: จะไม่เห็นผมแล้วในทีมชาติทุกชุดนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆในชุดนี้นะเติบโตไปในภายภาคหน้าแทนรุ่นพี่ให้ได้นะครับตรงนี้ก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องให้รุ่นเจ็ดเซียนเข้ามาแล้วนะเราก็ถ่ายทอดอะไรหลายอย่างเขาน่าจะทำได้แล้วแล้วก็ผู้สอนของสโมสรหรือว่าของโรงเรียนนะครับก็คิดว่าน่าจะทำแทนพวกผมได้แล้วนะครับผมก็อายุเยอะแล้วนะครับขอบคุณมากครับ
0: เทนนิสเยาวชนนานาชาติวอลชนิดทัวร์จูเนียร์ J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มเอสจินิพาตราชูวนิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างร่วงหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จินิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนับเป็นอันดับ1ของกลุ่มเอสแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจินิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวียองแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวียองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรธวัฒนกิจเอริยาจุธานุการปัจจริอนันตนุการชเนตตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรณรงค์เพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนอกจากนี้ยังมีบรรดาโปรระดับโลกร่วมชิงชัยนำโดยเนลลี่โคด้ามืออันดับหนึ่งของโลกเกรซคิมแชมป์เก่ารวมถึงโคจินยองเซรินบูติเยและบรูคแฮนเดอร์สันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยส่ง4นักกอล์ฟเยาวชนหญิงติดเข้มกับโปรจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA ในโครงการ Play with Pro สนามที่2เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพอย่างใกล้ชิดโดยมี4นักกอล์ฟเยาวชนได้แก่จิรานันท์ลิมอติยาคงสะอาดนักการเศรษฐภากรและพัฒมนสุธิรักษ์พงศ์ได้ลงติวเข้มกับ4โปรสาวจากไทย LPGA คือโปรออมสุภมาศแสงจันทร์โปรแพรนรมนนุศิลาโปรแพรแพรนนทลักษณ์และโปรโบนัตริกาแสนสายและประสบการณ์จากการแข่งขันจริงสนามที่3จะจัดร่วมกับ All Thailand Golf Tour ในรายการสิงคลาสสิกที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa ในวันที่14กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย13คนและผู้ฝึกสอน4คนไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีเป็นเวลา1เดือนพร้อมตระเวนแข่งขันในทวีปยุโรปเพื่อยกระดับทักษะเทคนิคความแข็งแกร่งซึ่งเด็กไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์มาได้ถึง3ประเทศประกอบด้วยแชมป์ที่เมืองเบรเซียประเทศอิตาลีแชมป์ชิงแชมป์แห่งชาติฮังการีและแชมป์ระดับเยาวชนที่สวิตเซอร์แลนด์โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การส่งไปยุโรปครั้งนี้เพื่อสร้างกระดูกและหาประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งซึ่งหลังจากนี้สมาคมจะประเมินผลอีกครั้งในการแข่งขันกีฬาทางน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17ถึง25กรกฎาคมส่วนเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้คือต้องทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมารองศาสตราจารย์สุปราณีขวัญบุญจันทร์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยศาสตราจารย์ชลวิทย์เจียนวิจิตรอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬากอล์ฟบอล4รายการ IKF U19 U16 U14 Asia Golf Bond 4 Championship ระหว่างวันที่26ถึง31กรกฎาคมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถมโดยมีนักกีฬาจาก6ประเทศเข้าร่วมชิงชัยได้แก่จีนฮ่องกงอินเดียมาเลเซียไต้หวันและไทยนอกจากการแข่งขันรายการนี้แล้วสมาคมยังส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกรายการ IKF U21 World Cup Bond Championship ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งนักกีฬาไทยได้เข้าแข่งขันจากรอบคัดเลือกเมื่อปีที่แล้ว Red Bull KTM Factory Racing ประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวอเล็กมาเกสยอดนักบิดชาวสเปนดีกรีรองแชมป์โลกปี2025ย้ายจากเกรซินี่เรซซิ่งมาร่วมทัพทีมโรงงานอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นสัญญาร่วมงานกันตั้งแต่ฤดูกาล2027เป็นต้นไปโดยอเล็กมาเกสจะมาจับคู่กับฟาบิโอดิจิอันนานโตนิโอที่ย้ายมาจากทีม VR 46ซึ่งเป็นการล้างไพ่ยกเครื่องนักปิดใหม่ทั้งหมดของค่ายเตรียมทุกศึกภายใต้กติกาเครื่องยนต์ใหม่850cc ขณะที่แบรดปินเนอร์นักปิดชาวแอฟริกาใต้จะอำลาทีมโรงงานหลังจบฤดูกาลนี้และเปโดรอคอสตาตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมดูคาติแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC มีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งยังถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าหินชาติคำว่าหินชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ร
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
7: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะ
9: กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของกพ.และระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569 8 นาฬิกา 30 นาทีถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือ oag.thaijobjob.comกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานในช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราโดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.โทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรท่านผู้ฟังคะส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เราจะแก้ปัญหานี้นั้นอย่างไรต้องมาติดตามวิธีรักษากันค่ะสำหรับสาเหตุของส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นอากาศที่แห้งหรือหนาวเย็นภาวะร่างกายขาดน้ำดื่มน้ำน้อยอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นที่ร้อนจัดจนเกินไปแช่อยู่ในน้ำร้อนเป็นเวลานานหรือบ่อยเกินไปใช้สบู่ที่ทำให้ผิวแห้งไม่ทาครีมบำรุงที่ทำให้เท้ามีความชุ่มชื้นการขัดเท้าการใส่รองเท้าที่ไม่ถนอมเท้าหรือเปิดผิวเท้ามากเกินไปมีภาวะอ้วนมีน้ำหนักตัวมากหรือป่วยเป็นโรคเบาหวานอันตรายจากส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกหากมีอาการบวมแดงและเจ็บปวดบริเวณส้นเท้าแตกเป็นอย่างมากอาจจะเสี่ยงเป็นแผลและหากดูแลแผลไม่ดีก็อาจเสี่ยงมีหนองหากอาการไม่บรรเทาควรไปพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางที่รักษาเท้าเพื่อตรวจหาการติดเชื้อและรีบรักษาอย่างทันท่วงทีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนหากปล่อยไว้จนเป็นแผลลึกและไม่ได้รับการรักษาอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงได้ควรรีบพบแพทย์เช่นกันวิธีรักษาส้นเท้าด้านส้นเท้าแตก 1. ใช้ครีมบำรุงยาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความชุ่มชื้นแก่ผิวสำหรับส้นเท้าแตกเลือกใช้ครีมที่มีส่วนผสมที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเช่นครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมัน ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและป้องกันผิวแห้งแตกหรือปิโตรเลียมเจลลี่ซึ่งเป็นเจลเหลวที่ใช้ทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวฟื้นฟูผิวบริเวณเป็นส้นเท้าแตกทาก่อนนอนแล้วสวมถุงเท้าทับให้บริเวณส้นเท้าที่แตกได้ดูดซับความชื้นจากเจลไปตลอดคืน 2. ดื่มน้ำให้มากเพียงพอในแต่ละวันผู้ชายดื่มวันละ 3-3.5 ลิตรผู้หญิงดื่มน้ำวันละ 2-2.5 ลิตรการดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวโดยรวมถึงส้นเท้าได้ค่ะ 3. เลือกใช้สบู่ที่ช่วยถนอมผิวมีสารที่บำรุงเช่นมอยเจอร์ไรเซอร์วิตามินอีไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ไม่ระคายเคืองผิวและไม่ทำให้ผิวแห้งไม่ใช้สบู่ที่มีสารเคมีเข้มข้นหรือมีส่วนผสมทำให้ผิวแห้ง 4. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นจัดหรือร้อนจัดไม่แช่เท้าในน้ำเป็นเวลานานและไม่อาบน้ำนานจนเกินไป 5. เลือกสวมรองเท้าที่มีพื้นรองเท้านุ่มหากใครมีน้ำหนักตัวมากอาจเลือกเป็นพื้นยางหรือพื้นที่มีวัสดุช่วยผ่อนน้ำหนักและแรงกดที่เท้าหลีกเลี่ยงรองเท้าแตะหรือรองเท้าพื้นแข็ง 6. ไม่สวมรองเท้าที่คับและแน่นจนเกินไปสำรวจตรวจสอบสุขภาพเท้าของเราเป็นประจำด้วยนะคะอย่าปล่อยให้แห้งแตกด้านจนเป็นแผลหากเป็นแผลก็ต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้จบบทความประจำวันเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
12: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
13: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ9กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะ
1: ค่ะ
0: นอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยน้องภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์นะคะหลายท่านเลยทั้งพี่โบ๊ทนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์
1: วันนี้เป็นคุณโบ๊ทคนเดียวค่ะ
0: แจ้งมาแล้วใช่ไหมคะ
1: แจ้งมาแล้วค่ะ
0: ดิฉันไม่ได้ดูขออภัยด้วยนะคะ ต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะใครที่อยากจะเห็นหน้าค่าตาเรานะคะว่าวันนี้เราขึ้นฉากหลังสวยแค่ไหนเนี่ยก็เข้ามาได้นะคะทางFacebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะทั่วทิศถิ่นไทยในเวลานี้ละค่ะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณน้องโบ๊ทมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางส่วนตัวด้วยนะคะช่องต่อบ้านดำนะคะ
0: ข
1: อบอบและดลยาวารีนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะส
0: ่
1: วนใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุค่ะรับฟังได้ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังทาง AM 891 KHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่หลายๆจังหวัดรับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาการเป็นยังไงคะ
1: อาการดีอยู่ค่ะ
0: อาการยังดีอยู่นะคะกลางๆสัปดาห์
1: กำลังสับสน
0: ไ
1: ม่กำลังสับสนเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยจนถึงเที่ยงจัดอีกหนึ่งรายการไงอ
0: ี
1: กคลื่นหนึ่งเลยจะเอามาผสมกันซะแล้วนะคะดีนั่งไหวตัวทันก็นิ่งไปแป๊บหนึ่งนะ
0: เกือบแล้วนะ
1: เกือบแล้วเกือบดับแต่กลับมาได้ค่ะ
0: ค่ะเช่นเคยนะคะวันพฤหัสบดีแบบนี
1: ้
0: ก็จะเป็นเรื่องของการทำเกษตรวันนี้เรามีอาจารย์ทองธรรมดานะคะที
1: ่
0: จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารกันก่อน
1: ค่ะ
0: มีเรื่องที่จะนำมาบอกเล่าท่านผู้ฟังนะคะทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศเปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะโดยมีเยาวชนผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยทั่วประเทศเลยค่ะเข้าร่วมออดิชั่นรวมทั้งสิ้น 1,135 คนนะคะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะสะท้อนความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะซึ่งการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะเขามีการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่4และวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ค่ะเขาก็คัดเลือกกัน2วันนะคะแล้วก็ได้น่าจะรู้ผลกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมปีนี้ค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะการแสดงโขนผ่านนักแสดงเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกและการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยค่ะก็รอชมกันได้นะคะ
1: ครั้งนี้เนี่ยมีการคัดเลือกนะคะจริงๆแล้วการแสดงโขนมีเป็นประจำเลยนะแต่ว่าปีนี้นะคะเราจะไปจัดในวันที่5พฤศจิกายนไปจนถึง10ธันวาคมเดี๋ยวเราคนไทยทุกคนนะคะรอชมความวิจิตรงดงามของการแสดงศิลปะการแสดงโขนนะคะซึ่งการแสดงนี้เป็นเยาวชนนะคะน้องๆลูกหลานของคนไทยเราทั้งสิ้นค่
0: ะ
1: อีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะอัปเดตกันนะคะก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของเกษตรวันนี้นะคะเรื่องของครม.ซึ่งทุกๆสัปดาห์เราก็จะนำเรื่องของครม.มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างก็จะนำมาอัปเดตกันด้วยค่ะ ซึ่งในครั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้วก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะในที่ประชุมครม.ซึ่งการเสนอครั้งนี้เนี่ยเขามีการอนุมัติแบบนี้ค่ะอนุมัติในเรื่องแรกคืออนุมัติให้กระทรวงการคลังนั้นกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศที่ เป็นการบูรณะเพื่อการบูรณะและการพัฒนาค่ะวงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 4,550 ล้านบาทค่ะในการนำเงินครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการนำไปดำเนินการโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาไปยังพัทลุงค่ะการดำเนินการนี้นะคะตามมติของครม.เมื่อวันที่18ตุลาคมตั้งแต่ปี2565ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าครั้งนี้ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทนั้นดำเนินโครงการทั้ง2โครงการค่ะสัดส่วนในการใช้จ่ายเงินกู้แล้วก็เงินงบประมาณเนี่ยจะอยู่ที่อัตรา 70-30% นะคะรวมทั้ง2โครงการการใช้จ่ายเงินกู้ 4,550 ล้านบาทนะคะจากเงินงบประมาณเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด 2,100 ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็จะมีการบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณของ2569ปีนี้ค่ะภายใต้แผนก่อนหนี้ใหม่ของรัฐบาลแล้วส่วนการอนุมัติข้อที่2นะคะเรื่องที่2เนี่ยเป็นการอนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาวงเงินอยู่ที่ประมาณ 129.30 ล้านบาทค่ะ 129.30 ล้านบาทนะคะก็จะมีกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิระวดีซึ่งอยู่ที่ทะเลสาบสงขลานั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่3ก็ได้มีการเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าค่ะเอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง2โครงการนะคะนอกจากนี้ก็มีการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือว่าผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นได้มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าค่ะให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำรับรองทางกฎหมายออกมาแล้วก็ให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมไปถึงกรมประมงค่ะปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือการทำงานด้วยนะคะซึ่งร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่านี้กฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมานะคะค่ะวันทุกวันของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะเราจะต้องพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ก็จะพาไปทางจังหวัดชัยภูมิกันบ้าง
1: เ
0: ราพาไปทางเหนือกันบ่อยแล้วนะคะพาไปจังหวัดชัยภูมิกันบ้างค่ะหากท่านผู้ฟังกำลังมองหาที่เที่ยวที่เงียบสงบเติมเต็มความเรียบง่ายของชีวิตนะคะทิวหมากบ้านผาเบียดตำบลห้วยยางอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิค่ะก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดนะคะที่นี่ค่ะคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติทั้งทุ่งนาเขียวขจีคลองน้ำใสไหลเอ่ยป่าหมากที่เรียงรายท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนและท้องฟ้ากว้างไกลสุดสายตาค่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะพักใจจากเมืองใหญ่แล้วก็ใช้เวลาช้าท่ามกลางวิถีชุมชนและธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงค่ะหากใครที่มาเที่ยวนะคะก็จะเห็นว่าจุดเด่นที่สุดของที่นี่ก็คือต้นหมากที่ปลูกเรียงรายเป็นแนวยาวขนานไปกับคลองน้ำนะคะสร้างทิวทัศน์ที่งดงามราวกับฉากในภาพยนตร์หรือว่าภาพวาดธรรมชาตินะคะมองไปทางไหนก็รู้สึกสดชื่นค่ะด้วยความเขียวขจีของต้นหมากที่สูงเรียงไล่ล้อกับท้องฟ้าสีฟ้าใสๆนะคะยิ่งตอนเช้าที่แดดยังอ่อนทุ่งนาก็จะเต็มไปด้วยหมอกจางๆตัดกับเงาต้นหมากและภูเขาด้านหลังก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆนะคะว่า เมืองไทยเราก็มีสถานที่สวยงามแบบนี้ด้วยเช่นกันนอกจากการเดินเล่นถ่ายรูปกับวิวธรรมชาติอันงดงามแล้วนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งพักริมลำธารแช่เท้าลงในน้ำเย็นที่ไหลมาจากน้ำผุดทับลาวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณทิวหมากค่ะน้ำใสจนมองเห็นก้อนหินเล็กๆด้านล่างเลยทีเดียวนะคะทิวหมากบ้านผาเบียดเนี่ยเหมาะแก่การเที่ยวในช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนนี้ไปนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ธรรมชาติโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดค่ะต้นหมากขึ้นแน่นเรียงรายตามแนวเขาทุ่งนาเขียวชอุ่มนะคะลำธารไหลเย็นหากว่าเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมก็ยังเที่ยวได้อยู่ค่ะโดยจะได้บรรยากาศเย็นสบายมีลมหนาวแล้วก็แสงเช้าสวยๆปลายปีก็ถือว่าเป็นอีกช่วงที่น่าสนใจนะคะส่วนถ้าใครอยากจะไปเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยเขาไม่ค่อยแนะนำเขาบอกว่าอากาศจะร้อนจัดแล้วก็ธรรมชาติโดยรอบก็เริ่มจะแห้งแล้งค่ะความเขียวขจีลดลงทำให้บรรยากาศโดยรวมอาจจะไม่สดชื่นเท่ากับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนไปจนถึงช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็เขามีโฮมสเตย์ด้วยนะคะให้พักเป็นโฮมสเตย์เล็กๆหรือว่าที่พักชุมชนค่ะให้บริการแต่ว่าใครที่จะไปเที่ยวจะต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้าไปก่อนด้วยความที่เขาเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะโฮมสเตย์ก็มีไม่มากนักเพราะฉะนั้นก็ต้องติดต่อไปสอบถามก่อนนะคะ
1: ค่ะใครที่อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายในตัวเมืองนะคะแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติแล้วก็ไปนอนแบบโฮมสเตย์ไปกินอาหารแบบบ้านๆนะคะในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ย
0: วิถีชุมชน
1: แวะไปได้นะที่บ้านผาเบียดนะคะจังหวัดชัยภูม
0: ิ
1: คือตอนแรกเนี่ยดิฉันเห็นนะว่าคุณอ้อเอาภาพมาลงดิฉันก็ว่าเอ๊ะต้นอะไรทำไมขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยจัง
0: มันเรียงกันเลยนะ
1: แล้วมันเหมือ นแบบมีความรู้สึกว่าเหมือนเรานั่งอยู่กลางทุ่งนาแล้วมีรั้วบ้านเป็นต้นไม
0: ้
1: ก็คือต้นหมากต้นหมากเนี่ยถ้าไปดูจริงๆนะมันจะมีความสวยงามมากเพราะว่าต้นหมากเนี่ยลักษณะของต้นเขาจะเป็นต้นสูงชะลูดสูงไปเลยแล้วก็จะมีใบอยู่ข้างบนมันจะมีความสวยงามคล้ายๆแบบเหมือนเวลาเราไปแถวเพชรบุรีก็จะไปเจอต้นตาลใช่ไหม
0: ต้นตาล
1: ก็จะมีความแบบความสวยเนาะสูงๆแล้วก็ดิฉันชอบกินลูกตาลแต่ว่าต้นหมากดิฉันไม่ชอบกินหมากนะยังไม่แก่เอ้าไม่แน่นะใครที่บอกว่าชอบกินหมากอาจจะแบบเอาสำรับหมากไปก็ได้นะอยู่ใต้ต้นเผื่อว่าเขาจะหล่นลงมาลูกสองลูกก็เอาไปตำหมากได้
0: อาจจะชอบนะต้องลองไปดูค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องต้นหมากเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยอาจารย์ทองจะมาเข้ารายการกับเราด้วยนะจะมาพูดคุยเรื่องของการเกษตรวันนี้จะเป็นเรื่องของการเกษตรที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบโอ้อยากจะรู้ละ ว่าการเกษตรต้องทำยังไงดีนะจริงๆอาจารย์ให้ข้อมูลมาแล้วนะว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณจำได้
0: จำได้ค่ะศัตรูพืช
1: ศัตรูพืช
0: ที่ต้องระวังในช่วงนี้
1: แต่ไม่ใช่ดิฉันนะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ดิฉันเป็นศัตรูของคน
0: ศัตรูหลายๆคน
1: โอ้ยขอบคุณมากค่ะอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่านะคะพอเราพูดถึงเรื่องต้นหมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามอาจารย์ทองเหมือนกันว่าถ้าเราเนี่ยจะปลูกต้นหมากเป็นแบบพืชเศรษฐกิจได้ไหมคือคนอื่นเขาคิดต่างหมดเลยอ่ะคนอื่นเขาไปสายผลไม้สายผักสายนู่นสายนี่ดิฉันมาสายหมาก
0: แปล
1: กยังพอขายออกไหมยังมีใครที่กินหมากอยู่ไหมหรือว่าเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ขายไม่ออกคุณก็ทานเองได้
1: ขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวไปฟังอาจารย์ทองกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายอาจารย์ทองกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์ทองสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่โคราชตอนนี
2: ้อึมครึมมันอะไรล่ะ
1: อะไรคะ
0: อึมครึม
2: เหมือนมีจะมีฝนแต่ก็ไม่มีแล้วก็แดดไม่ออก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อากาศอย่างนี้ฮะน่ากลัว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับน่ากลัวมากมาก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: ค่ะเพราะว่าเห็นที่บ้านก็บอกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่บ้านเนี่ยโคราชอำเภอสูงเนินครึ้มทั้งวันนะแต่ไม่มีฝนลงมาสักเม็ดเลยนะคะถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยเขาตกกันแบบชุ่มฉ่ำหัวใจคือบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะเป็นมันไม่ใช่ช่วงร่องของมรสุมเขาเน
0: า
1: ะ
0: แต่ทางจังหวัดพะเยาไม่ตกเลย
1: โอ้โหมันหนักกว่านะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ยังไงก็ตามหน้าฝน อย่าไปชะล่าใจว่าอุ้ยหน้าฝนฉันรอน้ำจากนี่ฉันก็ใช้น้ำแบบเต็มที่สบายสบายยังไงก็ต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีเก็บกักน้ำไว
0: ้ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำกินน้ำใช้หรือว่าน้ำทางการเกษตรอันนี้ก็สำคัญมากๆนะคะอาจารย์ทอง
0: วันนี้อาจารย์
1: ค่ะศัตรูพืชเราจะคุยเรื่องศัตรูพืช
2: ตะกี้ได้ยินแววว่าจะถามเรื่องหมากคร
1: ับ ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคือกบมองอาจจะมองแตกจากคนอื่นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปปลูกตามนาเรามีนาเนาะตามคันนาเนี่ยมันจะแบบมันพอที่จะได้จะมาหากินไหมคะ
2: จริงๆหมากเนี่ยถ้าใครที่เคยติดตาม Facebook หรือติดตามใน YouTube ผมเนาะ
1: เ
2: ป็นหนึ่งใน9พืชที่ผมแนะนำให้ปลูกนะคร
1: ับ
2: อ๋ออ่
1: าดิฉันคิดถูกนะเนี่ย
2: ทั้งหมากทั้งพลูนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เป็นหนึ่งใน9นะครับว่าสามารถปลูกแล้วสร้างรายได้ได้เยอะด้วยนะครับหรืออย่างตะกี้น้องกบถามว่าไอ้ยุคนี้ยังมีคนกินหมากอยู่ไหม
1: ใช่
2: เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่นี่จะกินหมากฝรั่งแทนหมากไทยแล้ว
1: ค่ะ
2: นะกินหมากฝรั่งกันหมดแล้ว
1: ใช่ไหม
2: กินแล้วก็ฟันผุเนาะหมากไทยนี่กินแล้วฟันทนนะครับดังนั้นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นแม่ผมก็ยังกินหมากทีนี้ผมก็สงสัยว่าทำไมกินหมากแล้วฟันถึงทนไปยังแม่ตอนที่ท่านที่อายุไขเนี่ยฟันอยู่ครบนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับผมก็สงสัยว่าทำไมมันทนโอ้โหปลาโคซ่ามามันไปเกาะที่ฟันนานหนาเตอะเลยนะครับสงสัยแมงมันจะเข้าไม่ได้หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับแต่ฟันอยู่ครบเลยนะครับจริงๆมันมีเรื่องของความเป็นด่างจากหมากด้วยนะครับหมากเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับทีนี้พวกแมลงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพออะไรที่เป็นด่างมันก็จะไม่ชอบนะครับอาจจะทำให้มันแมงที่กินฟันเลยไม่ชอบกินหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจเนาะ
1: มันอาจจะมีส่วนผสมอื่นที่อยู่ในหมากอย่างเช่นพวกปูนด้วยหรือเปล่าคะอย่างปูน
2: ปูนด้วยแล้วก็ยาที่อยู่ในตัวหมากด้วย
1: ค่ะ
2: ครับครับหลายอย่างเนาะทีนี้หมากเนี่ยหลายคนบอกว่าปลูกแล้วจะขายใครนะครับต้องบอกว่าถ้าพี่น้องไปที่ตลาดตลาดสดเนาะเราไปถามซื้อว่าหมากสดลูกละกี่บาทแล้วท่านจะตกใจ
1: แพงใช่ไหมคะตอนนี
2: ้บางช่วงนะลูกละ10บาท
1: โอ้
2: แพงกว่ามะนาวนะครับ
0: ลูกละ10บาทเลยนะ
2: ถ้าให้น้องผมน้องอ้อทายว่าหมากแห้งกิโลละเท่าไหร่
1: แพงกว่าหมากสดค่ะเพราะว่าเคยทำ
2: ใครถูกจะมีรางวัลให้อ่ะ
1: กิโลใช่ไหมคะหมากสดตอนนี้กิโลละ
2: ขีดก็ได้ขีดละเท่าไหร
0: ่ขีด
1: ละ
0: ถ้าเป็นลูกอ่ะ10บาท
1: ถ้าเป็นลูก10บาท
0: ขีดละ50
1: ขีดละ100ค่ะ
2: นะครับ
1: ทายถูกไหมคะ
0: ผิด
2: อย่างแรกกิโลเนี่ยโลละ500บาท
0: โอ
1: ้ขีดละ50
2: เป็นขีดละ60บาท
0: อุ้ยใกล้เคียงนะ
1: เกือบแล้ว
2: ใกล้เคียง
1: ได้กินหมากแล้ว
2: นะครับซึ่งโอ้โหผมฟังแล้วผมตกใจนะฮะหมากแห้งกิโลละ500บาทโอ้ทำไมมันแพงมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะคนปลูกน้อยแต่คนกินยังเยอะอยู
0: ่
2: เขาก็สงสัยว่าอ้าวแล้วใครที่มันกินหมากนะครับเขาบอกว่าต่างชาติเนี่ยที่มาทำงานในเมืองไทยเนี่ยกินหมากกันนะครับพนักงานคนงานทั้งหลายเนี่ยเขากินกันนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของพิธีกรรมต่างๆในศาสนาบ้านเราเนี่ย
1: ศาสนาต้องใช้
2: ยังใช้หมากใช้พลูอยู่นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ต้องเรียกว่าทุกงานเนาะไม่ว่าเป็นงานแต่งงานบวชงาน
1: จะแพงด้วยนะอาจารย์ทางเคยไปซื้อเป็นชุดที่เขาจัดไว้เวลาเราจะเอาไปไหว้แบบเหมือนเราจะไปไหว้องค์พระพิฆเนศไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีชุดที่สำหรับไปบูชาจะไปไหว้พระที่ไหนก็จะมีชุดไม่ได้ถูกนะอาจารย
2: ์แพงมากนะครับก็เลยว่าแล้วอย่างตรงว่ามากเนี่ยน้องกรมน้องอ้อคงเคยเห็นแล้วว่าทลายหนึ่งมันมีหลายลูกมาก
1: ใช่ค่ะ
2: ครับมากเนี่ยถ้ามันแก่แล้วเรามาเพาะเป็นเบี้ยเป็นต้นเล็กๆขายเนี่ยนะต้นละ20บาทนะครับทลายหนึ่งจะเพาะได้กี่บาทต ้นหนึ่งมีกี่ตาราง
1: ใช่
2: นะดังนั้นเนี่ยมันสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เยอะนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วยิ่งถ้าเป็นหมากเตี้ยก็จะแพงกว่าหมากสูงอีก
1: อ๋อมันมีพันหมากเตี้ยด้วยเหรอคะ
2: มันมีหมากเตี้ยกับหมากสูงเนาะ
0: ค่ะ
2: หมากเตี้ยมันก็จะให้ผลผลิตเร็วแล้วก็ต้นเตี้ยก็ออกลูกแล้ว
1: มันเป็นคนละสายพันธุ์หรือว่าเขาดัดแปลงเอามาทำเป็นหมากเตี้ย
2: มันกลายพันธุ์มาแต่ถ้าจะปลูกเป็นการค้าเนี่ยเขาจะปลูกหมากสูงเพราะมันจะให้ผลผลิตมากกว่าหมากเตี้ยมันสะดวกกว่าแต่ผลผลิตจะน้อยกว่า
0: อาจารย์คะแล้วปลูกได้ทุกพื้นที่ไหมคะ
2: ทั่วประเทศทำไมนะปลูกได้หมดนะครับมันชอบชื้นไม่ชอบแฉะแล้วก็ไม่ชอบน้ำขังเนา
0: ะ
2: มาเป็นพืชรากตื้นหากินผิวดินนะครับแล้วทำดินให้ร่วนๆตรงไหนที่เป็นดินเหนียวหรือที่แฉะหน่อยก็ยกโคกให้มันหน่อยหรือทำร่องน้ำระบายให้ดี
0: ค่ะ
2: ได้ครับครับผม
1: ยกร่องขึ้นมาปลูกเป็นร่องจะดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพอ
2: ร่อง
1: ทำร่องอ่ะข้อดีก็คือเวลาฝนตกลงมาน้ำมันจะขังอยู่มันก็จะได้น้ำนั่นน่ะเราก็ใช้วิทใช้แคงวิทใช้
0: แคง
1: คือแคงภาษาคนภาคกลางนะเขาเรียกแคงอาจารย์ที่มันเป็นไม้ยาวๆแล้วก็ต่อด้วยกระป๋องถังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิท
0: ก็อย่างงี้เหรอ
1: มันจะเป็นถังเป็นเอานึกภาพหม้อที่เราทำกับข้าวอ
0: ่
1: ะหม้อใบเล็กๆอ่ะเอามามัดที่ปลายไม้ไผ่ยาว
0: ๆ
1: เพราะว
0: ่
1: าเพราะว่าท้องร่องมันลงไปลึกไงแล้วก็วิดน้ำขึ้นมาอีสานเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ภาคกลางเขาเรียกแคง
2: ทั้งอีสานไม่เคยมีคนใช้เท่าไหร่นะแต่ภาคกลางจะใช้เยอะจะเรียกว่าแคงไง
1: แคง
2: แล้วพอเขาจะมีวิธีการด้วยนะเราตักน้ำขึ้นมาแล้วเราจะกระดกยังไงให้น้ำมันกระจาย
1: ใช่
2: นะครับให้มันบานนะครับมันมีเทคนิคอยู่นะถ้าคนทำไม่เป็นพอตักขึ้นมามันก็จะไปกระจายเนาะ
1: ใช่
2: มันก็จะได้ที่พื้นที่น้อย
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าผมเองนี่เป็นเด็กชาวสวนอยู่เกือบ20ปี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช้แคงรดน้ำในสวนกับทุกวัน
1: กบมีประสบการณ์เหมือนกันตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะไปพักที่บ้านไปพักบ้านเพื่อนอยู่ที่จังหวัดนนท์เขาก็จะมีสวน
0: ส้
1: มสวนส้มโ
0: อ
1: สวนส้มโอมีทุเรียนด้วยมีมะละกอด้วยแล้วส่วนใหญ่คนเมืองนนท์เขาก็จะปลูกแบบยกร่องเงี้ยถ้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้แคงรดโอ้โหครั้งแรกไข้ขึ้นเลยทำไม่เป็นแต่มันต้องใช้จังหวะเหมือนที่อาจารย์บอกมันไม่ใช่ว่าใครก็จะแบบอันนี้ได้แต่ว่าต้องแข็งแรงด้วยนะ
2: ค่ะแล้วก็ได้เล่นกล้ามแขนด้วย
1: โอ้โหนั่นแหละสุขภาพดีไปด้วยนะ
2: ค
1: ่ะมาต่อกันที่
2: เรื่องดีกว่าน้องเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไปเรียกอื่นก็ได้เรียก
1: ไปเรื่องศัตรูพืชกันดีกว่าค่ะ
2: นะครับศัตรูพืชเนาะมันจะมีทั้งเรื่องของโรคและก็มแมลง
1: ค่ะ
2: ครับแต่เอาเรื่องมแมลงก่อนแล้วกันนะครับมแมลงเนี่ยตอนเนี้ยต้องบอกว่าค่อนข้างรุนแรงมากนะครับจริงๆแล้วโดยปกติถ้าฝนตกตามปกติเนี่ยมแมลงจะน้อยนะครับมแมลงก็กลัวฝนเหมือนคนเลยครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตก็กลัวฝนแต่เนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยฝนมันตกน้อยแล้วมันทิ้งช่วงนะครับแล้วเราสังเกตว่ามันจะมีลมกับทิศอยู่ตลอดเวลาลมกับทิศก็คือปกติมันผมว่าพัดจากใต้ขึ้นเหนือเนาะ
0: ค่ะ
2: แต่เราสังเกตว่าเดี๋ยวมันจะแปรปรวนมันจะพัดจากเหนือลงใต้หรือพัดจากออกไปตกเนี่ยพอลมเปลี่ยนทิศเนี่ยเราจะเห็นแมลงปอบินนะครับถ้าแมลงปอบินเมื่อไหร่แสดงว่าแมงมากับล
0: ม
2: ลมพัดมแมลงมานะครับมแมลงเนี่ยโดยเฉพาะเพี้ยไปไรแดงพวกเพี้ยต่างๆเนี่ยตัวมันเล็กมันบินได้ไม่ไกลนะครับแต่ที่มันมาถึงแปลงเราได้เนี่ยเพราะว่ามันมากับลมพามาน ะครับดังนั้นเนี่ยพอลมพัดกับพิษเนี่ยมแมลงจะทิ้งตัวกับไข่ไปที่แปลงอาหารของมันมันมีสัญชาตญาณนะครับมันจะสัมผัสช่วงที่ลมพัดปกติเนี่ยก็จะหอบกลิ่นพืชไปกับลมมันก็เกาะอยู่ที่เหนือลมมันก็จะทราบว่าใต้ลมมีพืชอาหารอะไรพอลมเปลี่ยนทิศมันจะทิ้งตัวกระไข่ไปกับลมเพื่อไปที่แปลงพืชนั้นนะครับ แล้วพอมันทิ้งตัวกับไข่ไปกับลมเรามองไม่เห็นเพราะตาเราไม่ดีแต่แมลงปอเนี่ยตามันดีมันก็จะมาโฉบกินแมลงนะครับเมื่อวานผมไปอบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ที่ธ.ก.ส.ที่โนนสูงนะครับไปอบรมมา2วันผมก็ถามว่าเคยเห็นแมลงปอบินไหมบอกเห็นเกือบทุกวันแหละเห็นแล้วรู้สึกยังไงเฉยถ้าเฉยๆนี่แย่แล้วนะครับเพราะถ้าเราเห็นแมลงปอบินเมื่อไหร่อันนั้นคือเครื่องเตือนภัยว่าแมลงกำลังบุกนะครับดังนั้นเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่เนาะว่าท่านปลูกอะไรอยู่ถ้าเห็นแมลงปอบินนี่อันตรายนะครับถ้าปลูกข้าวเพี้ยไปมานะครับถ้าปลูกมันตำลังเนี่ยไม่ว่าเพี้ยไปเพี้ยแป้งไรแดงเนี่ยมาทั้งชุดนะครับตอนเนี้ยนะครับพอฝนทิ้งช่วงปุ๊บเนี่ยแมลงจะมากันแบบยกขยงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องระวังที่สุดก็คือท่านต้องดูว่าถ้าลมพัดกับทิศแล้วมีแมลงปอบินปลูกอะไรไว้เตรียมฉีดยาจะเป็นสมุนไพรจะเป็น

0: เลยครับใครที่ปลูกพืชตระกูลส้มมะนาวมะกรูดเนี่ยไปเยอะกว่านะครับนะครับต้องเรียกว่าต้องฉีดยาทุก7วันละ
1: ต
0: รงนี้นะนั่นเรียงพอว่าเนาะใครที่ปลูกพืชตระกูลแตงนะครับนอกจากพิยามาแล้วยังไม่ว่างนะครับ
1: ค่ะ
0: ชื่อลาครับนะครับอย่างวันนี้ที่พิมายเนี่ยฟ้าปิดเนาะเขาเรียกว่าฟ้าปิดนะครับหรือว่าแค่อย่างเมื่อวานมีฝนไปปล่อยมาหน่อยแล้ววันนี้ฟ้าปิดโอ้โหงานเข้าแล้วครับนะครับพืชตระกูลแตงทุกชนิดนะฮะไม่ว่าแตงกวาแตงโมแตงล้านฟักแตงแตงฟักทุกชนิดพืชไม้เลี้ยงทุกชนิดนะครับเตรียมไว้เลยราน้ำค้างนะครับบุกทุกที่นะครับตอนนี
1: ้
0: นะครับแล้วปีนี้สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือเราสังเกตว่าฤดูกาลเนี่ยปกติแล้วตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปถึงภาคเหนือภาคอีสานเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยภาคใต้จะเป็นฤดูแล้งนะครับ
1: ค่ะ
0: พอเราหมดฤดูฝนเราเข้าฤดูแล้งภาคใต้จะเข้าฤดูฝนแต่เนี่ยมันจะสลับกันนะครับแต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยภาคใต้ฝนก็ตกนำเราไปด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ภาคอีสานฝนจะตกน้อยลงมันเกิดอะไรขึ้นก็คือเอลนิโยนั่นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทีนี้ปัญหาก็เกิดนะครับเพราะเมื่อฝนฟ้ามันตกต้องไม่ตามฤดูกาลนะครับผลผลิตมันก็จะเสียหายนะครับยกตัวอย่างเองตะกี้เชื้อราเนา
1: ะ
0: โดยเฉพาะราน้ำค้างนะครับในพืชตระกูลแตงทุกชนิดนะครับฉะนั้นราน้ำค้างเนี่ยหรือกระทั่งราในผักบุ้งนะครับในตำลึงเนี่ยนะในผักบุ้งเขาเรียกโรคราตะนิ่งขาวนะครับตรงเนี้ยมันจะระบาดรุนแรงมากนะครับเองถ้ามันระบาดเนี่ยเราต้องฉีดยาป้องกันไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่เนี่ยมันจะเอาไม่อยู่เอาไม่ทันนะครับทีนี้เนี่ยไอ้พวกเชื้อราชั้นต่ำนะฮะราน้ำค้างอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องใช้ยาก็เรียกว่าเอาราชั้นยากำจัดราชั้นสูงกับราจำกัดชายชั้นต่ำเนี่ยผสมรวมกันคือต้องใช้ทั้งชั้นสูงกับชั้นต่ำผสมกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโรคราน้ำค้างเนี่ยเขาจะใช้แมนโพเซตกับเมทาเล็กซินผสมกันนะครับแล้วก็ไปฉีดถึงจะป้องกันได้หรือโรคราสนิมขาวในผักบุ้งในตำลึงอะไรพวกนี้นะนะครับแต่ตอนหลังเขาผลิตยาตัวหนึ่งชื่อว่าไดเมโทมอกนะครับซึ่งไม่ต้องผสมแล้วเอาไปฉีดได้เลยนะครับก็จะสามารถป้องกันพวกโรคราสนิมขาวโรคราน้ำค้างอะไรต่างๆได้นะครับและตอนนี้เนี่ยมันยังมีแถมกว่านั้นนะพวกเปลือกปลูกต้นโอพวกปลูกพืชตระกูลส้มทั้งหลายมะกรูดมะนาวเนี่ยมันยังมีปัญหาโรคเปลือกแตกยางไหลอีกนะครับเปลือกแตกยางไหลก็คือจะว่าผิวเปลือกเนี่ยมาจะมีแผลอยู่แล้วพอฝนตกครั้งแรกเนี่ยมันก็จะพาเอาฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคต่างๆบนอากาศลงมากับน้ำฝนนะครับแล้วพอไปเข้าที่แผลมันก็จะทำให้เชื้อราเนี่ยเข้าไปทำลายทำให้เกิดโรคเปลือกแตกยางไหลด้วยแต่ถ้ามันตกต่อเนื่องเนี่ยไอ้ฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคต่างๆบนท้องฟ้ามันจะหายไปนะครับมันจะไม่น่ากลัวเหมือนกับไอ้ที่ตกบ้างไม่ตกบ้างในวันนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงอันตรายของคนที่ปลูกพืชนะครับไม่ว่าท่านปลูกพืชชนิดไหนแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ทิศไหนของประเทศไทยบอกว่าทั่วทิศถิ่นไทยโดนหมดนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเตือนพี่น้องเกษตรกรเนาะทั้งเรื่องของมาแรงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเชื้อราต่างๆเนี่ยนะฮะท่านปลูกอะไรไว้เนี่ยท่านต้องมันสังเกตต้องหมั่นสำรวจแปลงนะครับแล้วถ้าพบแต่แรกเนี่ยตัดแต่งส่วนที่พบนะไม่ว่าโรคหรือมาแรงหรือกำจัดทิ้งออกไปแล้วก็รีบฉีดยาป้องกันไว
1: ้
0: นะฮะโดยเฉพาะเชื้อราเนี่ยนะครับถ้ามันลงได้ระบาดแล้วเนี่ยยกตัวอย่างในพืชตระกูลแตงนะภายใน3วันมันระบาดทั่วแปลงนะครับ
1: โอ้โหไวมากเลยนะ
0: ผลผลิตเสียหายทั้งหมดนะครับ
1: มันมีข้อสังเกตไหมอาจารย์ข้อสังเกตว่าลักษณะแบบไหนมันเป็นราน้ำค้างราขาวเนี่ยค่ะ สนิมขาว
0: ข้อสังเกตเนาะถ้าเป็นพืช

0: ที่มีหนวดคือที่มีหนวด
1: พวกยอดตำลึงพวกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ยอดตำลึงอะไรพวกนี้
2: ม
0: ันห
2: ักบ้าง
0: ที่ที่หนวดมันฮะมันจะเป็นที่หนวดก่
1: อ
0: นหนวดมันจะเป็นจุดสีน้ำตาลนะครับถ้าเป็นพืชอย่างเช่นผักคะน้าผักบางตุ้งมันจะเป็นใต้ใบจะเป็นใยขาว
1: ๆ
0: นะครับตำลึงก็จะเป็นที่หนวดที่ยอดนะครับแล้วถ้าเป็นเยอะก็จะเป็นที่ใต้ใบขาวๆเป็นฝ้าขาวๆนะครับหรืออย่างเป็นจุดขาวๆนะครับพืชตระกูลแตงกะหล่ำปีผักกาดขาวโดนทั้งหมดนะคร
1: ับ มันจะเป็นรอยด่างๆหรือว่ามันจะเป็นแบบแป้งๆคะเป็นด่างๆเลยใช่ไหม
0: เป็นแป้งๆเลยฮะเป็นแป้งๆขาวๆ
1: อันนี้มันคล้ายกับที่ต้นมะละกอที่บ้านเป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเป็นขาวแป้งๆเนี่ยค่ะ
0: ครับแล้วก็ถ้าเป็นในพวกผักคะน้าผักบางตุ้งเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเป็นเส้นใยเหมือนใยแมงมุมอ่ะนะฮะขาวนะฮะอันนั้นละชัดเลยละเขาละนะครับแล้วถ้าเราไม่รักษาเนี่ยมันก็จะทะลุขึ้นมาหน้าใบแล้วก็แห้งไปเปลวผิวก็จะเสียไป
1: เ
0: ป็นในผักบุ้งก็คือขายไม่ได้เลยเพราะว่าใบมันจะเริ่มเหลืองแล้วก็เป็นจุดด่างทั้งใบทั้งต้น
1: เนี่ยที่น่ากลัวเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันไปไวอ่ะสามวันเท่านั้นเนี่ย
0: อากาศอย่างนี้นะฮะวันเดียวก็น่าจะไปครึ่งแปลงแล้ว
1: ชื้นชื้นด้วย
2: ฟ้าปิด
1: ฟ้าปิด
0: แล้วฟ้าปิด
1: น
0: ะแล้วมีมีลมพัดหน่อยๆด้วยนะโอ้โห
1: ไปไว
0: เชื้อราเนี่ยมันไปกับลมก็ได้นะครับไหลไปกับน้ำก็ได้ไปกับเราก็ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโอ้งั้นวันนี้เลยต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเนา
1: ะ
0: ที่น้องที่ทำการเกษตรอยู่ต้องระวังไอ้ที่ปลูกทุเรียนนะครับช่วงนี้เนี่ยนอกจากโรครากเน่าโคนเน่าที่ระบาดอย่างหนักแล้วนะครับเชื้อราบนต้นด้วยเนา
1: ะ
0: เชื้อราบนต้นเชื้อราที่ใบนะครับท่านต้องป้องกันให้ดีนะครับไม่งั้นในท่านหมดหน้าฝนทุเรียนท่านจะไปก่อนนะครับนะครับต้องระวังให้ดีครับก็ฝากเอาไว้นะครับวันนี้ครับ
1: ช่วงแรกนี้นะคะก็อาจารย์มาให้ข้อแนะนำดีๆเรื่องของการดูแลต้นไม้โดยเฉพาะคนที่ปลูกพวกผักจะเป็นส่งขายหรือว่าจะปลูกกินอะไรก็ตามนะคะต้นไม้ต่างๆที่มันมีปัญหาช่วงนี
2: ้
1: มันกำลังแบบระบาดได้ดีคือเขาเรียกว่าแพร่ได้ดีแพร่กระจายนี้ไม่ใช่ว่าออกลูกออกหลานเป็นต้นไม้นะเป็นเชื้อ
2: ศ
1: ั
2: ตรูพืชต่างๆ
1: เชื้อรานะคะราขาวแล้วก็ราน้ำค้างก็ต้องรู้วิธีการสังเกตเหมือนที่อาจารย์แนะนำไว้แล้วค่ะ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: คูณทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลื ืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
9: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: นะทุกคน
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: 13:42 นะคะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะอาจารย์ทองยังอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาละ
1: ค่ะ
2: ค่ะคุณแตงจากจังหวัดอยุธยานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
10: จะถามเรื่องมะละกอค่ะ มะละกอเนี่ยตอนนี้เขาสูงเขาสูง3เมตรประมาณนะคะแล้วก็แต่แอน้ำก็ใส่วันเว้นวันแต่ทีนี้ต้นของเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าใบอะค่ะใบจะเน่าหมดเลยอย่าสามารถมันเป็นเพราะอะไร
1: อ๋ออาจารย์คะ
0: ครับปลูกในที่แดดหรือมีร่มบัง
10: มีแดดค่ะ
0: แต่ทั้งวันนะ
10: ค่ะ
0: ดินเป็นดินอะไรดินเหนียวดินร่วนดินทราย
10: ดินเหนียวค่ะ
0: จะยกโคกไหม
10: ไม่ค่ะปลูกพื้นบ้านเองมันขึ้นเองอะค
0: ่
10: ะ
1: อ
0: ๋อนั่นน่าจะมีปัญหาจากระบบรากเน่าคนเน่าแล้วก็ส่งผลขึ้นไปตรงที่อาหารส่งไม่ขึ้นนะครับอะไรแสดงอาการที่บนต้นที่ใบนะครับวิธีแก้นะครับตอนนี้ถ้าจะช่วยมันไม่รู้จะทันไหมนะไม่รู้ว่ามันอยู่ในขั้นไหน ICU หรือยังนะครับแต่ยังไม่ ICU ก็คือเป็นร่อง
10: มันก็หลายใบค่ะอาจารย์คะ
0: ต้นแล้วใบ
10: มันจะหลายตู้ไอ้ถ้าหลายใบเยอะ
2: เดี๋ยวคุณแตงฟังอาจารย์ก่อนนะคะ
10: ค่ะ
0: ไอ้ซอกร่องน้ำตรงโคนต้นเนี่ยเวลาฝนตกหรือรดน้ำให้มันไหลได้เร็วที่สุดนะครับหาไทโคเดม่านะครับพอเราสามด้วยไทโคเดน่าไปลดลงให้บริเวณโคนต้นลดที่เราไปช่วยรักษาให้ระบบรากมันดีนะครับส่วนใบที่เสียเนี่ยตัดแต่งออกถ้าทำได้นะตัดแต่งออกนะครับตอนนี้ออกลูกหรือยัง
10: ยังค่ะ
0: พอถ้ายังเนี่ยตัดยอดบริเวณส่วนตรงปลายตัดทิ้งไปเลยแล้วเดี๋ยวให้มันแตกยอดใหม
10: ่นะ
0: คร
10: ับ
0: ครับแล้วเราจะตัดออกแล้วเนี่ยเลือกตัดวันที่มีแดดเนาะฟ้าคึ้มๆอย่าเพิ่งตัดเดี๋ยวฝนตกนะครับหรือจะตัดแล้วจะเอาปูนไปทาสักหน่อยก็ได้
10: เอาปูนเหรอคะปูนแดงเหรอคะ
0: ปูนกินหมากก็ได้ฮะปูนกินหมากปูนแดงหรือจะเอาปูนขาวผสมน้ำข้นๆหน่อยแล้วทาบริเวณแผลเวลาตัดเนี่ยตัดเฉียงๆเนาะอย่าไปตัดตรงๆน้ำมันจะได้เข้าได้น้อยลงนะครับครับผม
2: ค่ะ
1: โอเคนะคะ
10: ค่ะค่ะให้ทาสาปูนนะคะ
0: สาปูนบริเวณรอยแผลที่ตัดนะครับ
10: เยอะนะไม่เยอะไปไหมถามไม่เยอะค่ะค่ะขอบคุณมากอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะใครที่สนใจอยากจะสอบถามเรื่องของการเกษตรการปลูกต้นไม้การเตรียมดินหรือว่าจะรดน้ำใส่ปุ๋ยยังไงนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์022769721ค่ะ
2: วันนี้เราใช้เบอร์นี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ดิฉันบอกท่านผู้ฟังผิด
1: ไปเบอร์ไหนคะ
2: ไปเบอร์18
1: ไม่เป็นไร เราเปลี่ยนใหม่นะคะ022769721นะคะเบอร์นี้เลยค่ะเผื่อว่าใครที่ฟังอยู่นะคะที่อยากจะสอบถามก็โทรเข้ามาได้ส่วนทางออนไลน์ค่ะ
2: มีคำถามนะคะจากแม่แต๋วแววค่ะฝากถามอาจารย์ทองต้นมะเดื่อฝรั่งหรือลูกฟิกใบมันเป็นแบบสนิมแล้วก็ร่วงค่ะแบบนี้เรียกว่าโรคราสนิมใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเด็ดใบจนหมดแล้วมันจะหายไหมคะโดยที่ไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าตอนนี้ลูกกำลังดกไม่อยากจะฉีดยาค่ะ
0: ก็ถ้าจะทำในกรณีนั้นก็คือตัดแต่งส่วนที่เป็นออกนะครับแล้วก็ใช้พวกสารชีวพันธุ์ก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกไทโคเดอร์มาผสมกับ DS บาซิลัสตัตติลิสนะครับสารชีวพันธุ์นะครับหรือจะใช้อย่างที่ผมเคยบอกใช้ขาแก่นะครับขาแก่กับเปลือกมังคุดหรือขาแก่กับหมากแล้วหมักกับเหล้าแล้วก็ไปฉีดนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้อันตรายต่อลูกผลหรือเราจะเอามากินก็ไม่มีอันตรายนะครับก็ใช้สารชีวพันธุ์แต่ถ้าตัดออกอย่างเดียวเนี่ยโอกาสเป็นอีกอย่างเยอะนะเพราะว่าอากาศมันยังเอื้ออยู
2: ่
0: นะครับเป็นโรคราสนิมครับใช่ครับ
1: ก็ปลาสนิม
2: ค่ะเด็ดใบอย่างเดียวอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะ
1: โรคเขาเรียกโรคอะไรนะโรคราสนิมนะคะ
0: ต้นลีลาวดีเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหเป็นเยอะมาก นะครับครับผม
1: ค่ะ
2: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านค่ะโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะที่เบอร์02-276-9721ค่ะ02-276-9721ค่ะ
1: ค่ะเบอร์02-276-9721นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะทีมงานรับสายหลังใหม่นะคะตอนนี้มีสายอีกหนึ่งสายเข้ามาแล้วนะคะจากอำนาจเจริญค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณทัศนีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
11: อยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะเกี่ยวกับพอดีหนูมีเม็ดสะเดาที่ตากแห้งไว้ค่ะอยากจะรู้วิธีที่จะหมักเม็ดสะเดาไว้ฆ่าหนอนนะคะ
0: เม็ดสะเดาเนี่ยส่วนที่มีฤทธิ์ที่สุดก็คือเม็ดในมันนะครับคือเม็ดสะเดามันจะมีเขาเรียกกะลาเนาะกะลาก็เป็นส่วนที่แข็งๆหุ้มเม็ดในอีกทีนึงฉะนั้นถ้าเราจะหมักเม็ดสะเดาเนี่ยจะต้องทุบให้มันแตกหรือเราไปบดให้มันแตกนะครับเพื่อให้ถึงเนื้อในมันแล้วถ้าเอาไปหมักเนี่ยต้องหมักกับแอลกอฮอล์เท่านั้นนะครับจะเป็นหมักน้ำเปล่าเนาะมันออกฤทธิ์น้อยมันดึงสารออกมาได้น้อยในเม็ดสะเดามันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าอาซาดีเล็กซินนะครับต้องหมักกับแอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวนะครับมันถึงจะดึงสารตัวนี้ออกมาแล้วเวลาใช้เราก็จะใช้ประมาณ100 ซีซีผสมน้ำ20 ลิตรมันจะค่อยๆไหม้มาแรงเบื่ออาหารไม่ลอกคราบแล้วก็เป็นหมันครับ
11: อ๋อแล้วเราหมักไว้กี่วันนะคะอาจารย์
0: หมักไว้สัก3 วันเลยก็ดีนะครับ
11: 3 วัน
0: เราใส่เหล้าพอท่วมเนาะใส่เหล้าให้ท่วมเลยคร
11: ับ ค่ะหมักไว้3 วันหนูอยากรู้วิธีขยายพุทราสามรสหน่อยค่ะอาจารย
0: ์โอ้โหพุทรานี่ตอนไม่ได้เนาะนะครับพุทราเป็นพืชที่ตอนไม่ได้นะครับมีอย่างเดียวคือเพาะเม็ดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนยอดจะเสียบจะทาบจะอะไรก็ว่าไปนะครับที่ไม่ก็คือเอาเม็ดมันไปเพาะให้มันขึ้นไปเป็นต้นมันนะครับพุทรานี่ตอนไม่ได้ครับครับผม
11: โอ้หนูก็ลองตอนดูกี่ทีแล้วไม่ได้ผลสักครั้ง
0: ไม่ได้ครับพุทราตอนไม่ออกครับ
11: ครับค่ะอีกนิดนึงค่ะอาจารย์หนูอยากรู้วิธีดูแลต้นไม้การใส่ปุ๋ยหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลไม้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือลำไยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้ผลทั่วไปอะค่ะ
0: อ๋อครับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าฟื้นฟูต้นเนาะฟื้นฟูต้นก็คือเริ่มจากดินก่อนเนาะก็คือเราก็จะมีการพรวนดินหาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไปใส่แล้วก็เอายาไปรดเพื่อรักษารากนะครับจะเป็นพวกสารเคมีกับเมทาเล็กซินพวกฟอสฟอรัสแอซิดเวจะเป็นไซโคเดอร์มาก็ได
1: ้
0: ส่วนทางใบเนี่ยเราจะทำการตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งเล็กๆกิ่งฝอยๆกิ่งทะแยงกิ่งกระโดงออกแล้วก็ตัดปลายกิ่งที่ออกลูกแล้วออกเพื่อให้มันแตกใบใหม่นะครับแล้วพืชบางชนิดเนี่ยก็จะตัดแต่งเพื่อให้มันออกใบใหม่2-3 ชุดแล้วต้นที่เราตัดแต่งเนี่ยมันจะให้ผลผลิตดีแต่ถ้าเราไม่ตัดแต่งออกผลผลิตจะลดลงทุกปีครับครับผม
11: แล้วการใส่ปุ๋ยล่ะคะอาจารย์หลังจากที่เราเก็บ
0: หลัง
11: เสร็จแล้ว
0: ก็คือทางดินเนี่ยเราจะเน้นปุ๋ยคอกปุ๋ยหลักก่อนเนาะเพื่อไปฟื้นฟูระบบรากทำให้ดินดีแล้วหลังจากมันเริ่มแตกยอดอ่อนเนี่ยเราก็อาจจะเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผสมด้วยปุ๋ยตัวหน้าสูงอย่างเช่น16-88หรือเอายูเรียผสมไปหน่อยเพื่อเร่งให้มันแตกใบนะครับให้ใบมันแตกให้เร็วนะครับเพื่อจะทำใบชุดที่2ที่3ครับ
1: ครับ
11: ค่ะค่ะค่ะ
1: ค่ะโอเค
11: แล
1: ้
11: วค่ะ
1: เชิญค่ะ
11: ยังค่ะอาจารย์คะอาจารย์รู้จักเห็ดที่เกิดขึ้นที่โคนต้นยางนาไหมคะ
0: เห็ดเกิดขึ้นโคนต้นยางนามันมีหลายชนิด
1: มันต้องดูเห็นลักษณะของเห็ดนะ
11: มันเป็นดอกสีขาว
0: มันมีเยอะนะฮะแล้วมันก็มีทั้งเห็ดที่กินได้
1: แล้วก็เห็ด
0: ที่จะทำให้ต้นไม้ตายด้วยนะครับ
11: อันนี้น่าจะ
0: คือมันไปกินที่รากของต้นไม้อ่ะกินจนต้นตายเลยนะครับ
11: อ๋อ ค่ะค่ะถึงว่าโอเคขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: ค
2: ุ
1: ณทัศนีนะคะจากอำนาจเจริญค่ะ
2: ค่ะ
1: มาถามทางคำถามออนไลน์นะคะคุณสุเทพกุยวงศ์ค่ะฝากถามอาจารย์ว่าซื้อต้นมะกรูดมาจากตลาดนัดค่ะเอามาปลูกแต่ปรากฏว่ามันไม่โตจะใช้ดินอะไรดีครับเพราะว่าที่บ้านของคุณสุเทพเนี่ยมันเป็นดินที่มันมีแต่หินอาจารย์คะ
0: เป็นคำถามที่แปลกเนาะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรดีอันนี้ใช้ดินอะไรดี
1: ใช้ดินอะไรดี
0: นะครับพืชทุกชนิดชอบดินร่วนนะครับฟันคงไปเลยเนาะทุกชนิดนะครับอาจจะมีพืชบางชนิดที่ปลูกได้ในดินเหนียวคือมันทนได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันชอบพืชบางชนิดอาจจะโตได้ในดินทรายแต่ไม่ได้แปลว่ามันชอบดังนั้นถ้าให้มันเลือกมันชอบดินร่วนนะครับทีนี้ของคุณมีแต่หินเนี่ยก็คือคุณต้องไปหาดินมาเติมนะครับอย่างเช่นถ้าแถวบ้านมีกอไผ่คุณก็ไปขุดเอาดินโคลนกอไผ่ที่มีรากไผ่ใบไผ่เอามาเติมข้างบน
1: ไม่จำเป็นต้องไปซื้ออ
0: ย่างเงี้ยได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเราไปซื้อดินถุงมาเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับดินถุงส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่เนา
1: ะ
0: ส่วนใหญ่คือ 99% ไม่ได้หมัก
1: เขาผสมเลยใช่ไหม
0: ใบไม้ใบหญ้ามาผสมดินแล้วไปเย็ดถุงขายเลยนะครับทีนี้พอเรามาทำเป็นดินปลูกเราซื้อมาถึงก็เทใส่กระถางใส่เข่งใส่อะไรใส่หลุมกระดามแล้วเอาต้นไม้ลงปลูกเอาน้ำลดมันจะเกิดการหมักเกิดความร้อนเกิดจดแล้วก็ไปทำให้ระบบรากเสียนะครับดินถุงถามมาใช้ได้ไหมได้แต่คุณต้องเอามาซื้อมาทิ้งไว้ก่อนหรือไม่คุณต้องเตรียมหลุมแล้วก็เอาน้ำลดสักสามวันครั้งสามวันครั้งสักห้าหกครั้งนะครับเพื่อให้มันหมักเสร็จก่อนแล้วก็เอาต้นไม้ลงปลูก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแต่ถ้าดินที่ดีที่สุดคือดินโคลนกอไผ่ไปขุดมาแล้วมาเติมแล้วปลูกได้เลย
1: เพราะว่า
0: โคลนกอไผ่จะมีจะมีไซโคเดม่าอยู
2: ่
0: ช่วยให้รากดีด้วย
1: อันนี้เป็นทริคที่อาจารย์แนะนำมานะคะ
2: ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจากคุณอุทัยนะคะอยากทราบวิธีเพาะลูกหมากค่ะทำยังไงดีคะอาจารย
1: ์เห็นไหมมีคนสนใจเยอะ
0: อยากปลูกหมากเลย
1: คร
0: ับก็ต้องรอจนกระทั่งลูกมันเริ่มเปลี่ยนสีเนาะผิวมันจะเริ่มออกสีเหลือง
2: ๆ
0: นะครับผิวของผลเนี่ยนะครับออกเริ่มเหลืองๆเนี่ยก็คือแก่แล้วนะครับเราก็เก็บลงมานะครับอาจจะเอามาวางไว้จนกระทั่งมันเปลี่ยนเป็นออกสีน้ำตาลหน่อยก็ได
2: ้
0: นะครับแล้วก็ปาดต้นปาดหัวหน่อยแล้วก็วางบนดินนะฮะไม่ต้องไปกบลงไปนะครับก็วางหรือจะกดลงไปสักครึ่งลูกนะครับบางคนก็จะวางแล้วก็ดินเลยโรยๆแล้วก็ลดน้ำเดี๋ยวมันก็จะแทงยอดขึ้นมา
1: ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอาจารย์คะขอต้อนรับนะคะทางด้านของคณะกรรมการสมาคมวิทยุกระจายเสียงสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ยังมีท่านที่ปรึกษาสมาชิกสมาคมนะคะวันนี้โอกาสดีมาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราในนามของเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงรายการทั่วทิศถิ่นไทยซึ่งตอนนี้เราออกอากาศอยู่นะคะแล้วก็พูดคุยกับท่านวิทยากรที่เป็นปราชญ์เรื่องของการเกษตรแล้วก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หลายท่านอาจจะเคยได้ยินอาจารย์ทองธรรมดานะ
2: คะ
1: จะเป็นผู้รอบรู้เรื่องของการเพาะปลูกนะ
2: คะ
1: แต่ว่า
2: ช่วงนี้เป็นการท้ายรายการแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งคำถามทันไหมคะพี่กบ
1: ค่ะ
2: คุณกากมลค่ะถามอาจารย์ว่าฝนตกบ่อยผักไม่ว่าจะเป็นโหระพาหรือว่าใบกะเพราค่ะใบมันเหลืองมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์อาจารย์สั้นๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ตั้งแต่ทางดินเลยเนาะทำทางระบายน้ำให้เร็วนะครับแล้วก็หาปูนขาวก็ได้นะครับไปหวานช่วยหน่อยนะฮะเพื่อลดการเกิดเชื้อราแล้วถ้าทำได้มากกว่านั้นก็คือไซโคเดม่าครับเอาไปลดช่วยนะครับก็จะช่วยได้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเอาปูนขาวสักครึ่งกิโลละลายน้ำสักสิบลิตรนะครับแล้วก็กรองเอากากออกแล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่วต้นฉีดลงดินด้วยนะครับก็จะไปลดการเกิดเชื้อราแล้วก็จะทำให้ใบไม่เหลืองครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะอาจารย์มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะอาจารย์คะฝากทิ้งท้ายนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ครับก็ช่วงนี้อย่างที่บอกเป็นต้นรายการเนาะเป็นช่วงที่เรียกว่าปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนก็คือว่ามันทั้งโรคทั้งระแรงเนี่ยช่วงนี้จะระบาดค่อนข้างรุนแรงนะครับพี่น้องก็จะต้องทำการป้องกันนะครับแล้วถ้าใครดูแลแล้วเกิดปัญหาอีกนะฮะสามารถโทรมาที่ผมได้ที่0611242859
1: ค่ะ
0: 0611242859 8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเนาะมีเป็น ID Line ด้วยท่านก็เป็นเพื่อนผมแล้วก็ถ่ายรูปส่งรายมาให้ผมนะครับต้นที่ปลูกมีปัญหาเราก็จะตอบให้ว่าวิธีป้องกันแก้ไขทำอย่างไรครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดาจากพิมายนะคะอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อาจารย์คะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้โทษที่ถิ่นไทยหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ตอนนอตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธริศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปหน้าห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นเดิมทาง
4: สามรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
5: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นแรกศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและประเด็นที่2ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งเช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเตรียมขอศาลออกหมายจับชาวลาว2รายผู้ร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติน
6: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายรับจ้างลำเลียงยาเสพติดภายในซอยรางน้ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางเป็นจำนวนมากก่อนสืบสวนขยายผลจนพบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังและทำหน้าที่สั่งการเครือข่ายเป็นชาวลาว2รายขณะนี้สำนักงานปปส.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาชาวลาวทั้ง2รายเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สินของเวเนซุเอลาเพื่อช่วยบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายบาดเจ็บกว่า 16,700 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกเกือบ 18,000 ราย นอกจากนี้อาคารสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเน้นย้ำว่าเวเนซุเอลามีทรัพย์สินที่ถูกอายัดอยู่ทั่วโลกซึ่งสามารถนำมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้นอกจากนี้เวเนซุเอลายังต้องการเงินทุนสำหรับโครงการสร้างงานและโครงการด้านการศึกษาอีกด้วยปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยอำเภอศรีเทพอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอด่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอเขาชัยสนอำเภอกงราอำเภอบางแก้วอำเภอป่าบอนอำเภอตะโมดอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอแม่ลานอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอบันเดงสตาอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอตากใบอำเภอสงไห่โกลกอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 72%ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอตะปงจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันยุราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz
2: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: ลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: You are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 นจนถึง 15:00 นตรงออกอากาศพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมเพิ่มมูลค่าเรื่องของกาแฟค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองที่ได้มีการผนึกกำลังระหว่างเขาช่องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะมีการพูดถึงการยกระดับกาแฟ8ริ้วเชื่อมการศึกษาการลงทุนแล้วก็ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะโดยนางสาวดารินันท์นันทวงศ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่และชุมชนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือEECO ได้มีการเปิดเผยว่าได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการลงทุนในพื้นที่ EEC ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนนำร่องพัฒนาเมืองกาแฟในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับชุมชนในพื้นที่ค่ะล่าสุดนะทาง EECO ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนภายใต้แนวคิดจากเมล็ดกาแฟสู่โอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังองค์ความรู้ค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดสู่โครงการยกระดับมูลค่าของกาแฟส่วนทางด้านของนางสาวดวงพรผู้พกาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ระบุว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรเดิมโดยกาแฟ8ริ้วเนี่ยยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การปลูกแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่ะส่วนนายอาวิชจิระเลิศพงษ์ผู้บริหารบริษัทเขาช่องนะคะบอกว่าความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจมหาวิทยาลัยแล้วก็ชุมชนภายใต้การสนับสนุนของ EECO ก็จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในพื้นที่สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและอัตลักษณ์ใหม่ให้กับกาแฟไทยพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกค่ะ
2: สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
3: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
2: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening to ECE Inside.
1: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พูดถึงเรื่องของสถิติการลงทุนในเขต EEC ช่วง5เดือนแรกของปี69ภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542มีจำนวน161รายซึ่งก็คิดเป็น 30% ของนักลงทุนต่างชาติในไทยซึ่งเพิ่มขึ้น32รายหรือว่า 25% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68ที่มีการลงทุนอยู่ที่129รายมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC นะคะอยู่ที่ 59,939 ล้านบาทคิดเป็น 39% ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นนักลงทุนจากประเทศจีนนะคะ53รายลงทุนอยู่ที่ 24,640 ล้านบาทญี่ปุ่นค่ะ23รายลงทุนอยู่ที่ 8,419 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุนอยู่ที่ 9,940 ล้านบาทและประเทศอื่นๆอีก65รายค่ะลงทุน 16,940 ล้านบาทส่วนเรื่องของสถิติการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ในช่วง5เดือนแรกของปี69นะคะมีทั้งสิ้นค่ะ426รายก็มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้ว528รายก็เพิ่มขึ้น102รายคิดเป็น 24% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 64,615 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี68นะคะที่มีเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 88,000 ล้านบาทสำหรับในช่วง5เดือนแรกของปี69นี้นะคะมีประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สิงคโปร์ค่ะ74รายก็คิดเป็น 14% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 36,529 ล้านบาทรองลงมาค่ะเป็นประเทศจีนนะคะ85รายคิดเป็น 16% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 30,023 ล้านบาทถัดมาเป็นญี่ปุ่นค่ะ71รายคิดเป็น 13% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 27,260 ล้านบาทถัดมาเป็นฮ่องกงค่ะ48รายคิดเป็น 9% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ 9,295 ล้านบาทและสหรัฐอเมริกาค่ะ87รายด้วยกันคิดเป็น 17% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนนะคะอยู่ที่ 5,982 ล้านบาทส่วนที่เหลือค่ะเป็นประเทศอื่นๆอีก163รายคิดเป็น 31% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 44,469 ล้านบาทค่ะก็เป็นเรื่องของการที่มีต่างชาตินะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ในประเทศไทยค่ะ5อันดับแรกอย่างที่บอกไปนะคะสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทในภาคตอนออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันไทยและมาเลเซียเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนร่วมหารือเต็มคณะณสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อยกระดับศักยภาพภาคเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นได้แถลงผลการหารือร่วมกันโดยเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูอาทิการเปิดเส้นทางท่าเรือเฟอร์รี่สตูลปัวลาปาลิสการเชื่อมโยงด่านประดังเบซาบูรณาการระบบจำหน่ายตัวรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกการเตาปัญจังและก่อสร้างสะพานแห่งใหม่พร้อมจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับภาคเหนือของมาเลเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงสนับสนุนกระบวนการสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและป้องกันปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำโกลกขณะที่การค้าการลงทุนตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเร่งแก้ไขการเปิดตลาดสินค้าประมงและสินค้าเกษตรภายใน30วันรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านระบบคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้นผลิตนาฏควันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
4: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
6: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเนื่องจากผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนขณะที่ด้านผู้ประกอบการมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4การค้าขายชายแดนในทุกภูมิภาคไม่เด่นชัดและตัวเลขการจ้างงานอยู่ในระดับต่ำทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในลักษณะ K shape โดยแรงขับเคลื่อนตัวหลักกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AIหากสถานการณ์คลี่คลายรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานคาดว่ากำลังซื้อของประชาชนจะเด่นชัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้และการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักในไตรมาสที่4นันทิกากิตปาโลรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนขณะเดินธรรมจาริกที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจำนวน4รูปโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ามีพระสงฆ์2รูปที่อาการค่อนข้างหนักซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดดูแลรักษาเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงส่วนอีก2รูปน่าจะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่านจำวัดอยู่ในระยะเวลาอันใกล้นี้อย่างไรก็ตามจะต้องมีการนำเข้าสู่ระบบกายภาพบำบัดและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องนอกจากพระสงฆ์ที่รักษาตัวณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี4รูปแล้วยังมีพระสงฆ์รักษาตัวที่จังหวัดมุกดาหารอีก4รูปเช่นกันกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
9: ่พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
11: ฟุตบาทหรือทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเดินแต่คนไทยมักเข้าใจผิดว่าใช้ทำอย่างอื่นได้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าขาย
12: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่าเพิ่งรีบโอนเงินตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องผ่าน LINE @OIC Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและควรโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นม ไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากพบข้อเสนอเบี้ยประกันราคาถูกผิดปกติหรือการโฆษณาเกินจริงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะตรวจสอบก่อนจ่ายมั่นใจได้ว่าคุ้มครองจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ1186
13: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
14: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
15: เปิดบ้านเมาส์เมาส์แรงแซงทุกกระแสเมาส์มันทุกประเด็นจัดเต็มกับรายการป้าข้างบ้าน
16: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการป้าข้างบ้านค่ะวันนี้ป้าจะพาไปฟังเรื่องราวดีๆของจังหวัดตราดบ้านเรานะคะซึ่งจังหวัดตราดเนี่ยไม่ใช่แค่ทะเลสวยน้ำใสแต่ยังมีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าภาคภูมิใจมีศิลปะวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะคะน่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะเพลงรำพาเพลงที่สะท้อนถึงชีวิตชาวตราดของเราอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณเหรียญตาบุตรราชนะคะถึงศิลปะวัฒนธรรมและก็ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดตราดเราที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดได้ส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์นะคะให้คงอยู่คู่กับจังหวัดตราดอยากจะให้สืบทอดไว้ไม่ให้เลือนหายไปหนึ่งในนั้นก็คือเพลงรำพาซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดตราดที่ใช้ร้องใช้เล่นกันมาอย่างยาวนานนะคะใช้ทั้งงานบุญงานประเพณีและงานรื่นเริงนะคะแต่ว่าเพลงลำพาเนี่ยของจังหวัดตราดเนี่ยแน่นอนนะคะเขาจะเล่นเฉพาะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น1ปีมีครั้งเดียวนะคะนี่ก็คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นความอบอุ่นเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เราต้องคงอยู่เราต้องอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะ
15: เมาแรงแซงทุกกระแสกับรายการป้าข้างบ้าน
16: สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณเหรียญตาบุตรราชมาพูดคุยกับเรื่องของลานสร้างสรรค์วัฒนธรรมสวัสดีค่ะ
17: ค่ะสวัสดีค่ะเหรียญตาบุตรราชนะคะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการค่ะจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดค่ะวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมนะคะแล้วก็งานดีๆของจังหวัดตราดที่ผ่านมามาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ
16: ค่ะก็ต้องบอกว่าหนึ่งในนั้นนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็กิจกรรมต่างๆของทางจังหวัดนะคะซึ่งทางวัฒนธรรมเนี่ยขับเคลื่อนมาตลอดแล้วก็งานว่าวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราได้ดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดตราดที่ผ่านพ้นมา
17: ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะคะภายในงานที่นำเรื่ององค์ความรู้ของว่าวไทยมาเผยแพร่ให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานกันนะคะแต่จริงๆแล้วงานว่าวเนี่ยงานชื่อใหญ่เขาเนี่ยค่ะคืองานตราดทวายไลท์คายแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026นะคะซึ่งความตั้งใจเนี่ยก็อยากจะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะเปิดพื้นที่ทางโซเชียลนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้พี่น้องชาวตราดเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันที่ท้องสนามหลวงจังหวัดตราดนั่นเอง
16: จุดประสงค์ใหญ่เนี่ยมีหลายภาคส่วนด้วยกันเนาะในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คนตราดสามารถมาพบกันและที่สำคัญถือเป็นโอกาสหนึ่งที่ทางวัฒนธรรมเข้าไปในการส่งเสริมวัฒนธรรมด้วย
17: ใช่ค่ะก็ในภายในงานเนี่ยนะคะก็จะมีบูธกิจกรรมที่ให้ความ ความรู้หลากหลายเลยกิจกรรมอื่นๆรวมทั้งนำว่าวค่ะที่เป็นว่าวไทยด้วยนะคะว่าวปักเป้าที่สามารถระบายสีได้เนี่ยมาแจกให้กับน้องๆหนูๆเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนบูธของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดเนี่ยมีความตั้งใจเลยที่เราเนี่ยอยากจะเผยแพร่ในเรื่องของว่าวไทย
18: ค่ะ
17: ซึ่งว่าวไทยเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบหลายชนิดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นว่าวจุฬาว่าวปักเป้าว่าวงูแล้วก็ว่าวอีกหลายแบบเลยนะคะที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆที่สำคัญเนี่ยทางจังหวัดตราดของเราจันทบุรีตราดเนี่ยค่
18: ะ
17: ก็จะมีว่าวชนิดหนึ่งที่เป็นว่าวที่ทั้งแข่งขันประกวดแล้วที่สำคัญขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรร
18: ม
17: สาขาการละเล่นพื้นบ้านประเภทการละเล่นพื้นบ้านแล้วด้วยเมื่อปี2562นั่นก็คือว่าวดุยดุย
18: ค
17: ่ะซึ่งเป็นว่าวที่มีคุณลักษณะพิเศษก็คือมีเอกลักษณ์ด้านการส่งเสียง
18: ก็จะได้ยินเสียงดุยดุย
17: ใช่ค่ะนอกจากโฉบลอยอย่างสง่างามบนผืนฟ้าแล้วเนี่ยว่าวดุยดุยเนี่ยค่ะเป็นว่าวที่ส่งเสียงสามารถที่จะส่งเสียงเป็นสัญลักษณ์นะคะออกไปดังไกลเป็นหลายกิโลเมตรนะคะได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่เป็นภูมิปัญญาที่น่าถ่ายทอดนะคะแล้วก็แฝงไปด้วยความเชื่อหลักอากาศกลศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์หลักวิศวกรรมศาสตร
18: ์เรียกว่าผสมผสานกันทุกศาสตร์เลยนะคะ
17: ใช่ค่ะ
18: จะได้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ออกมาเห็นวัฒนธรรมมีการทำเวิร์กช็อปเรื่องนี้ด้วยใช่ไหม
17: ใช่ค่ะในกิจกรรมเนี่ยน่ารักมากเลยพูดถึงกิจกรรมที่เด็กๆทำได้เนี่ยเขาสามารถที่จะมาทำว่าวจิ๋วว่าวไทยจิ๋วตัวเล็กๆค่ะไซส์ประมาณ20เซนติเมตรแล้วก็เรียนรู้องค์ประกอบแล้วก็องค์ความรู้ของว่าวไทยอย่างเช่นว่าวจุฬาเนี่ยเป็นกับว่าวปักเป้าเนี่ยเขาเป็นว่าวตัวผู้ตัวเมียซึ่งเป็นว่าวที่แบบมาคู่กันแล้วก็ใช้แข่งขันกันว่าวจุฬาลักษณะอย่างไรนะคะเป็นรูปดาว5แฉกว่าวปักเป้ามีลักษณะคล้ายกับขนมเปียกปูนนะคะแล้วก็การบินของว่าวหลักอากาศกลศาสตร์ที่จะต้องมีความถ่วงสมดุลทั้งหางทั้งปีกของว่าวอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ได้ทำแล้วก็ฝึกการตัดกระดาษค่ะและที่สำคัญคือเรามีกลุ่มน้องๆชมรมว่าวค่ะจากโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมก็น้องๆเนี่ยยังอยู่ม.1 ม.2 กันอยู่เลยเป็นเด็กชายกันทั้งหมดเลยนะคะนำว่าวดุยๆค่ะมาขึ้นบินมาเหวี่ยงหวูดหรือสนูนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของว่าวดุยๆมาทำมาสาธิตแล้วก็มาเหลามาสดๆตรงนั้นเลยสร้างสีสันมากเลยค่ะ
18: มีได้รับความสนใจจากประชาชนคนตราดมากน้อยอย่างไรคะในงาน
17: มาถึงงานเนี่ยต้องพุ่งมาบูธเราก่อน
18: จะ
17: ว่าอย่างนั้นเลยนะคะก็ได้รับความสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็นับเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะคะที่หลายๆท่านที่เคยได้ยินแต่ชื่อยังไม่เคยได้ยินเสียงของว่าวดุยดุยยังไม่เคยเห็นการขึ้นบินของว่าวดุยดุยจริงๆเนี่ยก็ได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสได้ภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราอะค่ะ
18: น้อยคนนะที่จะรู้ว่าได้ขึ้นเป็นมรดกทางภูมิปัญญาตั้งแต่ปี2562
17: ใช่แล้วค่ะสาขาการละเล่นพื้นบ้านซึ่งทางจันทบุรีเนี่ยจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็มีการจัดแข่งขันอยู่ทุกปีส่วนใหญ่เนี่ยว่าวดุยดุยเนี่ยเราจะขึ้นเล่นกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคม
18: ประมาณช่วงหน้าหนาวเนาะ
17: ใช่ค่ะ
18: นี่ที่มีลมว่าว
17: ใช่ต้องบอกว่าต้นลมนะคะที่ลมแรงๆเลยของจังหวัดตราดจันทบุรีเนาะบ้านเราไม่ค่อยหนาวอากาศไม่หนาวแต่ลมจะแรงแล้วจุดนี้ล่ะค่ะเป็นจุดนึงที่เป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรค่ะที่เขาใช้การฟังเสียงของว่าวดุยดุยการขึ้นของว่าวดุยดุยเนี่ยข้ามคืนเนี่ยเพื่อพยากรณ์อากาศพยากรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลผลิตผลที่เขากำลังจะทำในหน้าฝนต่อไปเพื่อที่จะดูทิศทางลม
18: ค่ะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเนาะ
17: ใช่ค่ะ
18: ตั้งแต่คนโบราณที่สืบมาจากรุ่นสู่รุ่นนี่ก็เป็นอะไรที่แฝงไว้อยู่นะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็ไม่เคยทราบนะคะว่าเอ๊ะเนี่ยเขาทำไว้เพื่ออะไรบางคนบอกฟังเสียงก็เพราะดีแต่ไม่คิดว่ามีความหมายแฝงแบบนี้อยู่ด้วย
17: ใช่ค่ะมีความหมายแฝงมากมายเลยค่ะสำหรับเรื่องว่าวนะคะนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้องความรู้เรื่องว่าวไทยจากบรรพบุรุษเนี่ยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดก็ได้เผยแพร่บทบาทของว่าวไทยในการสงครามด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าว่าวเนี่ย อยู่คู่กับคนไทยหรืออยู่บนโลกใบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนะคะก็มีตั้งสำหรับว่าวไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะแต่ว่ามีบันทึกในพงศาวดารในเรื่องเกี่ยวกับการที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยนำว่าวจุฬาตัวใหญ่ว่าวยักษ์นะคะว่าวจุฬายักษ์เนี่ยลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับหม้อดินดำซึ่งบรรจุกระสุนดินดำนะคะ
18: ค
17: ่ะแล้วก็จุดชนวนไปทิ้งระเบิดค่ะที่เมืองนครราชสีมามาแล้วค่ะแล้วก็สำเร็จตรงเป้าหมายตรงพื้นที่ด้วยก็มีการใช้ว่าวในการสงครามนอกจากนี้เนี่ยในสงครามเวียดนามหรือว่าสงครามโลกครั้งที่สองค่ะสมัยนั้นก็อาจจะยังไม่มีโดรนเนา
18: ะ
17: ว่าวเนี่ยล่ะค่ะก็เป็นอุปกรณ์สำคัญเลยทั้งในการสอดแนมทางการทหารแล้วก็ในการส่งสัญญาณนะคะการดึงว่าวขึ้นว่าวในช่วงกลางคืนแต่ว่าส่วนใหญ่การส่งสัญญาณว่าวเนี่ยก็จะต้องนัดหมายกันก่อนระหว่างกองทัพอ่ะเนา
18: ะ
17: ค่ะจะขึ้นเป็นว่าวสีขาวหรือว่าชักธงขาว
18: แบบนี้คือสัญลักษณ์
17: สัญลักษณ์ค่ะหรือว่าใช่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าจะส่งสัญญาณโจมตีหรือส่งสัญญาณแบบใด
18: หรือจะลุยหรือจะถอย
17: ลุยหรือถอยใช่ค่ะคืออันนี้ก็เป็นการใช้ว่าวในการส่งสัญญาณด้วยเหมือนกันค่ะ
18: ค่ะนี่เป็นลึกซึ้งมากๆเลยนะต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานไทยนะคะที่ได้สืบทอดต่อมานะ
17: ใช่ค่ะ
18: ก็มาถึงรุ่นนี้นะคะแต่ว่าบ้านเรานะคะที่จังหวัดตราดก็มีการดำเนินการอยู่นะคะอย่างเช่นในช่วงของหน้าลมเนาะช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยอย่างแถวบ้านเราเนี่ยที่หนองเสม็ดที่ท่าตะเภาเนี่ยเขาก็มีนะคะที
17: ่ค่ะอ๋อใช่ค่ะคือรู้สึกว่าจะมีงานด้วย
18: ใช่
17: ไหมคะเป็นงานประจำปีนะคะกิจกรรมวิ่งว่าวเฝ้าทุ่ง
18: ใช่ค่ะ
17: ใช่ค่ะก็ช่วงพฤศจิกาธันวาเนาะเดี๋ยวคุณผู้ฟังน่าจะต้องรอติดตามต่อไปเน
18: า
17: ะเราจะได้เที่ยว
18: การสืบทอดมาอยู่นะอนุรักษ์เพื่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแต่ว่าที่น่าดีใจก็คือในงานว่าวที่ผ่านมาเนี่ยนะคะของจังหวัดตราดจัดต้องบอกว่าทำถึงจริงๆนะคะเรียกได้หลายหน่วยงานนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ประสบผลสำเร็จในงานเดียวทั้งได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเชิญชวนคนผู้ฟังทุกท่านมาท่องเที่ยวและได้เรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราด้วย
17: ใช่ค่ะเด็กๆก็คงจะเอาว่าวที่เอากลับไปเนี่ยเดี๋ยวรอเล่นช่วงลมหน้าลมแล้วละกันนะคะ
18: ค
17: ่ะก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอฝนหยุดกันสักหน่อยหนึ่งค่ะ
18: ค่ะจากในเรื่องของกิจกรรมงานว่าวที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในช่วงนี้ในพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดของเราในช่วงนี้นะคะได้มีการส่งเสริมพัฒนาในด้านของวัฒนธรรมในเรื่องอะไรบ้างคะในช่วงนี
17: ้ช่วงนี้เนี่ยเราโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะคะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดเนี่ยมีกิจกรรมนึงที่น่าสนใจมากๆเลยตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะเรามีกิจกรรม1อำเภอ1ลานสร้างสรรค์ค่ะเราจัดที่อำเภอเมืองตราดนะคะโดยใช้ลานหน้าจวนเลซิดังกำปอดโบราณสถานสำคัญเนาะของจังหวัดตราดเลยนะคะร่วมกับวันเสาร์ค่ะถนนคนเดินวิถีคนตราดนะคะเมื่อเสาร์ที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดในชื่อตอนเขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์เมืองตราดก็ได้รับความสนใจมากๆเลยแล้วก็สนุกสนานนะคะทั้งภาคประชาชนแล้วก็เยาวชนก็มาตอบคำถามกัน
18: 1ลานสร้างสรรค์1วัฒนธรรมเนี่ยทางวัฒนธรรมดำเนินการทุกสัปดาห์ไหมคะหรือว่า
17: เป็น
18: 1เดือนเนี่ยมีครั้ง
17: เราตั้งใจนะคะอยากจะทำในทุกๆสัปดาห์แต่ตอนนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็มีนโยบายให้เป็นงานรายปีนะคะปีนึงเนี่ยจะจัด2ถึง3ครั้งสำหรับปีนี้นะคะเราก็มีแผนที่จะจัดอยู่2ที
18: ่
17: แต่3ครั้งนะคะ2
18: ที่ตลอดทั้งปีใช่มั้ยคะ
17: สำหรับปีนี้นะคะนำร่องในช่วงต้นปีงบประมาณ6เดือนแรกนะคะของปีงบประมาณก่อนก็จะเป็นที่อำเภอเมือง2ครั้งนะคะก็คือที่ลานหน้าจวนเลซิดังกำปอดแล้วก็อีก1ครั้งเนี่ยค่ะจะจัดในวันพฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์นะคะที่อำเภอคลองใหญ
18: ่
17: ค่ะที่ลานหน้าเทศบาลตำบลคลองใหญ
18: ่
17: นะคะซึ่งผนวกกับงานตลาดนัดหรือว่าถนนคนเดินของที่คลองใหญ่อยู่แล้วด้วยเป็นกิจกรรมน่ารักแล้วก็สนุกมากก็คือแข่งกินวิบากค่ะแต่ว่าอาหารที่จะมากินวิบากใน
19: เกมในวันที่26ครั้งนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นต่อไป
18: ค่ะไม่เป็นเหมือนในอดีตใช่ไหมคะในอดีตเรามีอะไรนะขนมโก๋
19: ขนมโก๋มีใช่ไหมคะแต่รอบนี้เนี่ยเราอาจจะชูในเรื่องของอาหารถิ่นหรืออะไรก็ตามที่เราจะสามารถโปรโมทแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะ
18: ก็ต่อยอดไป
19: ใช่ค่ะอาจจะกินวิบากเป็นกินขนมบันดุกหรือว่าจะกิน
18: ของขึ้นชื่อที่ความใหญ่ด้วย
19: ใช่ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นอะไรนะเบื้องยูวันนะนะคะ
18: ก็ต้องรอไปชมนะ
19: แต่ถ้าเกิดใครชอบนี่ก็คงจะกินได้เยอะอยู
18: ่จากตั้งแต่ช่วงเช้าเลยใช่ไหมคะหรือว่า
19: ช่วงบ่ายค่ะ
18: ช
19: ่วงบ่ายเป็นต้นไปจนถึงช่วงเย็นนะคะก็เป็นกิจกรรมที่แดดล่มลมตกค่ะคนรวมตัวว
18: ันที่26กุมภาพันธ
19: ์ใช่ค่ะเป็นวัน
18: คลองใหญ
19: ่ค่ะใช่ค่ะ
18: แต่ว่าในสัปดาห์นี้ยังไม่ได้ไปคลองใหญ่ก็มาที่อำเภอเมืองของเรานะคะหน้าจวดเลสดังกำปอดแล้วเป็นอีกกิจกรรมของทางวัฒนธรรมที่นำมาส่งเสริม
19: ใช่ค่ะแล้วก็ในวันนั้นนะคะวันที่21วันเสาร์เนี่ยเนา
18: ะ
19: เราก็จะมีการมอบรางวัลด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้ามาแล้วก็ได้ผ่านการตัดสินจากท่านคณะกรรมการแล้วนะคะมีรางวัลชนะเลิศ1รางวัลนะคะรางวัลละ 2,000 บาทก็เดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะมาลุ้นกันว่าภาพไหนจากที่ไหนบางที่ก็ส่งมาเป็นตัวแทนชุมชนเลยก็มีนะคะเนี่ยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะ1รางวัล 1,500 บาทรองชนะเลิศอันดับที่2 1รางวัล 1,000 บาทนะคะแล้วก็รางวัลชมเชยอีก2รางวัลละ500บาทนะคะก็มีถึง5รางวัลด้วยกันจากมากกว่า20ภาพ
18: มากกว่า20
19: แต่ทุกท่านจะได้ชมภาพทุกภาพอย่างครบถ้วนแน่นอนค่ะ
18: แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเราจะได้เห็นเหมือนพาทุกคนย้อนประวัติศาสตร์เนา
19: ะ
18: ไปในสู่ยุคเมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมา
19: ใช่ค่ะก็ถ้าภาพที่ส่งมาเป็นปี2500เนี่ยก็ร่วม69ปี
18: ค่ะ
19: เนาะ69ปีแต่ว่าถ้าภาพถอยลงไปอีกเนี่ยอย่างเช่นภาพโรงเรียนอนุบาลตราดแห่งแรกอาคารเรียนที่ถูกสร้างในปี2498อย่างเงี้ยโอ้โหก็ย้อนหลังลงไปอีกนะคะ
18: สมัยที่ยังไม่มีซีเมนต์ยังไม่มีลาดยางใดๆเลย
19: ใช่ค่ะสมัยที่อาจจะยังไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบันด้วยซ้ำนะคะหรือแม้กระทั่งภาพประเพณีงานศพของชาวจีนฮกเกี้ยนที่อยู่บริเวณชุมชนคลองบางพระ
18: ค
19: ่ะซึ่งเขาใช้วิธีการแห่ขบวนศพโดยลูกหลานชาวจีนที่แต่งกายด้วยชุดผ้าดิบสีขาวนะคะเป็นขบวนใหญ่เลยแต่เส้นทางที่เขาผ่านเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นองค์ประกอบของสถานที่ต่าง
18: ๆใน
19: สมัยนั้น
18: มีสภาพแบบไหนอย่างไร
19: ค่ะเราไม่น่าเชื่อเลยว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยยืนอยู่ตรง7-11อนุบาลตราดนะคะ
18: หรือ

0: คือ TK Park
1: ค่ะ
0: และอาคารหลังนั้นยังอยู
1: ่
0: แบบนี้นะคะมันเป็นความประทับใจที่แบบอุ๊ยแสดงว่าอาคารหลังเนี้ยก็เกือบจะ100ปีแล้วนะ
1: เวลาทุกคนมองเห็นก็จะย้อนรำลึกแล้วก็เปรียบเทียบเนาะประวัติศาสตร์ในอดีตกับณปัจจุบันมันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะได้เล็งเห็นว่าเราเนี่ยก็มาไกลเหมือนกัน
2: เรามาไกลใช่ค่ะเรามาไกลมากค
1: ่ะก็เป็นสิ่งดีๆที่ทางวัฒนธรรมได้ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็อนุรักษ์ให้อยู่คู่ลูกคู่หลานไป
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากนี้ในงานของวัฒนธรรมนะที่ส่งเสริมในช่วงนี้มีในส่วนของศิลปินพื้นบ้านใช่ไหมคะที่ได้ดำเนินการ
0: ค่ะก็อย่างในเรื่องของศิลปินพื้นบ้านนะคะสำหรับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะก็มีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมนะคะทางด้านอาชีพนะคะเพิ่มรายได้นะคะในทุกโอกาสทุกกิจกรรมทุกงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีศิลปินพื้นบ้านของเรานะคะมาแสดงนะคะ
1: ไม่ว่าจะเป็น
0: ใช่เปิดเวทีเป็นงานปีใหม่หรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่สำคัญเลยแล้วก็เป็นภารกิจหลักของเราเลยก็คือการเผยแพร่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: การเผยแพร่องค์ความรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศิลปินพื้นบ้านเราโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเท่งตุ๊กเท่งตุ๊กเมืองตราดนะคะก็แล้วก็หนังตะลุงเมืองตราดก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของเราทั้งการใช้ภาษาตัวละครเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในวรรณกรรม
1: ค
0: ่ะการแสดงนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อล่าสุดเนี่ยเราก็มีการจัดกิจกรรมค่ะโครงการสืบสานศิลป์นะคะถ่ายทอดการแสดงเท่งตุ๊กให้กับน้องนักเรียนนะคะที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักเรียนที่เป็นทั้งนาฏศิลป์นักดนตรีนะคะนางรำนักดนตรีนะคะน้องๆก็สนใจกันมากๆนะคะให้ความสนใจกันมากเลยต้องเรียกว่าเป็นเด็กๆเจน C กับเจนอัลฟาที่ไม่เคยได้ยินการร้องเพลงพื้นบ้านมาก่อนนะคะแต่เราใช้เวลาภายในวันเดียวอะค่
1: ะ
0: ที่จะแบ่งกลุ่มแล้วก็ฝึกน้องๆทั้งร้องเล่นดนตรีแล้วก็รำนะคะเรียนในวันเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดให้กับน้องๆกลุ่มนี
1: ้
0: อนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปินพื้นบ้านศิลปะพื้นบ้านของเราต่อไปได
1: ้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าพอพูดถึงเท่งตุ๊กเนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงศิลปินที่อยู่ทางภาคใต้ที่เป็นร้องรำแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของจังหวัดตราดเนี่ยเขาใช้ภาษาของตราดแล้วก็มาผสมผสานต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์มากๆ
0: จริงๆก็ถ้าพูดถึงว่าได้ยินว่าทางภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าคล้ายๆกับโนราชาตรีค่ะก็บางคนก็เรียกละครเท่งตุ๊กว่าละครชาตรีนะคะแต่เพียงแต่ต่างกันตรงที่เครื่องดนตรีที่ใช
1: ้
0: ถ้าเป็นละครชาตรีเนี่ยจะมีเครื่องดนตรีที่มีเมโลดี
1: ้
0: อยู่ด้วยเช่นระนาดซอปีอย่างเงี้ยเป็นต้
1: น
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเท่งตุ๊กเนี่ยเราจะใช้เครื่องประกอบจังหวะอย่างเดียวค่ะก็คือกองตุ๊กที่จะดังตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กอย่างเงี้ยนะค
1: ะ
0: แล้วก็ชิงฉาบกลับนะคะแล้วก็โทนค่ะโทนใช้โทนทีนี้การสืบทอดเนี่ยนะคะก็มีเรื่องเล่าค่ะว
1: ่
0: าอดีตเนี่ยนักแสดงเขาเรียกว่านักแสดงที่มาจากภาคใต้นะคะจากโนราจากภาคใต้เนี่ยแหละค่ะล่องเรือมาที่บริเวณอ่าวทางภาคตะวันออกของไทยจันทบุรีตราดแล้วเกิดเรือแตกค่ะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะคณะละครเรือแตกนั้นอ่ะก็เลยขึ้นฝั่งค่ะที่บริเวณท่าใหม่จันทบุรีนะคะก็ได้เผยแพร่เอกลักษณ์อัตลักษณ์นะคะในเรื่องของการแสดงละครชาตรีนะ
1: คะ
0: สู่พื้นที่สู่คนในพื้นที่ค่ะพอแสดงถ่ายทอดสู่คนในพื้นที่เนี่ยก็เกิดการตั้งคณะค่ะเป็นคณะต่างๆนะคะจนมาถึงที่จังหวัดตราดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลค่ะจากการแสดงโนราชาตรีของทางภาคใต้มาปรับประยุกต์กับเรื่องราวแล้วก็ภาษานะคะทางวรรณคดีของทางภาคตะวันออกกลายเป็นละครเท่งตุ๊กขึ้นมานั่นเองค่ะก็ไม่แปลกค่ะที่พี่ส้มได้พูดถึงว่า เรานึกถึงนะคะทั้งจังหวะจะโคนท่าทางการได้รำเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ที่ใส่สวมใส่นะคะก็มีการได้รับอิทธิพล

0: แล้วตอนแรกเขาขึ้นที่ท่าใหม่แล้วอย่างไรถึงมาถึงตาดเราอะคะ
1: ก็ถ่ายทอดกันได้ค่ะถ่ายทอดทางคุณครูค่ะพอมีการเดินทางของคณะละคร
0: ค
1: ่ะก็เดินทางมาทางท่าโสมบางปิด
0: เพราะอยู่พื้นที่ใกล้กัน
1: ธรรมชาติล่างค่ะติดกันเลยก็ว่าได
0: ้
1: พื้นที่ติดกันเลยก็ว่าได้นะคะมีการแต่งงานกันนะคะระหว่างคณะระหว่างคุณครูที่แสดงละครนะคะก็เลยมีการถ่ายทอดมาถึงที่ตราดด้วย
0: ปัจจุบันมีกี่คณะในจังหวัดตราดของเรา
1: เท่าที่สืบทราบนะคะก็ประมาณ3-4 คณะนะคะที่ยังมีอยู
0: ่
1: นะคะก็จะอยู่ในแถบทางบางปิดค่ะธรรมชาติล่างบางปิดแล้วก็ท่าโสม
0: ค่ะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็ที่สำคัญก็อนุรักษ์ไว้นะคะแล้วก็น้องๆหนูๆได้รับความสนใจไม่แน่ว่าในอนาคตต่อไปอาจจะต่อยอดได้แล้วก็ไปเรียนรู
1: ้อยากบอกเลยค่ะว่าหน่วยงานราชการนะคะถ้าอยากจะติดต่อศิลปินพื้นบ้านนะคะไปแสดงเนี่ยติดต่อที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดได้เลยนะ
0: คะ
1: เดี๋ยวเราจะมีคอนแทคให้นะคะก็ตอนนี้พอดีไม่ได้เตรียมมาอาจจะโฆษณาให้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปติดต่อที่สำนักงานวัฒนธรรมได้เลยนะคะ
0: แต่ไม่เป็นไรก็รู้แหล่งแล้วเนาะว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อวัฒนธรรมจังหวัดได
1: ้ได้เลยค่ะยินดีค่ะยินดีส่งต่อเลย
0: เป็นสถานที่ที่รวบรวมแล้วก็พร้อมเผยแพร่ด้วยเพราะว่าอยากจะให้คนจังหวัดเรานะคะได้รับทราบแล้วก็เผยแพร่แล้วก็สืบทอดต่อไปไม่ให้สูญหายไปจากในการเวลาเนาะบางทีไม่ได้สืบสารแม่นานๆไปก็อาจจะหลงลืมแล้วก็หายไป
1: ค่ะอย่างอาจารย์ที่ไปสอนที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์นะคะเรื่องละครเท่งตุกเนี่ยอาจารย์นกหวีดค่ะจิตนาวสารท่านก็อายุน่าจะ80กว่าแล้วนะคะทันทีที่ในบรรยากาศวันนั้นเนี่ยทันทีที่ท่านเห็นคลิปวิดีโอที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดเนี่ยไปถ่ายบรรยากาศการแสดงของท่านเก็บรวบรวมนักแสดงตั้งแต่รุ่นใหญ่จนถึงรุ่นตัวน้อย8ขวบนะคะตัวเล็กสุดเนี่ย
0: เล็กสุด
1: ค่ะคุณครูถึงกับน้ำตาไหลเลยเพราะว่ามันจะหมดแล้วจริงๆ
0: ค
1: ่ะก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดกันต่อไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก็ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดก็มีความตั้งใจเลยว่าอยากจะกระตุ้นนะคะความสนใจของน้องๆหนูๆเพื่อที่จะให้ได้ถ่ายทอดกิจกรรมนี้ต่อไปอะค่ะ
0: นอกจากศิลปินพื้นบ้านเท่งตุ๊กแล้วนะคะในส่วนของจังหวัดตราดเรามีศิลปินด้านอื่นๆอีกไหมคะที่เราอยากจะสืบทอดเผยแพร่ค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดตราดเนี่ยก็ถ้าถามว่าศิลปินเนี่ยเราแบ่งสาขาศิลปินออกเป็นหลากหลายเนาะ
0: ค
1: ่ะทั้งศิลปินทัศนศิลป์หรือว่าคนวาดภาพนะคะศิลปินด้านการแสดงนะคะการร้องเพลงพื้นบ้านนะคะแล้วก็ศิลปินในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งการแสดงที่อนุรักษ์แล้วก็จริงๆแล้วการเล่นหรือการแสดงอันเนี้ยไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าเป็นเรียกว่าการแสดงหงฟางบอกก่อนเลยกันเน
0: า
1: ะหงฟางเนาะหงฟางเนี่ยค่ะเป็นการแสดงที่มาจากการฝัดข้าวค่ะหรือว่าการแบบตีข้าวให้หลุดออกจากเม็ดจากรวงตีข้าวให้หลุดออกจากรวงบน
0: เหมือนเอาเมล็ดข้าว
1: นวดข้าวนวดข้าวตีข้าวนะคะบนลานค่ะทีเนี้ยกระบวนการเหล่านี้ค่ะได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้เครื่องจักรไปหมดละนะคะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทำนาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการลงแขกมีการรวบรวมเพื่อนบ้านนะคะมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวพอรวมตัวคนเยอะๆปุ๊บเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทำเราไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงจีบกันของหนุ่มสาวการกินดื่มด
0: ้
1: วยกันนะคะการดูแลซึ่งกันและกันทีนี้ตอนนี้ใช้เครื่องจักรและกิจกรรมเหล่านี้มันก็ไม่มี
0: ค่อยๆหายไป
1: ใช่ค่อยๆหายไปค่ะแต่ว่าทางกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตะกางนะคะก็ยังคงอนุรักษ์นะคะเพลงพื้นบ้านเพลงหงฟางเอาไว้อยู่ค่ะเพื่อที่อยากจะเก็บในเรื่องของกระบวนการนะคะการเกี่ยวข้าวการลงแขกแล้วก็อยากจะถ่ายทอด เพลงพื้นบ้านหรือว่ากลอนหัวเดี่ยวของเราเนี่ยล่ะค่ะให้ได้รับรู้รับทราบกันต่อไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเพลงลำพาเพลงขอทานนะคะซึ่งก็อยู่เพลงลำพาเนี่ยจะอยู่ทางห้วยแล้งเพลงขอทานเนี่ยจะอยู่ทางวัดทุ่งไก่ดักนะคะท่ากลุ่มค่ะก็
0: ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน
1: ไม่ใช่จะเป็นคนละกลุ่มค่ะ
0: จะเป็นคนละกลุ่ม
1: แล้วก็เนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะเป็นคนละรูปแบบแต่วัตถุประสงค์เนี่ยคล้ายกันวัตถุประสงค์เดียวกันก็คืออย่างเพลงลำพากับเพลงขอทานเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาก็คือเล่นในช่วงวันก่อนวันสงกรานต์หรือว่าวันก่อนวันพระใหญ่วันสงกรานต์ใหญ่นะคะเพื่อที่จะรวบรวมข้าวสารอาหารแห้งเงินทองของทำบุญปัจจัยต่างๆไปถวายวัดค่ะมีวัตถุประสงค์แบบเดียวกันเลย
0: ก็คือนอกจากช่วงของสงกรานต์นี้ก็จะไม่เล่น
1: ไม่เล่น
0: เพราะว่าเขามีวัตถุประสงค์เพื
1: ่
0: อหาสิ่งของเข้าวัด
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นความตั้งใจเป็นสะพานบุญเปิดโอกาสให้ทั้งผู้สูงอายุหรือว่าประชาชนที่อยู่ที่บ้านที่ไม่ได้สะดวกที่จะเอาของไปบริจาคที่วัดด้วยตัวเองเนี่ยค่ะได้มีโอกาสค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นศิลปะศิลปินพื้นบ้านของเรานะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่น่าส่งเสริมสนับสนุนซึ่งทางวัฒนธรรมจังหวัดของเราก็ได้อนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่เป็นแหล่งรวบรวมนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะแล้วก็อยากจะติดต่อศิลปินหรือว่าอยากทราบข้อมูลต่างๆก็ติดต่อได้ที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดนะคะ
1: ค่ะหรือว่าติดตามได้นะคะที่เพจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะก็จะมีเพจ FacebookTikTok นะคะแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยนะคะซึ่งก็ได้รวบรวมทั้งข้อมูลองค์ความรู้นะคะแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆฝากไว้ด้วยนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรม1ลานสร้างสรรค์ของเราที่เราจะเกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะก็1อำเภอ1ลานสร้างสรรค์กิจกรรมถนนคนเดินนะคะมาเที่ยวถนนคนเดินนะคะซื้อเลือกซื้อของกินของใช้แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะแวะมาชมกิจกรรมภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องเมืองตราดนะคะที่ลาน1อำเภอ1ลานสร้างสรรค์อำเภอเมืองตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดค่ะร่วมกับอำเภอเมืองตราดนะคะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาท่านผู้มีเกียรตินะคะก็จะได้พบกับภาพเก่านะคะมากมายเลยนะคะทั้งภาพที่ท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะซึ่งก็มีทั้งคำบรรยายนะคะแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆนะคะแล้วก็ภาพเก่าที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะคะรวมไปถึงได้ฟังเรื่องเล่าดีๆเรื่องเล่าสนุกๆนะคะเกี่ยวกับพื้นที่ที่เราจัดถนนคนเดินค่ะจากท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะท่านอาจารย์สมโภชวาสุกรีค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะคะประกอบกับภาพเก่าที่เราจะขึ้นโชว์ในถนนเส้นนั้นด้วยถนนทนเจริญนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดนะคะในการสืบสานสร้างสรรค์ลานวัฒนธรรมของจังหวัดของเราให้เผยแพร่ไปนะคะแล้วก็เป็นโอกาสอันดีเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้ทุกคนนะมาใช้เวทีมาใช้พื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเหรียญตาบุตรราชนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ได้ดำเนินการค่ะค่ะวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมด้วยคุณเหรียญตาบุตรราชนะคะขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
3: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
2: สวทระยอง 91.75 MHz
3: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
4: สวทตราด 92.75 MHz
3: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
6: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14กรกฎาคมนี้ยืนยันต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันอังคารที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคการเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันจะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงาน100วันแรกพร้อมแปลงนโยบาย261เรื่องสู่การปฏิบัติจริงควบคู่กับแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันนี้มีตำแหน่งสำคัญคือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4คนประกอบด้วยนายวิษณุสมพลนางสาวทวีดากมลเวชนายสารหวังสร้างบุญและนายพรพรหมวิกิตเศษโดยนายชัชชาติได้กล่าวถึงนโยบายที่จะเร่งขับเคลื่อน100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อมาสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรกว่า 70,000 คนขับเคลื่อนโครงการต่อเช่นปัญหาโรงพยาบาลนุ่นการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติย้ำว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นลำดับแรกและต้องการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติยืนยันว่าระบบการโยกย้ายจะไม่มีประเด็นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนขณะเดียวกันยังพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคโดยเฉพาะว่าที่ประธานสภากรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมาจากพรรคประชาชนพร้อมยิ้มรับกับประเด็นอาถรรพ์ที่ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งสมัยที่2ทั้ง3คนอยู่ไม่ครบวาระโดยระบุว่าต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะพยายามล้างอาถรรพ์ให้สำเร็จปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงน้ำแข็งสุพรรณบุรีชั่วคราวจากเหตุแอมโมเนียรั่วพร้อมกับชาวผู้ประกอบการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุแอมโมเนียรั่วไหลจากเครื่องผลิตน้ำแข็งของบริษัทบุญยวรรณ2019จำกัดในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี ็ระบุว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้มีนักเรียนในรัศมี1กิโลเมตรเกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเบื้องต้นได้สั่งระงับการประกอบกิจการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535แล้วจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมประกาศเตือนไปยังโรงงานทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบจุดเสี่ยงและเครื่องจักรเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.er.go.th
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
8: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
10: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
11: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
12: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
13: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
14: หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
3: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรม

ุญมาสีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่8กรกฎาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA 48แล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 28หมายเลขใบเรือ THA 48จากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์ด้วยกันครับโดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33จากการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบกันมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคการลงทุนหนุน FTA ยกระดับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือ ABAC ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่9กรกฎาคม2569โดยได้กล่าวว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพโดยได้ผลักดันโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนทำให้การดำเนินการนั้นดำเนินได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากขึ้นครับและยังเป็นการสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือตัวย่อ FTA คุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจในการตัดสินใจลงทุนผลิตและขยายกิจการรัฐบาลเองก็พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจและผลักดันข้อเสนอจาก ABAC ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปครับก็เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนการขยายตัวของการค้าและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดระยะเวลา3วันของการประชุม ABAC นั้นผู้นำภาคธุรกิจจาก21เขตเศรษฐกิจเอเปกและภาคเอกชนไทยได้ร่วมกันพิจารณาและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญอันได้แก่การค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนก่อนนำผลลัพธ์ไปพัฒนาเพื่อนำเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปลายปีนี้แหละครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีไทยเดฟเอ็กซ์2026
ครั้งแรกของประเทศไทยผนึกภาครัฐเอกชนและนักวิจัยสร้างพลังอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยประจำปี2569หรือไทยเดฟเอ็กซ์2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ณสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีภายใต้แนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า Power of Self Reliance พลังแห่งการพึ่งพาตนเองเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและผลักดันสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการโดยย้ำว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและรัฐบาลก็มีนโยบายผลักดันการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ลดการพึ่งพาการจัดหาจากต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและกองทัพเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทยเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยยกระดับเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศกันด้วยครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอนัดพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประชุมคณะกรรมการร่วมชุดนี้นัดพิเศษนี่แหละครับเพื่อถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่วางแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอนัดพิเศษครับเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและป้องกันอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมในปลายปีนี้แหละครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนกันด้วยรวมทั้งนำแซนด์บ็อกซ์มาใช้กับพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนเกิดเหตุและระหว่างเกิดเหตุเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมทั้งแผนดูแลอพยพประชาชนการให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยต้องชัดเจนและต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและต้องต่อเนื่องกันด้วยครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขอรับการจัดสรรงบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจัดทำแผนงานและกรอบงบประมาณการแก้ไขน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยบูรณาการโครงการคมนาคมและระบบบริหารจัดการน้ำเข้าด้วยกันเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนงานประจำปีของแต่ละหน่วยงานต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องนายกรัฐมนตรีได้เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในทุกมิติแล้วครับมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดในการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการณเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบปะหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียโดยมุ่งที่จะยกระดับความสัมพันธ์ของ2ประเทศคือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียแหละครับและยังเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วการเยือนมาเลเซียในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะพบหารือกับภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียและภาคธุรกิจมาเลเซียกันด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกันแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
และจะเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญเลยครับในการยกระดับความเชื่อมโยงชายแดนของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและมาเลเซียนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลซึ่งทางกระทรวงการคลังเขาเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความมั่นคงสูงและปลอดภัยของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับและเพื่อให้คนไทยนั้นสามารถออมได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มแล้วครับโดยผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์มากกว่าการออมรูปแบบเดิมๆพลัสทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายๆและทั่วถึงกันด้วยพลัสผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจพลัสตลาดรองซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใสพลัสช่องทางจำหน่ายอันนี้ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้ง Wallet สบม.หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยมีแผนที่จะจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2569วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาทครับประกอบไปด้วย2รุ่นอายุอันได้แก่3ปีและ10ปีด้วยกันโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางอันได้แก่ช่องทางที่1 Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเป็นช่องทางเดิมที่ประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้วอันนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทโดยจัดสรรแบบ First Come First Save และซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทครับส่วนช่องทางที่2คือผ่านช่องทาง Bond Connect Platform ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาร่วมกับสบน.บริษัท settrade.com จำกัดธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดโดยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทด้วยกันและเป็นการจัดสรรแบบ Small Lot Firstและจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อบอนออมพลัสได้ทันทีแล้วครับทีนี้การจำหน่ายบอนออมพลัสในครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงแหล่งการออมและตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพมีความมั่นคงสูงและก็ได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคดิจิทัลตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพอร์ตลงทุนและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยในระยะยาวกันด้วยตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลในการกระจายเครื่องมือการระดมทุนและการกระจายฐานผู้ลงทุนสู่ประชาชนในประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินธนาคารโลก 4,550 ล้านสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยประการที่1อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRDวงเงินรวมกว่า140ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาพัทลุงทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมทางหลวงชนบทดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้และเงินงบประมาณในอัตราส่วน70ต่อ30
รวมทั้ง2โครงการแล้วก็รวมกว่า 6,678 ล้านบาทด้วยกันโดยได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลแล้วสำหรับในประการที่2นั้นก็ได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า129ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาประการที่3ก็เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง2โครงการเลยครับและนอกจากนี้ยังอนุมัติลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโดยให้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่

ประสานกับทางตำรวจและแพทยสภาดำเนินคดีตัดวงจรหมอเถื่อนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ร่วมติดตามกรณีตำรวจจับกุมผู้แอบอ้างเป็นแพทย์จำนวน2รายด้วยกันซึ่งจบการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษาปีที่6และปวช.เท่านั้นแหละครับแต่ว่าอาศัยประสบการณ์จากการทำงานในคลินิกก่อนเปิดบ้านพักรับฉีดสารเสริมความงามให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสร้างรายได้เดือนละกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวครับกรณีดังกล่าวนั้นสะท้อนความเสี่ยงรูปแบบใหม่ของธุรกิจเสริมความงามแล้วขณะนี้ก็พบอีกว่าความเสี่ยงได้ขยับไปสู่นอกระบบกันแล้วคือผู้ที่ไม่ได้เป็นแพทย์ใช้ช่องทางออนไลน์เข้าถึงประชาชนและก็เปิดสถานที่ให้บริการฉีดสารเสริมความงามโดยไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมตามกฎหมายจึงได้มีการสั่งการให้ทางสคบนี่แหละบอกว่าให้ไปตรวจสอบคลินิกเสริมความงามกันทั่วประเทศไทยเลยดีกว่าไหมให้ทุกแห่งจัดทำสัญญามาตรฐานตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525มาตรา26ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา43และหากเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาลเพิ่มเติมส่วนทางสคบนั้นก็มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจเสริมความงามในฐานะธุรกิจควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบการจะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืน

1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดแล้วครับโดยทางสคบจะส่งต่อทุกเบาะแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กันต่อไปครับและไปกันที่เรื่องการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โอกาสไทยบนเวทีโลกนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในอีก3เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพงานประชุมใหญ่ระดับโลกนั่นคือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในส่วนของการประชุม IMF นั้นหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ก็ให้ความสนใจกับการสร้างความยืดหยุ่นและการปรับตัวที่รวดเร็วท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่มันเพิ่มมากขึ้นแหละครับส่วนทางด้าน World Bank ก็ชูประเด็นการจ้างงานโดยชี้ว่าการจ้างงานเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศการทำให้ประชาชนมีรายได้และสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ได้ย่อมทำให้ประเทศนั้นๆมีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านการเก็บภาษีและสุดท้ายคือประเทศก็จะพัฒนาไปได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผมอธิวัตรกันทปิงผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนซึ่งรายการนี้เป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ70สถานีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับจะพาไปย้อนรอยในอดีตถึงการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นที่ไหนติดตามได้ในภาพเก่าเล่าเรื่องครับในอดีตจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาบ่อยครั้งและหลายโอกาสอาทิเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:20 นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังบริเวณที่สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลีโรงเรียนบ้านปูและวัดนากลางอำเภอลีจังหวัดลำพูนครั้นเสด็จถึงบริเวณที่กำหนดที่จะสร้างทำนบดินกั้นน้ำลีณหมู่บ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนเมื่อเวลา 12:50 นของวันนั้นนายชลอปูรณพันธ์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชนรับประทานที่1กราบบังคมทูลรายงานแล้วทอดพระเนตรแผนที่แสดงบริเวณที่จะสร้างทำนบกั้นลำน้ำลีซึ่งอ่างเก็บน้ำ

0: แห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเก็บน้ำขนาดบรรจุ20ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 29,000 ไร่และในฤดูแล้งประมาณ 15,000 ไร่ซึ่งฝายเดิมของชาวบ้านในอดีตสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้เพียง100ไร่เท่านั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีกระแสพระราชดำรัสว่าควรทำการสำรวจลำน้ำรอบๆพื้นที่รับน้ำท้ายอ่างน้ำเพื่อหาทางทำฝ่ายกั้นน้ำมาเพิ่มให้แก่พื้นที่รับน้ำในอนาคตต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตโครงการที่มาเฝ้ารับเสด็จในบริเวณนั้นและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังฝ่ายเดิมที่ราษฎรกำลังมีการซ่อมแซมอยู่เนื่องจากถูกกระแสน้ำซ้อตะลิ่งในขณะนั้นเมื่อเห็นกระนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับผู้อำนวยการสำนักงานชนรับประทานที่1และนายตั้นเมาคำลีผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง3ปีว่าต้องขยายและลดระดับความสูงของสันฝายเพื่อให้สามารถเฉลี่ยรับน้ำหนักน้ำได้ทั่วถึงมิฉะนั้นฝายก็จะพังอีกจากนั้นได้พระราชทานอาหารสำเร็จรูปแก่หัวหน้างานซ่อมแซมฝายสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาช่วยงานซ่อมแซมฝายในวันเดียวกันนั้นเวลา 15:50 นเสด็จถึงโรงเรียนบ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนพระราชทานสมุดและดินสอแก่ผู้แทนนักเรียนและพระราชทานยาและของใช้จำเป็นแก่ครูผู้สอนแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์หลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มาตั้งหน่วยทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยอยู่ณโรงเรียนบ้านปูจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณโรงเรียนจากนั้นเวลา 16:35 นเสด็จถึงวัดบ้านกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงนมัสการพระพุทธรูปปฏิมาประธานในอุโบสถและมีพระราชดำรัสกับพระอธิการอุ่นอนุจารีเจ้าอาวาสทรงถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัดทรงถวายผ้าห่มแก่พระภิกษุและถวายยาสำหรับพระภิกษุใช้ร่วมกับราษฎรแล้วเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณวัดได้มีพระราชปฏิสันถารอย่างทั่วถึงกับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำบาดาลในวัดและในหมู่บ้านและมีกระแสพระราชดำรัสกับนายสุทธิพงษ์โพสว่างหัวหน้าเขตพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านหลักบ้านห้วยต้มในขณะนั้นเนื่องจากบ้านนากลางมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและสำหรับเพาะปลูกให้ทำการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินตลอดจนทำแผนที่แหล่งน้ำอย่างละเอียดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความปลาบปลื้มปิติของราษฎรจบจนปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2522สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีไปยังหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาของกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ณบ้านพระบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอำเภอลีจังหวัดลำพูนแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละตามพระราชดำริในเขตพื้นที่บ้านผาลาดตำบลนาทรายอำเภอลีซึ่งเป็นโครงการสำหรับจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรซึ่งขณะนั้นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจำนวน500ครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดสรรใหม่จำนวน 2,500 ไร่ได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรตลอดจนการอนามัยแก่ราษฎรซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมป่าไม้กรมชลประทานกรมประชาสงเคราะห์และจังหวัดลำพูน ในการนี้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดสรรให้แก่ราษฎรเข้ามาทำมาหากินและแหล่งน้ำให้ละเอียดให้เหมาะสมและสอดคล้องกันโดยทำโครงการชลประทานให้ประหยัดและคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนี้ในปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์น้ำทั้งยังส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วยและนี่เป็นเนื้อหาในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับและในช่วงต่อไปตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านมาติดตามการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมที่ขึ้นชื่อในจังหวัดลำพูนที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมต่อยอดให้สินค้ามีคุณภาพสูงติดตามได้ในช่วงนี้ครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดลำพูนหลายครั้งเพื่อส่งเยี่ยมเยือนราษฎรและติดตามโครงการพัฒนาชนบททั้งสองพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าชาวลำพูนมีภูมิปัญญาและทักษะด้านหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าในผืนผ้าไหมที่ช่างพื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วยมือด้วยความวิริยะและความศรัทธาจึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้สูญหายพระองค์ทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนาลวดลายผ้าไหมยกดอกลำพูนให้ประณีตงดงามยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของลวดลายพื้นเมืองล้านนาเช่นลายดอกพิกุลลายโคมลายดอกบัวและลายดอกแก้วซึ่งล้วนมีความหมายมงคลและสะท้อนถึงความละเมียดละไมของศิลปะไทย
3: เราเกิดในยุค90ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข่าวในพระราชสำนักตอนเด็กๆที่เราได้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงเรื่อยๆทุกวันทุกวันที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยหัตถศิลป์บนแผ่นดินไทยให้คงอยู่สืบไปเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยคนเล็กๆคนหนึ่งเราก็มีโอกาสที่อยากจะดำเนินรอยตามเมืองพยุคคลบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากช่วยเหลือชาวบ้านและให้ชาวบ้านมีรายได้เหมือนที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงทำเพื่อคนไทยครับ
2: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้มุ่งเพียงอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังทรงมองไกลถึงการพัฒนาผ้าไทยให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายและร่วมสมัยพระองค์จึงทรงมีพระราชสวนีให้นำผ้าไหมยกดอกมาประยุกต์ใช้ตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกผ้าไหมยกดอกลำพูนจึงได้รับเลือกให้ใช้ในการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมหลายแบบเช่นชุดไทยจักรีชุดไทยบรมพิมานและชุดไทยจิตรลดาซึ่งเมื่อปรากฏบนพระวรกายของพระองค์ในโอกาสต่างๆได้กลายเป็นภาพลักษณ์อันสง่างามและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม
4: ดารณีมีความภาคภูมิใจที่ผ้าจากร้านดารณีใหม่ไทยได้ไปฉลองพระองค์พระพันปีหลวงลายผ้าของดารณีเป็นคนคิดลายเองแล้วก็ทอเองพอดีมีโอกาสได้ไปฉลองพระองค์มีความภูมิใจปราบปลื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได
5: ้คือมีความซาบซึ้งใจมากที่พระองค์ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูนและมีความซาบซึ้งใจมากที่ผ้ายกดอกลำพูนได้เผยแผ่ไปสู่ระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกให้คนทั้งโลกได้รู้จักผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน ก็คือผ้าไหมยกดอกลำพูนมันเป็นชีวิตจิตใจของคนลำพูนที่เราอ่ะได้ยืนตาอ้าปากได้ก็เพราะว่าผ้ายกดอกลำพูนมีบ้านที่อยู่อาศัยลูกเรียนจบมาก็ผ้ายกดอกลำพูนที่พระองค์ท่านได้ผลักดันผ้าไหมยกดอกลำพูนของเราให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ
2: ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศช่างทอผ้าลำพูนจึงเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือให้ประณีตยิ่งขึ้นพร้อมสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากพระราชดำริและการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทำให้ในปีพ.ศ.2550ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อรับรองคุณภาพและแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์อันเป็นเครื่องยืนยันถึงชื่อเสียงและมาตรฐานของผ้าไหมที่ถือกำเนิดจากจังหวัดลำพูนโดยแท้ผ้าไหมยกดอกลำพูนถือเป็นมรดกวัฒนธรรมและเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวลำพูนที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งศิลปาชีพไทยผู้ฟื้นคืนชีวิตให้กับผืนไหมและอาชีพของราษฎรทั่วแผ่นดินไทยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรและเพื่อให้ภูมิปัญญาไทยงดงามสืบไปชั่วกาลนาน
0: และช่วงท้ายรายการนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังหรือโทร02-224-3273หรือ02-224-3333และสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้เรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10200หรือช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลกองกลาง @royaloffice.th โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกลับโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งหนังสือต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการโดยผู้ที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.royaloffice.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสำหรับวันนี้ผมนายอธิวัฒน์กันทปิงผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนต้องนำรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเอื้อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันเกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างบนถนนพระราม2ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายขณะที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างบนถนนพระราม2ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายขณะที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุโดยเบื้องต้นยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงบางโทรัตรายงานเหตุเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุปั้นจั่นล้มภายในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบางน้ำวนช่วงกิโลเมตรที่ 39+700 ฝั่งขาออกมุ่งหน้าต่างจังหวัดส่งผลให้มีคนงานซึ่งเป็นผู้ช่วยพวกควบคุมปั้นจั่นถูกทับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุเกิดจากระหว่างที่ปั้นจั่นกำลังยกชิ้นงานเสาเข็มเพื่อเตรียมตอกได้เกิดแรงกระชากและแรงเหวี่ยงจากตัวเสาเข็มทำให้ปั้นจั่นสูญเสียการทรงตัวแล้วล้มลงมาโดยจุดที่ตั้งปั้นจั่นเป็นพื้นคอนกรีตผิวจราจรเดิมไม่มีการซุดตัวของชั้นดินและอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนได้รับความเสียหายเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดกั้นเขตก่อสร้างและปิดการจราจรไว้ก่อนแล้วทั้งนี้อธิบดีกรมทางหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานภาคพื้นดินไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่อย่างใดล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเตรียมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสเยือนมาเลเซียยกระดับความร่วมมือชายแดนแก้ปัญหาเศรษฐกิจความมั่นคงและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดนซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศผู้นำฝ่ายค้านเสนอให้เร่งพัฒนาด่านพรมแดนสะเดาโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบผ่านแดนการตรวจคนเข้าเมืองการตรวจปล่อยสินค้าและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศเพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทางและขนส่งสินค้าควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตรวมถึงเสริมความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดการลักลอบค้าน้ำมันสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติชวิสาประทุมมารายงาน
4: เจ้าหน้าที่ทลายคลังบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอตากใบยึดของกลางกว่า 5,800 ชิ้นมูลค่า2ล้านบาทลักลอบขนจากประเทศมาเลเซียเตรียมกระจายทั่วไทย
6: จ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้สนที่กำลังตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจค้นโกดังไม่มีเลขที่แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสตามแผนปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายผลการตรวจค้นค้นพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 5,892 ชิ้นมูลค่ารวมประมาณ2ล้านบาทและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดลักลอบนำเข้าจากประเทศมาเลเซียโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำมาพักเก็บไว้ภายในโกดังเพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่และจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาครอบครองและช่วยจำหน่ายสินค้าหนีภาษีศุลกากรก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายข้ามแนวชายแดนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 MHz
0: คืน 11

0: ้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอร์ไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเร็วขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเร็วขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
5: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
6: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
7: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
8: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นน้ำไม่ตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

0: ังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวณัฐยาโททกานันท์ทีมข่าวสทชลบุรีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้ออกอากาศส่งสัญญาณพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะสำหรับสทชลบุรีรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยค่ะวันนี้นะคะเปิดประเด็นมาที่เรื่องของการยกระดับการควบคุมธุรกิจเสริมความงามค่ะโดยท่านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กวดขันเรื่องของหมอเถื่อนค่ะแล้วก็มีการสั่งให้ทางสคบนะคะประสานกับตำรวจแล้วก็แพทยสภาให้ดำเนินคดีเพื่อตัดวงจรหมอเถื่อนค่ะซึ่งในฐานะที่ท่านนะคะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบค่ะได้มีการร่วมกันลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นแพทย์ค่ะจำนวน2รายด้วยกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผู้ที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยจบการศึกษาระดับม.6แล้วก็ปวช.ค่ะแต่ว่าอาศัยประสบการณ์จากการทำงานในคลินิกก่อนที่จะมีการเปิดบ้านพักนะคะรับฉีดสารเสริมความงามให้ประชาชนสร้างรายได้เดือนละกว่า 100,000 บาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้รับการรับรองจากทางแพทยสภาแต่อย่างใดนะคะก็ถือว่าเป็นหมอเถื่อนเนาะทางด้านของนางสาวสุภมาศค่ะก็ได้บอกว่ากรณีนี้เนี่ยสะท้อนถึงความเสี่ยงรูปแบบใหม่ของธุรกิจเสริมความงามค่ะซึ่งจากเดิมเนี่ยมุ่งยกระดับคลินิกในระบบให้มีสัญญามาตรฐานและดูแลผู้บริโภคตามกฎหมายแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยพบว่ามีความเสี่ยงแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่ขยับออกไปสู่นอกระบบนะคะคือผู้ที่ไม่ได้เป็นแพทย์ใช้ช่องทางออนไลน์ค่ะเข้าถึงประชาชนและเปิดสถานที่ให้บริการฉีดสารเสริมความงามโดยไม่อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมตามมาตรฐานค่ะจึงได้มีคำสั่งนะคะให้ทางสคบได้ติดตามเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนอกจากนี้ค่ะก็มีการประสานส่งต่อข้อมูลหรือว่าเบาะแสให้ทางแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้ที่แอบอ้างเป็นแพทย์อย่างถึงที่สุดค่ะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับแรกและต่อยอดจากมาตรการที่ได้มีการสั่งการไว้ก่อนหน้านี้แล้วกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในคลินิกเสริมความงามที่จังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการสั่งให้ทางสคบเนี่ยตรวจสอบคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศให้ทุกแห่งจัดทำสัญญามาตรฐานตามกฎหมายรวมถึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจด้วยตนเองที่อำเภอหาดใหญ่แล้วก็สงขลาเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับข้อกฎหมายนะคะผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภามีความผิดค่ะตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525มาตรา26นะคะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนตามมาตรา43นะคะหากเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาลเพิ่มเติมด้วยในส่วนของสคบก็มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจเสริมความงามในฐานะธุรกิจควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบการนะคะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนเรื่องของการฉีดโบท็อกหรือว่าฟิลเลอร์นะคะท่านสุภมาศเน้นย้ำนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆค่ะต้องมีการใช้ความรู้ทางด้านกายวิภาคการวินิจฉัย การช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินซึ่งถ้าหากทำโดยคนที่ไม่ใช่แพทย์ราคาที่มันอาจจะถูกนะคะแล้วก็เรื่องของโปรโมชั่นต่างๆแลกมาด้วยใบหน้าที่แบบเสียโฉมถาวรหรือว่าอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของความระมัดระวังส่วนตัวด้วยนอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นการทำงานเชิงรุกค่ะทางสคบเนี่ยก็ได้มีการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคและลดความเสี่ยงจากการให้บริการเสริมความงามที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งประชาชนก็ควรตรวจสอบด้วย2เรื่องค่ะก่อนได้รับการบริการทุกครั้งก็คืออย่างแรกเลยนะคะหมอเนี่ยเป็นแพทย์จริงหรือไม่ก็สามารถทำได้โดยการตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของแพทยสภาแล้วก็สถานที่ที่ให้บริการเนี่ยเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการอนุญาตหรือไม่อันนี้นะคะถ้าหากว่าพบว่าเป็นการแอบอ้างว่าเป็นแพทย์หรือหากท่านเนี่ยได้รับความเสียหายจากการบริการเสริมความงามสามารถร้องเรียนนะคะได้ที่สายด่วนของสคบค่ะ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดหรือว่าไปเดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยทางศูนย์ดำรงธรรมก็จะส่งต่อเรื่องให้กับสคบแล้วก็แจ้งเบาะแสกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะส่วนอีกเรื่องนะคะที่รัฐบาลให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะเรื่องของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลยกระดับหมอพร้อมเป็นซูเปอร์แอปนะคะโดยนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลนี้นะคะมุ่งเดินหน้ายกระดับระบบบริการสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนค่ะเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะภายใต้การกำกับดูแลของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะกำลังเร่งการขับเคลื่อนพัฒนาระบบหมอพร้อมซูเปอร์แอปและดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มพร้อมผลักดันดิจิทัลเฮลท์เวลเน็ตเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลนี้นะคะเป็น1ใน7นโยบายเสาหลักสาธารณสุขของไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาซึ่งก็มุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนค่ะให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิและสถานพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อลดขั้นตอนการรับบริการลดการใช้เอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาค่ะนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาสนับสนุนระบบสาธารณสุขในทุกมิติทั้งเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศค่ะแล้วก็เรื่องของการเดินหน้าส่งเสริมใช้นวัตกรรมด้านการแพทย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศทั้งเรื่องของการวิจัยและพัฒนาและการทดลองทางคลินิกนะคะการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยาตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการรักษายกระดับคุณภาพบริการและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการแพทย์แห่งอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลค่ะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสาธารณสุขค่ะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการแพทย์ควบคู่กับการต่อยอดเศรษฐกิจสุขภาพนะคะเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยสบายได้ประเด็นกันต่อค่ะ

0: หตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: อย่างอยู่กับรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะกับทีมงานสทชลบุรีค่ะถัดมานะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะด้วยที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะมีการขับเคลื่อนนโยบายวันไมล์เร่งยกระดับจังหวัดชลบุรีค่ะสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดึงเม็ดเงินลงทุนโดยคาดการว่าจะช่วยให้เกิดการจ้างงานใหม่ในพื้นที่ชลบุรีค่ะกว่า 100,000 ตำแหน่งภายในปี 2572 ค่ะพร้อมกับเดินหน้าผลักดันภาคอุตสาหกรรมสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะโดยนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ.นะคะได้มีการเปิดเผยว่าทางกนอ.ได้เร่งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายวันไมล์อุตสาหกรรมหนึ่งเดียวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะนายวราวุธศิลปะอาชาเพื่อเป็นการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักลงทุนทั่วโลกโดยชลบุรีก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมการลงทุนแล้วก็การส่งออกของประเทศค่ะเป็นศูนย์กลางหลักนะคะของเขต EEC ด้วยมีความพร้อมทั้งด้านของโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือระบบคมนาคมขนส่งและฐานอุตสาหกรรมเดิมที่แข็งแกร่งพื้นที่ดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะสามารถรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เรื่องของดิจิทัล AI Semiconductor Data Center อาหารอัจฉริยะเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็พลังงานสะอาดค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการดำเนินงานค่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนในการปลดล็อกกฎระเบียบเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็ยืดหยุ่นเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสู่มาตรฐานโลกซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการดำเนินการนโยบายเร่งด่วนเรียกได้ว่าเป็นนโยบายควิกวินนะคะเพื่อยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยประกอบด้วยด้านแรกขายยกระดับระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อลดต้นทุนพลังงานเพิ่มความเสถียรภาพข้อที่2ค่ะยกระดับศูนย์บริการแบบครบวงจรสำหรับนักลงทุนนะคะข้อที่3ยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมปลายน้ำด้านที่4ค่ะเป็นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและ5ค่ะเชื่อมโยงนิคมสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่มีคุณภาพนะคะซึ่งชลบุรีเนี่ยก็นับเป็นจุดหมายสำคัญของนักลงทุนจากทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะญี่ปุ่นจีนไทยสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงเนื่องจากว่ามีความพร้อมในด้านพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานค่ะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกที่เชื่อมโยงทั้งท่าเรือน้ำลึกที่แหลมฉบังมอเตอร์เวย์ค่ะและระบบทางรางอย่างครบวงจรด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวมทั้งสิ้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด84แห่งค่ะใน18จังหวัดครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 200,000 ไร่ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว75แห่งนะคะคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนสะสมเนี่ยสูงถึง 13.45 ล้านล้านบาทก็สร้างงานให้กับคนไทยมากกว่า 1.09 ล้านคนโดยชลบุรีค่ะมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่จำนวน28แห่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 55,000 ไร่มีโรงงานกว่า 2,613 แห่งและมีการจ้างงานในพื้นที่ค่ะกว่า 346,000 คนมูลค่าเงินลงทุนสะสมแล้วกว่า 2.81 ล้านล้านบาทก็มีอุตสาหกรรมหลักนะคะประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและเครื่องกลและอุตสาหกรรมผลิตโลหะค่ะทั้งนี้นะคะจากปัจจัยการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐในการดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงการย้ายฐานผลิตของนักลงทุนต่างชาติเองก็ก่อให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คาดการว่าในช่วงอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยภายในปี2572นะคะจังหวัดชลบุรีก็จะมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15% ต่อปีค่ะหรือคิดเป็นจังหรือคิดเป็นการจ้างงานใหม่รวมกว่า 100,000 อัตราด้วยกันซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะทางกนอ.ก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรค่ะก็คือปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต ก็ได้มีการเร่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมด้านทุนมนุษย์ด้วยการจัดตั้งสถาบันวิทยาการอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมยกระดับทักษะแรงงานค่ะให้เป็นบุคลากรทักษะสูงมีการอัพสกิลรีสกิลพร้อมให้กับทำงานกับเทคโนโลยีขั้นสูงและตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้อย่างไร้รอยต่อค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วทางกนอ.ก็ยังให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะตั้งแต่การคัดเลือกประเภทอุตสาหกรรมนะคะให้สอดคล้องกับการรายงาน EIA หรือว่าการกำหนดมาตรการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมการตรวจสอบโรงงานเชิงรุกค่ะโดยทีมต้นซอยรวมถึงการนำระบบเรียลไทม์มอนิเตอริงมาใช้เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังได้พัฒนาระบบติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ค่ะผ่านเทคโนโลยี GPS ระบบอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ระบบชั่งน้ำหนักระบบอ่านป้ายทะเบียนแล้วก็กล้อง CCTV ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการแล้วใน14นิคมอุตสาหกรรมของกนอรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังที่ชลบุรีด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเดินหน้าแนวคิดสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยค่ะกับบริษัทชั้นนำระดับโลกเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งนะคะลดต้นทุนการผลิตลดปริมาณของเสียลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงเดินหน้าตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยสนับสนุนเป้าหมายบรรลุเนสซีโร่ของประเทศด้วยซึ่งก็จะเป็นโอกาสใหม่ๆนะคะในการแข่งขันของประเทศไทยรวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่ต้องลดความเสี่ยงจากมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนค่ะนอกจากนี้ชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าทางกนอ.นะคะไม่ได้มองเห็นชลบุรีเป็นเพียงแค่ฐานการผลิตแต่ว่าจะผลักดันให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบค่ะเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยจะมุ่งมั่นให้ทำอุตสาหกรรมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อยกระดับประเทศไทยนะคะสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของอาเซียนค่ะถัดมานะคะมาฟังในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างค่ะจังหวัดชลบุรีค่ะได้มีการเดินหน้าสร้างเครือข่ายตาสับปะรดรุ่นที่2ค่ะเสริมพลังชุมชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะโดยเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะคะนายอิสราเจริญชาสีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะได้เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างเครือข่ายตาสับปะรดในด้านของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่2ค่ะก็ในงานนี้นะคะเขาบอกว่าชลบุรีเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยค่ะภายใต้ปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็ทางที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีค่ะได้ร่วมกันกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรีฝึกอบรมระหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคมรวมทั้งสิ้นเนี่ย3วัน2คืนนะคะมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน300คนก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันคณะกรรมการหมู่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านผู้นำชุมชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายประจำจากประชาชนจากทุกอำเภอนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังสอดส่องและแจ้งเบาะแสอย่างถูกต้องปลอดภัยค่ะช่วงท้ายนะท่านรองผู้ว่าค่ะก็ได้บอกว่าเรื่องของปัญหายาเสพติดค่ะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไม่สามารถอาศัยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนค่ะที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่มากที่สุดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมเนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่ายตาสับปะรดให้เข้มแข็งสามารถเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในจังหวัดชลบุรีอย่างยั่งยืนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นกับทีมงานสทชลบุรีหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7สวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้นำสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธ Patriot ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการลงทุนเพิ่มการท่องเที่ยวให้ประชาชน2ประเทศ
4: วันแรกของการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในการหารือทวิภาคีกับกาโตสรีอันวายอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องในการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงโดยเร่งผลักดันการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตและเร่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงด้านความมั่นคงไทยและมาเลเซียยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมตามแนวชายแดนรวมถึงร่วมดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโคโลกและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่าง2ประเทศ
5: รัฐบาลของทั้งสองประเทศต้องร่วมกันการที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็การทำให้ชายแดนของทั้งสองประเทศเกิดความสงบสุขนะครับสร้างสันติสุขโดยการที่ต่างฝ่ายต่างก็จะไปกับคนที่เรามีความใกล้ชิดแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ท่านนายกมาเลเซียก็พูดถึงขนาดว่าต้องมีการสร้างโครงการต่างๆด้วยกันอย่าไปต่างคนต่างสร้างนะครับสร้างด้วยกัน
4: จากผลการหารือครั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับศักยภาพภาคเกษตรของทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยได้รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการขยายธุรกิจของไทยในมาเลเซียผลิตนาจันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
3: ไทยและมาเลเซียลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการแก้ปัญหาอุปสรรคการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง2ประเทศ
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เข้าพบกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งไทยและมาเลเซียได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการประสานงานและการหารือระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรรวมถึงการหารือเพื่อแก้ไขประเด็นด้านการค้าและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งสัปดาห์ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้มีการหารือในระดับเทคนิคแล้วทั้งในด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยในประเด็นด้านประมงทั้งสองฝ่ายได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการเดินทางไปตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทางนี้หน่วยงานด้านเทคนิคของไทยและมาเลเซียจะดำเนินการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการแก้ไขประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีความคืบหน้าโดยเร็วชาวนันมาลีรายงาน
3: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
7: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าบริหารโครงการได้อย่างมั่นใจยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนย้ำว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินจึงต้องใช้เงินให้คุ้มค่าขณะเดียวกันมีดอกเบี้ยที่ต่ำซึ่งกระทรวงการคลังสามารถเจรจาให้เหลือร้อยละ 1.2 มีต้นทุนที่ถูกโดยจะนำเงินเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียนได้หลายรอบทำให้การเก็บภาษีเงินในรูปแบบต่างๆเข้ามาได้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยโดยในแผนการใช้จ่ายพรก.กู้เงินจะมีการนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างของพลังงานด้วยทำให้ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายและค่าไฟฟ้าของประชาชนลดลงซึ่งต้องใช้โอกาสนี้ในการผลักดันให้เกิดประโยชน์ทั้งรัฐบาลประชาชนประเทศชาติส่วนนายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะกลางและระยะยาวซึ่งความกังวลเรื่องความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้พร้อมเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงเหมาะสมต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และลดการใช้น้ำมันในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความพร้อมแต่ยังคงติดขัดเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานที่ยุ่งยากภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม
8: ผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับนโยบายเนี่ยเป็นคนตัวขับเคลื่อนให้เรื่องเหล่านี้มันโดนอันล็อกออกมาแล้วทำให้มันง่ายขึ้นทำไมเราติดตั้งโซล่าขออนุญาตแล้วลำบากไปใช้ไฟเอาไฟไปใช้เองก็ยังต้องขออนุญาตคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงฮะมันควรจะทำให้นโยบายเหล่านี้มันทำให้มันง่ายขึ้น
3: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ร้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่จะรอศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็มเพื่อพิจารณาเหตุผลและหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยพร้อมแสดงความกังวลว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการกู้เงินของรัฐบาลแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะปกติแต่อาจทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยับเข้าใกล้กรอบร้อยละ70จึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงแผนการคลังที่ชัดเจนทั้งการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมหรือขยายเพดานหนี้สาธารณะในอนาคตส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าโครงการภายใต้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีโครงการใดผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบกับเอกสารที่ส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุรายการโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ได้หลายโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งพรรคจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริษัทขนส่งจำกัดประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้หลังรัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้ประกาศปรับลดราคาค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้และมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปสามารถนำตั๋วโดยสารมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงกระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่14กรกฎาคมนี้ยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันที่จะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไป
10: ยืนยันนะครับตามที่ได้เคยแจ้งไปว่าวันนี้เราเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนที่เข้าอยู่ในเกณฑ์นะครับคือการตั้งงบประมาณก็ต้องมีเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณนะครับเราก็ตั้งงบประมาณไว้แบบนี้นะครับถ้ามีความจำเป็นมากขึ้นก็ต้องไปบริหารจัดการซึ่งฝากกระทรวงคลังกับสำนักงบก็คงต้องไปบริหารร่วมกัน
9: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าภาครัฐยังได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการนำเสนอโครงการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่ระบบจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อให้ผู้ใช้งานกดยืนยันสิทธิ์ได้ทันทีหลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายการใช้เงินกู้เรียบร้อยแล้วปฏิพลสารพรมมารายงาน
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานยืนยันจะแปลงนโยบาย261ข้อสู่การปฏิบัติจริงภายใน100วันและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก
11: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายและเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านโยบายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในช่วง100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 70,000 คนให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันต้องทำหน้าที่อะไรรวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการอื่นๆที่จะต้องดำเนินการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุดย้ำว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรกและยืนยันว่าพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคเพื่อพัฒนาเมืองทำให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปทั้งนี้ในวันที่13กรกฎาคมนี้จะได้พบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก
12: ที่คุยกับท่านผู้บริหารปลัดท่านรองปลัดบอกว่าเรื่องทุจริตรัฐชาติเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยและผลนี้เป็นผลที่ดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจแล้วก็ต้องลุยต่อผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วก็ต้องทำต่อแล้วก็เรื่องเล็กน้อยก็ละเว้นไม่ได้ต้องเอาให้หมดเลยอ่ะเรื่องที่ค้างอยู่ต่างๆก็ต้องให้เต็มที่เลยแล้วก็ฝากพี่น้องข้าราชการว่าให้ระบบต่างๆเรื่องการโยกย้ายต่างๆเนี่ยไม่มีเรื่องการซื้อตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นทุกคนต้องมาด้วยความสามารถ
11: ส่วนคณะทำงานของนายชัชชาติมีตำแหน่งสำคัญอาทิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญซึ่งได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นสมัยที่2และนายพรพงศ์วิกิตเศรษฐ์ที่ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรกส่วนตำแหน่งสำคัญที่สังคมตั้งข้อสังเกตและมีการปรับเปลี่ยนคือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมมาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ทรงคุณวุฒิสิริยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีหัวเลือกสบ.อยู่ระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาของกกต.ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสำนวนได้
13: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมวันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสดของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่สอบถามความคืบหน้าคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.รวมถึงแนวทางดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้โดยจนถึงขณะนี้ได้สอบปากคำผู้กล่าวหา1ปากคือพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสว.สำรองสอบพยานแล้ว753ปากและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา8รายพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเส้นทางการเงินเนื่องจากเป็นข้อมูลในสำนวนสอบสวนและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
14: ผมตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรท่านถึงถามเรื่องนี้เรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วมันได้คำตอบเมื่อวันที่2ว่าที่ท่านถามคดีหัวสวเนี่ยเป็นเพราะอะไรท่านไม่ได้เจตนาว่าเป็นกระทู้สดเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่เร่งด่วนแน่นอน2ปีท่านบอกว่าประชาชนให้ความสนใจผมว่าก็ไม่ใช่แต่ผมว่าคำตอบคือตรงนี้ครับท่านประสงค์ที่อยากจะให้ผมมาตอบเพราะว่าผมไปพูดกระทบกับเพื่อนสมาชิกบางท่านท่านใช้คำว่าแรงบันดาลใจเลยในการถามครั้งนี้แรงบันดาลใจกับมูลเหตุจูงใจเหมือนกันไหมครับผมอยากจะทราบ
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังระบุว่าหากผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมควรส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
3: ขณะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยยืนยันร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขส.ส.ไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.
15: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงถึงกระแสความกังวลหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ส.ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.ด้วยโดยยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขสาระสำคัญทั้งในประเด็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และบัญชีแนบท้ายกฎหมายจึงไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว. โดยมีเพียงการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายใหม่และคดีเลือกตั้งที่อยู่ในร่างกฎหมายรวมถึงคดีปิดหน่วยเลือกตั้งจากการชุมนุมเท่านั้นรวมทั้งไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชันคดีที่มีผู้เสียชีวิตและคดีตามมาตรา112เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยแนวทางนี้มุ่งสร้างความปรองดองและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกว่า 6,000 คนในกว่า2ล้านคดีโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112ยังสามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมได้ชวิสาประทุมมารายงาน
0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะมอบใบอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตซึ่งยูเครนพยายามขออนุญาตผลิตเทคโนโลยีระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยนี้มานานหลายปีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่นใหม่จะถูกผลิตในเยอรมนีหรือประเทศอื่นในยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายโจมตีของรัสเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงและฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงในทางตอนใต้ของจีนซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย39รายและมีผู้สูญหายอีก9รายอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ท่วมในบางพื้นที่ของเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงเริ่มลดระดับลงแล้วและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 น
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ที่ลื
2: ืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับทักทายคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่ห้องส่งนะครับนะอยู่ที่ห้องส่งครับวันนี้ผมณัฐรนชูเมืองกับรายการแวดวงกีฬานะครับนอกจากผมแล้วนะฮะคุณสุวิทย์สมนัสนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับทักทายคุณผู้ฟังหลังจากที่2วันที่ผ่านมานะครับตลอดอยู่ข้างนอกนะไปเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องของกรมพละศึกษาเมื่อวานซืนก็ไปกับงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับวันนี้เริ่มต้นแวดวงกีฬานะครับเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026รอบแรกสัปดาห์ที่3กลุ่ม9นะครับที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับจบไปเมื่อสักครู่สำหรับสาวไทยเจอกับญี่ปุ่นครับซึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการนี้นะเราอยู่ที่14ของตารางที่22ของโลกเจอกับญี่ปุ่นนะครับนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะไทยแพ้สหรัฐมา3เซตรวดส่วนญี่ปุ่นก็แพ้บราซิลมา1ต่อ3เซตครับเจอกันมาก่อนหน้าแข่งขันนะครับเดี๋ยวจะรายงานผลให้ทราบแต่ท้าวความก่อนนะฮะเจอกันมา6ครั้งใน Nation League นะเราแพ้ทุกครั้งเลยทีเดียวนะล่าสุดปีที่แล้วที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะไทยนำก่อน2ต่อ0เซตนะแต่ว่ามาแพ้ญี่ปุ่นนะครับ2ต่อ3เซตนะนะครับเราเคยชนะญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับในการชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2023ที่นครราชสีมาตอนนั้นชนะ3ต่อ2เซตในรอบรองชนะเลิศนะครับนะแล้วก็ได้แชมป์เอเชียคราวนั้นในปี2023นะครับคราวนี้แข่งขันกันนะครับมาอีกครั้งหนึ่งในเนชั่นลีกครับ6ครั้งแพ้กันมานะฮะแพ้รวดเลยทีเดียวครั้งนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งในเนชั่นลีกครั้งท

0: ที่7ครับเพื่อนของเราโค้ชออสนะครับเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็ส่งทางด้านของพรพันธ์เกิดปราดนะครับกลับมานะเป็นเซตเตอร์นะครับแล้วก็มีพิมพ์พิชาโกกรำสติภาพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาอัชรพรคงยศนะครับแล้วก็มีเปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับส่วนผู้เล่นสำรองที่รอสับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนันนภัทรมูลจะคำนัทนิชาใจแสนวิมลรัตนพันธ์นะครับหรือว่าวิศราศรีทะเลิศนะครับก็คอยมาเปลี่ยนในจังหวะนะครับต่างๆนะครับในแต่ละเซตญี่ปุ่นนี่ก็ฟูลทีมนะแมตช์ที่เจอบราซิลก็ชุดนี้แหละนะตัวเดิมๆจำได้ก็มียูคิโกวาตะนะฮะทางด้านของอิชิกาวะนะฮะมายุอิชิกาวะนะครับยูคิโกวาตะเนี่ยมีโยชิโนะซาโตะบอลเร็วจอมเก๋านี่ก็จะเป็นทางด้านของฮารุโยชิมามูระนะครับก็ตัวเก๋าของญี่ปุ่นนะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับก็ปรากฏว่าเราสู้กับญี่ปุ่นได้สนุกนะเราที่22ของโลกญี่ปุ่นที่6ของโลกรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024นะครับในเซตแรกเนี่ยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้จริงๆนะญี่ปุ่นชนะไปก่อน25-15ครับโอ้โหญี่ปุ่นเขาเร็วเขาคมเขาเหนียวมีครบทุกอย่างนะพอเซตที่2เราโค้ชออสก็แก้เกมด้วยนะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นกันแต่ไปมาๆเราก็สู้ได้สูสีแต่ก็แพ้ในช่วงของปลายๆนะครับแพ้21-25ครับเซตที่3เราแก้เกมด้วยบอลเร็วความแน่นแม่นยำในเกมรุกนะเกมรับที่เหนียวขึ้นนะบอลเร็วที่แม่นยำขึ้นเราชนะญี่ปุ่นครับ25-22ครับเอาไล่มา1-2เซตเซตที่4ครับโอ้โหสูสีแต่สุดท้ายเนี่ยพอแต้มที่20อ่ะญี่ปุ่นเค้าหนีไปฮะแล้วเค้าหนีไป21 23 24 21แล้วไล่มา22 24สุดท้ายญี่ปุ่นปิดแมตช์ได้ชนะเราไป25-22นะชนะไทยไป3-1เซตนะครับโอ้เราก็แพ้ไปแต่ก็สู้ได้สนุกนะคุณผู้ฟังนะสู้ได้สนุกไม่ได้ห่างอะไรมากมายนะครับนะก็ญี่ปุ่นเขาก็ทั้งเหนียวด้วยนะคมด้วยเหนียวด้วยนะครับลูกที่เราว่าเน้นๆแล้วญี่ปุ่นยังรับได้อะคิดดูฮะนะก็ไม่เป็นไรนะเราได้เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยกันใหม่นะครับสาวไทยวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้พัก1วันคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้พัก1วันแล้วก็จะกลับมาแข่งขันในนัดที่3นะครับในวันเสาร์นี้ก็หลังจากทานมื้อเที่ยงกันอิ่มอร่อยกันที่บ้านนะครับ13:30นะทานมื้อเที่ยงฟังข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข่าวภาคเที่ยงเสร็จแล้ว 13:30 ครับมาเชียร์ยิปไทยเจอกับบราซิลกันนะฮะงานหนักมากนะเจอกับบราซิลเนี่ยแต่สู้ได้สนุกแหละนะเชื่อในความต่อสู้หัวใจนักสู้ของสาวไทยนะขณะที่ญี่ปุ่นก็พรุ่งนี้ได้พักนะครับญี่ปุ่นจะมาแข่งอีกครั้งหนึ่งนะในการเจอกับตุรกีนะในวันเสาร์ที่เดียวกันเวลา 17:20 นะครับคู่อื่นๆที่แข่งกันนะในช่วงเช้าที่ผ่านมาโปรแลนด์อันดับ5ของโลกนะครับเรียนทดแทนรายการนี้3สมัยซ้อนนะก็โชว์ฟอร์มเอาชนะสหรัฐอเมริกานะทีมที่มีคะแนนสะสมนำอยู่ในขณะนี้นะครับอันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็รองแชมป์โอลิมปิกเกมนะครับชนะไป3-2เซตนะนัดแรกโปรแลนด์เนี่ยแพ้ตุรกีมา1-3นะนัดนี้ก็ชนะนะโปรแลนด์ชนะได้3-2เซตนะครับสูสีนะโปรแลนด์กับสหรัฐเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายเนี่ยชนะ15-12นะครับโปรแลนด์ก็ขอพนะมีอีก2คะแนนเดิมจากเดิม17นะได้อีก2รวมเป็น19นะแข่ง10ชนะ7แพ้3นะอยู่ที่4ของตารางแล้วนะครับนะฮะส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าแพ้2-3เซตก็ได้1คะแนนนะครับมี24คะแนนนะชนะ8แพ้2นำจ่าฝูงอยู่นะครับอันดับ4ของโลกก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคู่อื่นๆเซอร์เบียชนะบัลแกเรียนะครับ3-0เซตนะครับแคนาดาชนะเบลเยียม3-1เซตนี่วอลเลย์บอลนะครับขณะที่จีนกับยูเครนแข่งในเวลา19:30แล้วก็เช็กกับเนเธอร์แลนด์นะแข่งกันในเวลา20:30รอเชียร์กันนะครับนะฮะตอนนี้คะแนนสะสมของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับก็ยูเครนบัลแกเรียโดมินิกันฝรั่งเศสและไทยนะครับก็ไม่ได้ผ่านรอบควอลิฟายนะไม่ได้ติด1/8แล้วนะรอบไฟนอลแข่งกันที่มาเก๊านะครับยูเครนบัลแกเรียโดมินิกันฝรั่งเศสแล้วก็ไทยไม่ได้ผ่านเข้าไปแน่นอนนะก็คงจะแข่งให้ครบนะครับยังอยู่เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYDDMI CV ครับนะฮะครั้งที่6นะครับมี4ชาติเข้าแข่งขันนะครับแข่งกันเดือนหน้า 7-9 สิงหาคมนะครับท่านทางด้านของคุณพันกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็คุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับแถลงข่าวกันนะครับการแข่งวอลเลย์บอล BYDDMI ครั้งที่6 CV ครับนะครับแล้วก็มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็คือคุณพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะร่วมแถลงข่าวซึ่งการแข่งวอลเลย์บอล BYD DMI CV ครับครั้งที่6เนี่ยแข่งขันกัน 7-9 สิงหาคมนะที่สนามสมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยทางช่องวัน31นะครับมีทีมที่เข้าแข่งขัน4ประเทศนะครับอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยนะครับซึ่งการแข่งขันเริ่มนู่นแล้วครับ7สิงหาคมนะนะรอก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแข่งมาพบกันหมดนะนะก็รอเชียร์กันแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับย้ำอีกครั้งนึงทางช่องวันนะครับคุณพลกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็กระทรวงนั้นก็บอกอย่างที่บอกนะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาเรื่องของกีฬาในทุกระดับนะครับแล้วก็เพราะว่ากีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจนะยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศด้วยนะครับกระทรวงสนับสนุนนะครับในเรื่องของการพัฒนากีฬาแล้วก็บุคลากรการกีฬาแล้วก็ยกระดับการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานแล้วก็ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับคุณสมพรใช้บางอย่างก็บอกว่าที่ผ่านมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาวอลเลย์บอลของชาตินะครับแล้วก็วอลเลย์บอลในทุกมิตินะครับนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินการจัดการแข่งขันการสร้างมาตรฐานการสร้างฐานแฟนเรื่องของวอลเลย์บอลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือว่าได้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพ CV ครับนะก็นอกจากจะเป็นการค้นหาทีมที่ดีสุดของอาเซียนแล้วนะครับจะเป็นการยกระดับมาตรฐานวอลเลย์บอลของประเทศสมาชิกด้วยนะครับก็สร้างเวทีให้กับนักกีฬาได้มีศักยภาพแล้วก็มีสนามในการแข่งขันเพื่อต่อยอดในระดับเอเชียและระดับโลกด้วยนะครับในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณพิชัยก็กล่าวเชิญชวนนะครับนะขอเชิญชวนให้คนมาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวมาเชียร์นะครับแล้วก็บินยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลนะครับส่วน BYD DMI ครั้งที่6 CV Cup นะประเภททีมชายสนามแรกในแข่งที่ฟิลิปปินส์นะครับ 15-19 กรกฎาคมสนามที่2ที่อินโดนีเซียนะครับ 22-26 กรกฎาคมนะครับประเภททีมหญิงเนี่ยสนามแรกนะครับเวียดนามนะครับ 31-2 สิงหาคมนะ31กรกฎาคมถึง2กรก2สิงหาคมส่วนสนามที่2ที่ไทยเนี่ยแหละครับนะครับ 7-9 สิงหาคมรอเชียร์กันนะครับจากวอลเลย์บอลเป็นไปติดตามเรื่องของกีฬาทางน้ำบ้างนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้แถลงข่าวในการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ไทยได้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีทางด้านของพลตำรวจทางด้านของพลตรีด็อกเตอร์ถนนแสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มีโค้ชจิ๊กนะครับคุณธนาวิทย์โทสกุลเลขาธิการสมาคมร่วมแถลงข่าวนะครับวันนี้ที่โรงแรมเล็กซานเดอร์นะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับก็ไทยนะจะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างสหพันธ์กีฬาทางน้ำแห่งเอเชียและก็สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยโดยไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่16-25กรกฎาคมนะครับกีฬาทางน้ำมีกีฬาอะไรบ้างนะมีกีฬาอะไรบ้างที่จะแจ้งให้ทราบนะก็มีว่ายน้ำนะครับกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาและโปโลน้ำนะครับซึ่งใช้สนามสถานที่แข่งขันก็คือว่ายน้ำแข่งกันที่สระว่ายน้ำกายกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกระโดดน้ำกับว่ายน้ำลีลาแข่งกันที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมินะครับที่เอแบกบางนาส่วนโปโลน้ำนะครับแข่งกันที่มอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับแข่งขันนี่ไม่ใช่กันทีมมากันน้อยๆนะมากัน34ชาตินะคุณผู้ฟังครับกีฬาทางน้ำในเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปนะครับ34ชาตินะครับแล้วก็นักกีฬาแข่งขันกว่า 1,226 คนนะทีมนักกีฬาอีก332คนนะเจ้าหน้าที่ทีมนะครับโอ้ยิ่งใหญ่นะครับมาแล้วผมมีอย่างที่บอกนักกีฬาจากการแข่งขันนักกีฬาแล้วยังมีสปอร์ตทัวริซึมเข้ามาอีกนะครับท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยนะมาแล้วมาเที่ยวมาเชิญมาเขาเรียกว่าอะไรมาเที่ยวแล้วมาจับจ่ายในประเทศไทยด้วยนะคนมาถึง 1,200 คนคิดดูนะฮะแล้วก็เราเนี่ยนะเป็นความภูมิใจแหละทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็บอกว่า การที่เราได้จัดในรอบ10ปีนะฮะที่เราได้จัดกีฬาทางน้ำเนี่ย Asian Eat Group เนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้แสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพนะในการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำที่มีมาตรฐานเรามีสนามแข่งขันที่มีมาตรฐานบุคลากรระบบการจัดแข่งขันที่สามารถรองรับนักกีฬาแล้วก็ผู้แทนจากต่างประเทศนานาประเทศได้ทั่วเอเชียเลยนะครับนะแล้วก็เวทีนี้ก็สร้างนักกีฬาแล้วครับสร้างนักกีฬาเยาวชนนักกีฬาต่างๆนะครับเพื่อมานะสร้างประสบการณ์แล้วก็มาสลับศูนย์ในสู่ทีมชาติต่อไปนะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนานักกีฬานะเข้าสู่ในระดับเอเชียระดับเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมแล้วก็เวทีระดับโลกนะครับนี่คือการแข่งขันที่นอกจากจะการแข่งขันในการยกระดับนักกีฬาแล้วนะครับกีฬาทางน้ำที่จัดขึ้นที่เราเป็นเจ้าภาพก็เสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหันมาเล่นกีฬาทางน้ำว่ายน้ำมากขึ้นนะครับนะซึ่งสมาคมถึงสหพันธ์กีฬาทางน้ำแห่งเอเชียนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักนะอย่างปตท.จำกัดมหาชนไทยออยล์จำกัดมหาชนแล้วก็ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับก็นะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับก็รอติดตามกันนะครับกีฬาทางน้ำครั้งที่12นะ Asian Eight Group Championship 2026รอเชียร์และรอติดตามกันนะครับนะกีฬาทางน้ำเราเนี่ย10ปีแล้วกลับมาจัดที่เรานะก็น่าชื่นชมและก็น่ายินดีนะรอเชียร์กันนะครับยังอยู่ที่กีฬาทางน้ำแน่นะกีฬาทางน้ำเหมือนกันนะครับเรื่องของกีฬาทางน้ำต้องพูดคุยกันหน่อยนะฮะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งขันเรือสมมุติแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดเขื่อนรัชประภานะครับเป็นสนามประชันฝีมือนักกีฬาเรือใบจากทั่วประเทศนะครับในการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นนะครับมุ่งสร้างนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ขยายฐานนักกีฬาไทยพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาตินะครับซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จัดการอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับภายใต้โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะครับมีแข่งขันกัน3ประเภทนะครับออฟชิมิดเรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีนะครับแล้วก็2ก็คือ ILCAC นะครับเรือใบขนาดเล็กเล่นใบคนเดียวนะครับอายุไม่เกิน18ปีไม่จำกัดเพศและ3 ILCA6 เรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวไม่จำกัดอายุและเพศนะครับแล้วก็การแข่งขันเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติจัดการแข่งขัน3ประเภทนะครับได้แก่ก็คือออพติมิสเรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็ ILCA 46นะฮะเรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่แล้วก็การแข่งขันในประเภท Fast Eastครั้ง 28R นะฟาอี 28R เรือใบประเภท 4-6 คนเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ประชันฝีมือนะครับทดสอบศักยภาพแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์บนสนามแข่งขันธรรมชาติของเขื่อนรัชประภานะครับสวยงามมากนะเขื่อนต้องบอกว่าทั้งไอหมอกสายท้องฟ้าภูเขาไอหมอกแล้วก็แม่น้ำนะต้องบอกว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับสีมรกตนะครับท้องฟ้าสีครามมาปะทะกันนี่นะแล้วก็พื้นท้องภูเขาสีเขียวเป็นเขาเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยใช่ไหมเขื่อนราชประภาสวยงามจริงๆนะสวยงามจริงๆใครได้ไปนะครับซึ่งในการแข่งขันรายการนี้นะก็เปิดโอกาสให้นักกีฬาเล่นเรือใบนะได้หาประสบการณ์นะครับทดสอบฝีมือด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็มีการจัดอบรมโครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นนะฮะจัดขึ้นกันในวันที่4ถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อเยาวชนจากสถานศึกษานะในพื้นที่รอบๆเขื่อนรัชประภานะจำนวน240คนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่าน4ฐานการเรียนรู้นะฮะการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรื่องของเรือใบนะฮะการประกอบเรือและก็การผูกเงื่อนการฝึกแล่นเรือการฝึกแล่นเรือด้วยเครื่องจำลองนะซิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็การกู้เรือก่อนฝึกแล่นเรือในแหล่งน้ำจริงนะครับเพื่อเสริมทักษะการแล่นเรืออย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับแล้วก็ปลูกฝังระเบียบวินัยกับความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักกีฬาเรือใบนะครับ การแข่งเรือใบเนี่ยนะครับแล้วก็กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชฤทัยใส่ในการสืบสารรักษาและก็ต่อยอดกีฬาเรือใบซึ่งเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออภัยนะเป็นกีฬาเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระปรีชาสามารถในการแล่นเรือใบทรงมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองนะครับการแข่งขันนะครับก็ต่อยอดกันนะครับต่อยอดกันแล้วก็เราได้มีนักกีฬาเรือใบนะซึ่งได้การสนับสนุนนะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะจัดการแข่งขันเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับแล้วก็เป็นการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานนะครับรอบพื้นที่เขื่อนนะครับโรงไฟฟ้าและก็สถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติและก็นานาชาติอีกต่อไปนะครับจากเรือใบนะครับเรื่องของเทนนิสนะครับมาที่เทนนิสบ้างนะครับเรื่องของเทนนิสนะครับก็นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็บอกว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกในประเภททีมหญิงรายการ2026 Billie Jean King Cup by Greenwich Playoff World Group ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์โอ้งานหนักงานใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าปลายปีนะครับเรามีเวลาที่จะฝึกซ้อมเก็บความแข็งแกร่งของร่างกายนะเพราะว่าเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เขาเหนือกว่าเราแน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้องสู้เต็มที่แล้วครับ21-22พฤศจิกายนที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะฮะเราจะได้เจอกับสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันกัน5คู่นะครับเดี่ยว2คู่นะครับแล้วก็มีคู่1คู่แล้วก็วันสุดท้ายก็จะเป็นเดี่ยวสลับมือนะครับชนะใน3ใน5นะจะผ่านเข้าสู่เวิลด์กรุ๊ปนะทีมแพ้ก็อยู่ในกรุ๊ป1นะครับแล้วก็รอเชียร์สาวไทยกันนะครับแล้วก็นี่คือการแข่งขันของนักกีฬาไทยซึ่งนะสมาคมลอนเทนนิสนะครับกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ฮะนักกีฬาของเราไม่ว่าจะพัชรินทร์ชีพชานเดชนะครับอัญชิสาชันทะนะครับทัศพรนาคหล่อนะเพียงทานผลิตพืชกมลวันยอดเพชรนะกำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะเพราะว่าเรานอกจากไปแข่งขันแล้วเราก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เดินสายไปแข่งขันนะครับเพราะว่าการเข้าสู่9 สู่ World Group เนี่ยต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ของสาวไทยซึ่งเรารอคอยนะครับเรารอคอยถึงแม้ว่าจะเจอกับทีมที่ต้องบอกว่าชั้นสูงกว่าอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะเราไม่กลัวผมเชื่อว่าเราก็ไม่กลัวนะรอเชียร์กันนะครับรายการนี้นะเราเพิ่งผ่านมานะในการรอบเอเชียโอเชียเนียนะที่อินเดียที่ผ่านมาเราผ่านการเพลย์ออฟมาแล้วด้วยนะครับเข้ามาถึงรอบ World Group เนี่ยนะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับถ้าไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับเชียร์สาวไทยกันนะฮะนู่นนะ21-22พฤศจิกายนนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับมาถึงเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับจะเตะกันทั้งหมด4คู่เริ่มตั้งแต่10-12กรกฎาคมคืนนี้เลยมั้ยล่ะคืนนี้3:00นะครับก็คือนิตี3เนี่ยใครเป็นแฟนฝรั่งเศสก็รอเชียร์กันใครเป็นแฟนมอร็อกโกนะก็รอเชียร์เช่นเดียวกันนะครับ3:00นะถ่ายทอดสดในช่องทางของโมโนแม็กแล้วก็โมโนแม็กสปอร์ตก็หมายความว่าช่องทีวีดิจิตอลหมายเลข29ดูได้นะดูเชียร์ได้นะครับแข่งกันที่สนามเจลสเตเดียมนะซึ่งเป็นสนามกลางนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเขามีคิเลียนเอ็มบัปเป้แหละตัวเก่งของทีมนะครับเพิ่งยิงจุดโทษล่าสุดใช่ไหมเอาชนะปารากวัยอ่ะนะฮะยิง7ประตูไปแล้วนะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกอ่ะเท่ากับเออร์ลิงฮาลันแล้วก็ตามหลังเลเนลเมสซี่แค่ลูกเดียวเมสซี่ยิงไป8ประตูแล้วนะครับเป็นดาวซันโวทัวร์นาเมนต์อยู่ในขณะนี้นะครับส่วนเอ็มบัปเป้กับฮาลันตามมานะครับตามมาส่วนยิงโดยรวมเนี่ย19ประตูไปแล้วนะก็ลุ้นตามหลังเมสซี่อยู่นะครับคนอื่นๆของฝรั่งเศสนะฮะลูกทีมของเดชองเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยนะทางด้านของกองแอลเลียงดาบิโออุสมานเดเบเล่นะฮะแนวรุกทางขวายังอยู่นะครับไมเคิลโอลิเซ่คนนี้เนี่ยโอ้โหหักขวาแล้วยิงด้วยซ้ายนะครับโอ้โหคมกริบอ่ะนะแล้วก็มีท่านคาริยันเอ็มบัปเป้กับทางทีมนะครับลูกัสดีนวิลเลียมซาลิบาลนะครับเก่งลูกโด่งนะครับก็นี่คือฝรั่งเศสส่วนมอร็อกโกนะฮะลูกทีมของมูฮัมหมัดวาบี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่า ขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมนะครับนะนักเตะอย่างอิสมาเอลซาบารีเนี่ยนะครับบราฮิมดีอาสเนี่ยครับเพลย์เมคเกอร์ของทีมนะล่าสุดนัดที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนี่2แอสซิสต์นะนะครับแล้วก็มีนักเตะหลายคนแหละนะที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญของโมร็อกโกที่ถือว่าใครก็บอกว่าเป็นรองแต่ว่าถ้าตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟุตบอลโลกนะครับอาร์เจนตินากว่าจะผ่านอียิปต์ได้ก็เหงื่อได้ออกทุกรูขุมขนนะเล็บกองเชียร์หมดตั้ง10เล็บอ่ะนะครับถ้าการไปกัดเล็บเท้าได้ก็คงหมดนะกองเชียร์นะกว่าชนะได้เนี่ยนะครับฟุตบอลลูกกลมๆนะ11คนเท่ากันเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้รอเชียร์นะครับผมจับตานักเตะคนนึงของโมร็อกโกอยู่นะซูเฟียนซาคิมีนะคนนี้ก็ถือว่ายิงเก่งนะคนนี้ซูเฟียนราคิมีนะแนวรุกนะน่าจะเก่งอยู่นะครับคู่อื่นๆก็ต้องรู้กันต่อไปนะครับนะครับสเปนกับเบลเยียมนอร์เวย์กับอังกฤษอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็สลับวันกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครเป็นแฟนฟุตบอลโลกอยากร่วมกิจกรรมกับจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือว่าจัสนะครับผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันถ่ายทอดสดขออภัยนะผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็ทางด้านของจัสมินนะครับร่วมกับโมโนแม็กนะครับโมโนนะจัดให้จัดกิจกรรมนะกับแฟนฟุตบอลนะครับได้ร่วมกิจกรรมนะในoutdoor นะในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026นะครับเปิดพื้นที่สีเขียวให้แฟนฟุตบอลได้สัมผัสแล้วก็มาเชียร์ฟุตบอลโลกนะในรอบ8ทีมสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนะครับที่สวนวัชระเบญจทัศน์สวนรถไฟนะฮะบริเวณลานตัวหนอนนะครับวันที่12เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นคู่อาร์เจนตินาหรือสวิตเซอร์แลนด์นะได้เชียร์ได้เชียร์กันได้เชียร์กันนะครับแล้วก็ไปได้ทำกิจกรรมกันนะครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ไปเชียร์กันมีจอยักษ์ LED ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันนะครับแล้วก็เจอกับนักฟุตบอลเจอกับทางด้านของคอลัมนิสต์นะชื่อดังหลายๆคนเนี่ยไปวิเคราะห์เกมแล้วก็เล่นเกมนะโอ้โหเล่นเกมเนี่ยก็สำคัญเลยมีของแจกที่ระลึกมากมายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะไปเชียร์กันไปออกกำลังกายกันไปวิ่งกันให้สนุกนะที่สวนรถไฟวิ่งเสร็จแล้วนะจิบน้ำเย็นๆแล้วก็มานั่งเชียร์ฟุตบอลกันนะครับ6:30 น.ถึง10:00 น.ที่สวนวัชระเบญจทัศน์สวนรถไฟนะครับวันที่12กรกฎาคมนะไปชมและก็ไปเชียร์กันนะครับส่วนตรายูไนเต็ดครับทางด้านของคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรนะครับก็บอกว่าทางด้านของนราธิวาสยูไนเต็ดไม่สามารถลงเล่นไทยลีก2ได้ฮะกลับไปสู่ทางด้านของซามิโปรใหม่นะเพราะว่าคลับไลซิ่งไม่ผ่านนะครับนราธิวาสยูไนเต็ดนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังมิลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยค้นหาดาวรุ่งไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Thailand Against Cancer S1กับทรงฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องการรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิไลไซต์ด้วยกรดออลทรานส์เรทิโนอิกและอาร์เซนิกไตรออกไซด์แนวทางการรักษาแบบชักนำให้เซลล์มะเร็งเกิดการแยกตัวที่มีประสิทธิภาพณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึงยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeองคมนตรีติดตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและการกักเก็บน้ำในเขื่อนแก่งกระจานพร้อมแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนโอกาสนี้กรมประมงได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับนำไปปล่อยในอ่างดังกล่าวเพื่อเพิ่มความชุกชุมของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจำนวน6ชนิดรวมจำนวนทั้งสิ้น 326,605 ตัวประกอบด้วยปลาเวียนจำนวน105ตัวปลาตะเพียนจำนวน 100,000 ตัวปลาสร้อยขาวจำนวน 6,000 ตัวปลายี่สกเทศจำนวน 20,000 ตัวปลากดเหลืองจำนวน500ตัวกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวจากนั้นองคมนตรีได้เป็นประธานประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานเพื่อเพิ่มปริมาตรเก็บกัก 53.06 ล้านลูกบาศก์เมตรณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานและร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนแก่งกระจานพร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเพิ่มพื้นที่สีเขียวนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ถือเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญและคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติและเพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทำให้พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการเร่งขยายพันธุ์กล้าไม้กลายเป็นสภาพป่าธรรมชาติการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังเป็นการเพิ่มต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ให้กับระบบนิเวศทางธรรมชาติและเป็นต้นทุนความชื้นที่สำคัญในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปโดยจะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่17กรกฎาคมนี้ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีสำหรับการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติจะเป็นการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันโดยจะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่มีการปั้นหุ้มด้วยดินเหนียวไปโปรยบริเวณอุทยานแห่งชาติต่างๆได้แก่อุทยานแห่งชาติอบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วและจะใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ป่านั้นจำนวน15ชนิดทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง8แห่งทั่วประเทศด้านโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดร่วมกับสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองฉอดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองชอดและโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในยามเจ็บป่วยซึ่งผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนไทยในมาเลเซียพร้อมสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตร่วมกันทุกภาคส่วน
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียจากหลากหลายสาขาที่โรงแรมปาร์คไทแอทกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนทางด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานและประเด็นอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียการพบหารือในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงเพื่อนำไปพิจารณาผลักดันและต่อยอดเป็นมาตรการสนับสนุนที่สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ผู้แทนจากภาคเอกชนกล่าวชื่นชมการดำเนินการของรัฐบาลหลายนโยบายได้สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการเชื่อมโยง connectivity ทั้งทางถนนรางรวมทั้งการเปิดด่านเราจะช่วยสนับสนุนการเดินทางการขนส่งทางอาหารวัตถุดิบและการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามภาคเอกชนได้ให้ข้อสังเกตถึงประเด็นที่รัฐบาลไทยจะได้นำไปหารือต่อเนื่องทั้งสิทธิประโยชน์ด้านภาษีการส่งเสริมการนำเข้าแรงงานไทยในมาเลเซียวัตถุดิบอาหารและสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการจัดทำการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกันหากมีการหารือนำไปสู่ความตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจะช่วยเปิดโอกาสในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยแบรนด์ไทยสินค้าเกษตรไทยและแรงงานไทยมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตและกรุงกัวลาลัมเปอร์รวบรวมรายละเอียดปัญหาอุปสรรคหลายประเด็นที่ได้มีการพูดคุยและตกลงกันในระดับผู้นำแล้วส่วนใดที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันจะให้สถานเอกอัครราชทูตไทยได้หารือกับหน่วยงานมาเลเซียที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะนำไปพูดคุยในระดับคณะทำงาน2ฝ่ายที่จะตั้งในแต่ละสาขารวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะได้นำไปพูดคุยในระดับการประชุมคณะกรรมการร่วมหรือ JC ต่อไปอริชาติขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคม 100% ทั้ง2ฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจจะมีการทรุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
5: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ข้อสั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
4: นอกจากนี้ยังได้ประสานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารบริเวณใกล้เคียงให้ย้ายออกจากที่พักเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับเหมาโครงการเข้ามาดูแลรับผิดชอบเยียวยาค่าใช้จ่ายทั้งค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในเบื้องต้นทั้งหมดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนประชาธิปกบริเวณ4แยกบ้านแขกเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าจากกรณีเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองจึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณ4แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกเพื่อดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมการประปาส่วนภูมิภาคใช้เทคโนโลยีล้างท่อด้วยก๊าซไนโตรเจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งจ่ายน้ำลดปัญหาน้ำขุ่นยกระดับคุณภาพน้ำประปาสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการจัดหาน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่จึงส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาโดยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อส่งจ่ายน้ำประปาด้วยก๊าซไนโตรเจนซึ่งเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำและช่วยลดการสะสมของคราบตะกอนภายในท่ออันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำขุ่นเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านฉางจังหวัดระยองพร้อมกำชับให้กปภ.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:20 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประนามกรณีที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้สหรัฐต้องกลับมาดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งเพราะอิหร่านเป็นฝ่ายที่ละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งอิหร่านได้ลงนามกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกโดยทันทีเพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมพิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านกลาโหมกับออสเตรเลียและฟิจิเนื่องจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืนกับฟิจิอีกด้วยนายกรัฐมนตรีลักซอนยังกล่าวเพิ่มเติมว่านิวซีแลนด์ทำงานร่วมกับออสเตรเลียมาโดยตลอดและฟิจิมาโดยตลอดด้วยเพื่อพัฒนาภูมิภาคแปซิฟิกให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกฝ่ายดังนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเป็นพันธมิตรดังกล่าวถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังออสเตรเลียและฟิจิลงนามในสนธิสัญญาการป้องกันประเทศร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเมืองคิสังกานีเมืองเอกของทางจังหวัดทะโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศโดยทางการ DR คองโกส่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขไปเมืองคิสังกานีแล้วเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตุรินอตคิวูและเซาคิวูทางตะวันออกของประเทศขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายสวนกุหลาบวิทยาลัยเสมอท่าข้ามพิทยาคม0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทับชมพูฟ้านำจ่าฝูงมี11คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนท่าข้ามมี8คะแนนอยู่อันดับ3ตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชสีมาวิทยาลัยเฉือนชนะสาระวิทยา1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี10คะแนนรั้งรองจ่าฝูงผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนสาระวิทยามี4คะแนนจมบ้วยของกลุ่มตกชั้นศึกฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบโมร็อกโกเวลา 3:00 น.โดยเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศเมื่อ4ปีที่แล้วโดยในเกมนั้นทัพตราไก่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดงานแถลงข่าวและพิธีจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star 2025เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬา ทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพนอกจากนี้โครงการ GLO Star ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเดินตามความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
10: ในปีนี้จากที่ผมไปดูในรอบคัดเลือกจะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วยเจลโอคัพมากขึ้นเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาทั้งเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลโอคัพนะครับ
9: ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังและสนามสุพัชราไซนอกจากนี้จะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเพื่อคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่ GLO Star Camp ก่อนคัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนต่อไปร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคมมีการแข่งขัน4ชนิดกีฬาได้แก่ว่ายน้ำกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาและโปโลน้ำพร้อมกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพในรอบ10ปีสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติพร้อมเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนสู่การแข่งขันระดับเอเชียนเกมและโอลิมปิกอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจด้านกีฬาและการท่องเที่ยวอีกด้วยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026เบจีนคิงคัพไบเกนบิชรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะมีขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยการแข่งขันใช้ระบบ5คู่ทีมที่ชนะจะได้เลื่อนชั้นสู่เวิลด์กรุ๊ปส่วนทีมที่แพ้จะกลับไปแข่งขันในกรุ๊ป1ตามเดิมโดยจะดวลกันที่เซ็นเตอร์คอร์ตสนามมาตรฐานที่เคยใช้จัดการแข่งขันรายการสำคัญทั้ง SEA Games 2025และ Davis Cup ทั้งนี้สำหรับทีมสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ Play Off World Group ได้ในรอบ12ปีโดยมีนักกีฬาชุดแชมป์ได้แก่พัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานผิพืชและกมลวันยอดเพชรปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
12: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมาก ก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยวันนี้ค่ะวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนะศรีทวีหนึ่งในผลงานวรรณกรรมค่ะที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าโดยรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีการประกวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าด้วยผ่านแว่นฟ้าก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเมื่อวานนี้นะคะเราก็ค้างกันไว้กับผลงานเรื่องเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงชราที่ชื่อว่ายายรวยค่ะอาศัยอยู่กับหลานสาวที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชื่อว่า

ตื่นยายรวยเป็นคนพื้นเมืองค่ะที่ผูกพันกับต้นยาโหยหรือเมล็ดหิมพานต์ซึ่งยายรวยเก็บเมล็ดยาโหยเลี้ยงชีพขนาดเดียวกันค่ะเนื้อเรื่องนี้ขนานไปกับการหาเสียงเลือกตั้งอบต.โดยมีตัวละครคือหลวงอินและรองเลินที่ดูเหมือนว่าจะมีความขัดแย้งกันค่ะโดยลูกหลานก็ต่อยตีกันแย่งเขตยาโหยหรือมะม่วงหิมพานต์ซึ่งถือว่าเป็นของมีราคาแต่ยายรวยไม่รู้ค่ะสำหรับหญิงชราแล้วทุกเมล็ดยาโหยคืออาหารของเธอและหลานสาวเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรับฟังด้วยกันต่อค่ะและเช่นเคยนะคะผลงานวรรณกรรมเรื่องเมล็ดพันธุ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมูทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ยายยายหญิงชราสะดุ้งหลุดจากสายฝนออกไปโผล่กลางวงล้อมแห่งไฟหญิงชราตะลึงถ้าตายแล้วเหรอเนี่ยนี่ก็คงเป็นนรกดีละได้พ้นทุกทรมานสักทีแต่ว่าถ้าข้าตายใครจะดูแลนางตื่นมันไม่ได้ข้าตายไม่ได้ใช่ข้าต้องไม่ตายจากนั้นยายรวยก็กลับมาโผล่กลางสายฝนตามเดิมฝนกระแทกใบหน้าเหี่ยวจนเจ็บยายรวยหนาวสั่นแม้แต่กลางสายฝนเหตุการณ์ถูกไฟล้อมเกือบตายก็ยังคงหลอกหลอนหญิงชราขาดกลัวปีศาจของชะตากรรมที่แสนโหดเหี้ยมไม่จบสิ้นยายปลากระป๋องอร่อยยายรวยสะดุ้งโหยงนางตื่นวางช้อนสีหน้างงงวยเมื่อเห็นท่าทางของผู้เป็นยายอ๋อหมูอบต.ให้มาน่ะยายรวยบอกส่วนใจนั้นยังสั่นรัวภาพหลอนเมื่อสักครู่ยังคงติดตาตื่นอยากเป็นปลากระป๋องเด็กสาวชอบแทนตัวเองด้วยชื่อบ้าสิเป็นคนดีๆไม่เอาตื่นเป็นคนดีตื่นอยากเป็นปลากระป๋องนั่งตื่นพูดขึ้นอีกเอออยากเป็นอะไรก็ช่างเองเถอะอย่ามาเป็นเหมือนข้าก็แล้วกันถ้าตื่นตายนะจะเกิดเป็นปลากระป๋องอบต.หึอะไรของเองก็ยายจะได้กินตื่นแทนยาโหยไงเด็กสาวไม่สมประกอบยิ้มแป้นหญิงชราลุกย่องแย่งไปหลังครัววักน้ำล้างหน้าล้างตา

การเลือกตั้งสมาชิกสภาถูกพูดขึ้นหนาหูขึ้นทุกวันขณะที่ยายรวยยังคงเข้าป่าริมทะเลหายาโหยหูตาฝ้าฟางของคนชราทำให้แกไม่รู้เลยว่าดงนั้นถูกแบ่งเป็นสองซีกแล้วเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองมันถูกลูกหลานฝ่ายหลวงอินกับลองเรินส่งขายทางออนไลน์เป็นว่าเล่นในขณะที่ยายรวยได้แต่สงสัยว่าทำไมไม้ผลชนิดเดียวที่แกพอหากินได้เมื่อก่อนกลับหายากหายเย็นราวทองคำกลับชาติมาเกิดอย่างดีที่หลวงอินกับรองเรินหิ้วปลากระป๋องมาให้หลายแพ็คราวกับฝันชั่วคืนพอปลากระป๋องหมดยายรวยก็กลับสู่โลกแห่งความจริงคือเมล็ดไม้ผลที่ต่อลำไส้มาตั้งแต่เกิดแต่ท้ายฤดูอย่างนี้ก็คงยากเปลี่ยนเป็นหาเห็ดดีกว่าทิ้งให้นางตื่นนั่งบ่นว่าอยากเป็นปลากระป๋องของมันไปก่อนหลานสาวสติสตังไม่ดีของแกกำลังท้องแก่คงไม่มีใครแอบเข้าไปทำอะไรมันอีกฝนสองฝนสามลงยาโหยลูกสุดท้ายหายไปยายรวยย่องแย่งเดินเข้าดงยาโหยเขี่ยดินหาเห็ดเสม็ดแต่แล้วก็ต้องชะงักหยุดนะนางแก่บ้าเห็ดแถวเนี้ยเป็นของข้านะหญิงชราสะดุ้งหันมาที่เสียงฉันจะเอาไปต้มกินกับน้ำซุปสักมื้อไม่ได้หรอกข้าหลานหลวงอินเห็ดทุกดอกที่นี่เป็นของหลวงอินเอามายายรวยสุดนั่งนึกถึงนางตื่นตอนนี้นางตื่นคงบ่นอยากเป็นปลากระป๋องตื่นอยากเป็นปลากระป๋องโถเอ้ยนางตื่นชีวิตเองทำไมมันน่าเวทนาอย่างนี้ข้าเองก็จะเข้าโรงอยู่แล้วต่อไปใครจะดูแลเองเหนื่อยเหลือเกินแล้วข้าตายให้พ้นๆก็ดีแต่ว่าถ้าข้าตายแล้วใครจะดูแลนางตื่นมันล่ะเองน่ะอย่าเป็นเลยปลากระป๋องให้ข้าเป็นเถอะข้าจะเป็นปลากระป๋องให้ล้นหลังคาบ้านเลยนางตื่นเอ้ยเองจะได้ไม่อดไงงึมงำบ้าอะไรคนแก่เนี่ยเองไม่อดแล้วเองไม่อดแล้วนางตื่นบ้าอยู่ได้พูดอยู่ได้เอาเห็ดของข้ามายายรวยหยุดเพ้อเจ้อเขียดถุงเห็ดพอพ้นตัวเรี่ยวแรงแกก็หมดสิ้นแล้วหญิงชรานั่งมองถุงเห็ดที่กำลังจะเปลี่ยนมือนั่นน่ะมันเห็ดของนางตื่นนะนั่นเห็ดของข้ามีเสียงผู้มาใหม่ยายรวยชะงักเห็นไอ้จรันลูกชายของลองเรินยืนกัดกรามเยรวยคิดถึงนางตื่นขณะนี้มันคงหิวลำไส้ของมันคงรอการกลับไปของแกนี่แกบ้าหลีกไปข้าจะถีบหน้าไอ้คนทำหลอยสักทีผู้มาใหม่ตะคอกปากเบ้หางตาหันหาสมพรอย่างจงใจโถเอ้ยไอ้กระจอกก็จอกมันลองเรินพ่อเองไอ้จรันลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของรองเรินกระทืบเท้าก่อนที่จะตรงกระชากถุงเห็ดจากมือยายรวยแล้วก็ย่างสามขุมเข้าหาสมพรเนี่ยเห็ดของพ่อข้าข้าจะยัดปากเองดูสิยังจะปากดีอีกไหมยายรวยน้ำตาไหลนึกถึงหน้าซื่อของนางตื่นป่านนี้มันคงหิวอาหารของแกกำลังจะถูกใช้เป็นอาวุธของคนสองฝ่ายที่แกกับหลานสาวไม่สมประกอบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วยเลยไม่ใช่แค่นางตื่นกับข้าสองคนหรอกลูกในท้องของนางตื่นมันด้วยยายรวยสะท้านอยู่ในใจแต่ก็ได้แค่คิดเวรกรรมอะไรของข้านักหนานางตื่นถูกข่มขืนวันนั้นยังไม่พออีกเหรอชะตากรรมถึงส่งเด็กมาในท้องมันอีกโถเอ้ยถ้าข้าตายใครจะดูแลเองกับลูกล่ะเพราะว่าในหมู่บ้านมีแต่คนแย่งชิงอาหารกันยายรวยพยุงกายรวบรวมกำลังเดินเซกลับบ้านโดยมีภาพพื้นหลังเป็นไอ้เจริญไก่สมพรกำลังเป็นไก่ชนตาแตกคราบเลือดแดงฉานเปื้อนใบหน้าแล้วก็ดวงตาจนมืดมิดทั้งสองฝ่าย

ายกระเสือกกระสนจนถึงถนนหญิงชราเหนื่อยแทบขาดใจความคิดอยากตายเข้าครอบก็อยากเหนื่อยตายอยู่ตรงนี้ไม่อยากข้ามถนนกลับบ้านอีกแล้วแดดจ้ากลายเป็นมืดยายรวยสุดนั่งบิงเวียนน้ำขมทะลักคอหอยเข้าในปากแต่แล้วเสียงนางตื่นแว่วมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าหิวข้าวแล้วขอปลาป๋องขอปลาป๋องหญิงชราใจหายวาบป่านนี้มันคงหิวแย่แกคิดว่าข้าจะตายไม่ได้ข้าต้องอยู่ยายรวยคิดขณะที่เสียงนางตื่นใกล้เข้ามารถกระบะติดแผ่นป้ายแนบสองข้างตรงมาเสียงนางตื่นใกล้เข้ามาพร้อมรถหาเสียงพอรถถึงจุดที่ยายรวยกำลังจะไปลมแดดหญิงชราก็รู้สึกว่าเสียงที่แกได้ยินไม่ใช่นางตื่นขอปลากระป๋องแต่เป็นเสียงของผู้สมัครขอคะแนนแกไม่แน่ใจว่าเป็นของรองเรือนหรือว่าหลวงอินบางทีอาจจะเป็นผู้สมัครคนอื่นตอนที่ยายรวยดันประตูอย่างอ่อนระโหยรอยแรงเข้าบ้านนางตื่นนั่งพับเพียบแขวนตัวเองแล้วก็ลูกในท้องไว้กับลูกกงหน้าต่างหญิงชรามือไม้อ่อนหน้ามืดเย็นเยียบรวบรวมกำลังสุดท้ายวิ่งเข้าครัวคว้ามีดผ่ายโหยคู่กรรมโชคดีที่นางตื่นยังดิ้นอยู่และโชคดีที่ทั้งบ้านไม่มีเก้าอี้สักตัวให้คนท้องรองตัวขึ้นผูกคอกับคือแกจึงตัดเชือกทันเยรวยน้ำตานองหน้าตนผิดเองที่เกิดมาจนผิดที่ทิ้งคนสติไม่สมประกอบแล้วก็เด็กในท้องเอาไว้กับความหิวโหยรอยเขียวช้ำที่ลำคอของนางตื่นคงตราตรึงไปอีกนานแวบหนึ่งหญิงชราอยากชวนตายพร้อมกันให้รู้แล้วรู้รอดแต่เด็กในท้องของนางตื่นนั่นเล่าเพราะฉะนั้นแกต้องอยู่คิดได้ดังนั้นเยรวยจึงวิ่งออกไปตะโกนหน้าบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยนางตื่นบันทีไม่ถึง5นาทีบ้านซอมซ้อของแกก็เต็มไปด้วยผู้คนใครต่อใครลุมถามแกจนเวียนหัวพอสุดนั่งพิงฝาบ้านแกก็เริ่มคิดอยากตายขึ้นมาอีกขั้นพอใครบางคนจ่อหลอดยาดมให้ตรงรูจมูกยายรวยก็สูดเข้าปอดแล้วก็คิดเนาะข้าจะตายไปทำไมใครต่อใครก็มากันเต็มบ้านจับปรังเคแสดงว่านางตื่นกับข้าเนี่ยมันก็คนเหมือนอย่างเขาเพราะฉะนั้นข้าจะต้องไม่ตายนางตื่นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยรถกู้ชีพเยรวยไม่ทันรู้หรอกว่าเพื่อนบ้านคนไหนโทรหา1669ให้แกหญิงชราได้จะถามคนโน้นคนนี้ว่าใครเนาะช่างดีกับแกเพียงนี้แต่ก็ไม่มีคำตอบแต่บางคนบอกเยรวยว่าได้ยินใครบางคนโทรเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมด้วยคนแทบทั้งหมู่บ้านมากองกันอยู่ที่บ้านของหญิงชรายกเว้นลูกหลานของลุงอินกับรองเรินหลายคนบ่นเสียดายที่พวกนั้นไม่มาไม่งั้นอาจได้ดูมวยฟรีเยรวยหันหารองเรินกับลุงอินแต่ก็ไร้เงาคนทั้งคู่เช่นกันรถแห่หาเสียงยังวิ่งไปมาบนถนนกลางหมู่บ้านเยรวยได้ยินหลายคนเปลี่ยนความจอแจเรื่องอีตื่นมาเป็นเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ใครบางคนพูดถึงปลากระป๋องเรื่องการแย่งชิงเขตดงยาโหยจากนั้นจึงค่อยๆเงียบลงแล้วก็ห่างออกไป

บ้านซอมซอกกลับมาเงียบงันเสียงรถหาเสียงดังแว่วฝ่าดงยาโหยยายรวยนั่งมองฝ่ามือดำด่างโถเอ้ยนางตื่นเอ้ยข้าสงสารเองเหลือเกินเองไม่น่าทำอย่างนี้เลยถ้าเองตายขึ้นมาก็อดกินปลากระป๋องรถหาเสียงใกล้เข้ามาเยรวยน้ำตารื้นเป็นน้ำตาที่ทั้งเศร้าใจแล้วก็แซมความหวังอย่างน้อยการเลือกตั้งที่จะมาถึงคงช่วยให้ได้สมาชิกสภาอบต.ดีๆเข้ามาช่วยผ่อนปรนความทุกข์ยากของนางตื่นกับแกได้บ้างส่วนแกจะเลือกใครระหว่างหลวงอินกับลองเรินหรือว่าถ้ามีช่องไม่เลือกใครแกอาจจะกาช่องนั้นเหมือนอย่างคราวเลือกตั้งส.ส.เมื่อ2ปีก่อนเยรวยบอกตัวเองว่าชีวิตวัย72ปีของข้ามีสิทธิ์คิดดูก่อนฟ้าครึ้มฝนตั้งเขานกว่อนหาแมลงเนื้อดงยาโหยรถหาเสียงเล่นผ่านหน้าบ้านยายรวยฟังไม่ชัดว่าเป็นของลองเรินหรือว่าของหลวงอินหรือว่าผู้สมัครรายอื่นนางตื่นหลับไปแล้วหลังจากให้นมลูกหญิงชรามองทารกเพศหญิงตัวแดงเหมือนลูกหนูจมูกปากจิ้มลิ้มที่กำลังพริ้มตาในอ้อมอกของแม่ผู้ปัญญาอ่อนหญิงชราคิดว่าถึงแม้แกอาจจะมีลมหายใจอีกไม่นานและนางตื่นหลานสาวจะไม่มีสิทธิ์กากบาทเลือกใครเพราะว่าสติมันไม่สมประกอบแต่ว่าทารกหญิงในอ้อมกอดของมันจะเติบโตขึ้นทดแทนก่อนตายแกจะดูแลชีวิตน้อยๆให้ดีที่สุดเท่าที่มือเปื้อนยางยาหวยของแกจะทำได้หญิงวัย72กระย่องกระแย่งถือเสียมสนิมเคลอะไปหน้าบ้านยาหวยเม็ดสุดท้ายที่เก็บไว้แกจะปลูกมันให้งอกงามด้วยมือของแกเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนศรีทวีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วค่ะและเช่นเดียวกันกับเวลาของทางรายการที่หมดลงแล้วเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มด้านกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างาน
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2ว่าจากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงและส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทางนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปฏิพลสรัพรมมารายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรหลังพบถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มพร้อมเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์หรือมีดินเพิ่มขึ้นเพียงใดอัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและจะต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่3อาคารรวม60คนโดยจะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์นอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุการณ์จากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่เริ่มทรงตัวจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: คณะทำงานตรวจสอบโกงการทุจริตสอบท้องถิ่นเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลโดยจะเร่งสรุปผลภายใน20วันก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
7: พลตำรวจเอกกิตรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นโดยกำหนดให้คณะทำงานภายใต้การกำกับของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลภายใน20วันก่อนเสนอรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายใน30วันพร้อมกันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องราว 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมเช่นนางสาวส้มนายกฤตนายกเทศมนตรีตำบลควนลังจังหวัดสงขลาและผู้สอบติดข้าราชการจังหวัดพังงาซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีค่ำคืนของคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้ก็9กรกฎาคม2569สุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วนะครับคืนวันพฤหัสเจอกัน2ชั่วโมงเลยหลังข่าว3ทุ่มยาวไปถึง4ทุ่มพักข่าวแล้วต่อไปถึง5ทุ่มเลยนะคืนนี้2ชั่วโมงแล้วก็เหมือนเดิมชั่วโมงหลังคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านก็จะมาเป็นวิทยากรนะครับหลายท่านบอกว่าชอบสไตล์การจัดรายการของคุณหมอมะกรนะก็ชัดเจนดีตรงไปตรงมาดีนะแล้วก็มีมุกมีหามีลูกของลูกหาด้วยนะแล้วก็ยังสามารถชมทาง Facebook Live ที่คุณหมอออกอากาศคู่ขนานกับภาควิทยุไปด้วยนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของคืนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าคืนนี้อาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีใครที่ไปงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาตินะอาจจะได้เจออาจารย์อาบ้างแล้วนะครับแฟนคลับก็ติดตามฟังทางวิทยุนะแล้วก็ไปดูในงานต่างๆนะที่อภัยภูเบศรจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจารย์อาก็มักจะมีส่วนร่วมในการที่จะนำความรู้ต่างๆมาบอกมากล่าวกันเหมือนเดิมนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: อาจารย์ได้งีบบ้างยังอาจารย
4: ์ยังไม่ได้งีบเลยค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับงั้นต่อเลยครับเตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราคืนนี้เชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเถาองุ่นป่าค่ะ
3: เป็นพืชตัวหนึ่ง
4: ใช่ค่ะ
3: ชื่อมันคือเถาองุ่นป่าเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเป็นตัวดูแลข้อต่อกระดูกค่ะ
3: โอ
4: ้
3: ผมก็ไม่ค่อยคุ้นตัวนี้นะอาจารย์ไม่ยังไม
4: ่คุ้น
3: ฮะจริงจริงเหรอ
4: เดี๋ยวถ้าบอกชื่ออีกชื่อหนึ่งก็จะรู้จ
3: ักแสดงว่ามันมีชื่ออื่นด้วยแล้วก็ชื่ออื่นเนี่ยจะคุ้นมากกว่าเถาองุ่นป่า
4: ค่ะ
3: โอ้มันตัวนี้สรรพคุณเด่นมันคือ
4: ดูแลข้อต่อค่ะ
3: ดูแลข้อต่อพวกข้อเท้าก็หัวเข่าอะไรหัวไหล่ข้อศอกอะไรเงี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้โอเคเอาแล้วผู้ฟังคงสนใจแล้วเอ๊ะตกลงไอ้เถาองุ่นป่าเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอาจารย์เชิญต่อเลยครับ
4: ค่ะเถาองุ่นป่านะคะก็คือเป็นพืชวงองุ่นนะคะมีการใช้แพร่หลายในทางการแพทย์แผนโบราณนะคะในการช่วยบำรุงสุขภาพข้อต่
3: อ uh-huh.
4: รวมถึงกระดูกด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมีการศึกษาสนับสนุนนะคะที่เป็นงานวิจัยว่ามันน่าจะมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพข้อต่
3: อ
4: นะคะการศึกษาเนี่ยก็มีทั้งในสัตว์ทดลองนะคะในหนูนะคะแล้วก็รวมถึงมีการศึกษาในมนุษย์หรือในคนแล้วด้วยนะคะโดยฤทธิ์หลักๆเนี่ยจะมีฤทธิ์ลดการอักเสบนะคะมีฤทธิ์ลดการบวมของข้อนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการทำลายผิวข้อหรือว่ากระดูกอ่อนนะคะอย่างเช่นเวลาคนเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเวลาเดินแล้วเสียว แป๊บอะไรพวกเนี้ยมันเป็นการเสียดสีกันของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนนะของตัวข้อเข่านะคะแล้วก็การศึกษาในคนที่ปวดข้อเนี่ยก็พบว่ามันช่วยลดอาการปวดข้อลดอาการข้อฝืดแล้วก็ทำให้การใช้งานของข้อเนี่ยมันสมูทแล้วก็ดีขึ้นค่ะ
3: โอ้น่าสนใจนะมันช่วยให้น้ำหล่อเลี้ยงข้อเนี่ยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงข้อหรือยังไงจ๊ะ
4: น้ำหล่อเลี้ยงนี่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่ว่าที่แน่ๆมันลดการอักเสบค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อลดการอักเสบไม่แน่นอนลดอาการปวดข้อด้วยลดอักเสบด้วย
4: ค่ะคือมันเหมือนมันมีสารสเตียรอยตามธรรมชาติก็คือสเตียรอยเนี่ยยาสเตียรอยที่คนเคยได้ยินกันนะคะ
3: ครับ
4: มันเป็นเหมือนยาผีบอกนะก็คือเหมือนกับว่าใครหาโรคอะไรไม่เจอก็คือ
3: ให้กิน
4: แพ้อักเสบอะไรเงี้ยกินแล้วก็จะแบบว่าหายปวดหายอะไรเงี้ยนะคะเดินเหินคล่องไม่อักเสบเพราะว่าสเตียรอยเนี่ยมันเป็นยาลดบวมลดอักเสบลดการแพ้นะคะแต่ว่าค่ะ
3: ต่อ
4: แต่ว่าสเตียรอยสังเคราะห์ที่เรารับเป็นยาเคมีเนี่ยมันไม่ดีกับสุขภาพในระยะยาวค่ะเพราะว่าการใช้ในระยะยาวเนี่ยมันมีผลทำให้กดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลตามธรรมชาติของร่างกายค่ะคอร์ติซอลเนี่ยจริงๆมันเป็นฮอร์โมนความเครียดเนาะแต่ว่าทุกคนก็ต้องมี
3: มันต้องมีเครียดอยู่แล้วใช่ครับใช่
4: คือจริงๆมันเป็นฮอร์โมนของการอยากมีชีวิต
3: ต่อสู
4: ้นะคะก็คือเหมือนกับว่าแพทเทิร์นของมันเนี่ยมันจะหลั่งสูงช่วงที่เราตื่นนอนนะคะก็คือเป็นตัวปลุกให้เราเนี่ยมีเลี้ยวมีแรงลุกขึ้นไปทำงาน
3: สู้ชีวิตต่อไป
4: ใช่ค่ะแต่ว่าระดับมันก็จะค่อยๆลดลงนะคะเมื่อยามฟ้ามืดถ้าคนที่เครียดต่อเนื่องระดับคอร์ติซอลไม่ลดเนี่ยมันก็จะหลับไม่ลงนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่มีคอร์ติซอลเลยอย่างเช่น คนที่กินสเตียรอยมานานๆแล้วอยู่ๆไปหยุดเนี่ยร่างกายก็จะปรับตัวไม่ทันก็จะเปรี้ยไปเลยจะไม่มีแรงอะไรเงี้ยกินข้าวไม่ได้แล้วก็อาจจะทำให้เบาหวานความดันคุมได้ไม่ดีแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันทำให้กล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อรีบและกระดูกพุนได้เมื่อใช้ต่อเนื่องในระยะยาวค่ะ
3: โอ้นี่ผมกำลังจะเดาเลยนะว่าไอ้ตัวเถาเถาวงุ่นป่าเนี่ยถ้าหากว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมีคำว่าเถาด้วยป่ะอาจารย
4: ์มีคำว่าเถา
3: ผมน่าจะรู้แล้ว ผมน่าจะรู้แล้วอาจารย์ว่าคืออะไรอ่ะ
4: เจอเลยเลยไหม
3: ผมเดาว่าเถาวันเปลี่ยงอาจารย์ใช่ป่ะ
4: ไม่ใช่
3: หรอมีคำว่าเถาด้วยหรอ
4: ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวฟังกันไป
3: ก่อนเดี๋ยวจะเฉลยทีหลังโอเคโอเคต่อ
4: ค่ะซึ่งก็คือสารเถาตัวเนี้ยนะคะเถาองุ่นป่าเนี่ยมันมีสารสเตียรอยตามธรรมชาตินะคะซึ่งไม่มีพิษกับร่างกายไม่มีผลข้างเคียงแบบสเตียรอยสังเคราะห์นะคะแต่ว่าฤทธิ์ในการลดการอักเสบมันก็จะอาจจะไม่ได้แรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือมีฤทธิ์ลดอักเสบเหมือนสเตียรอยอยู่มันมีสารตัวนั้นที่ชื่อว่าคีโตสเตียรอยคือจริงๆมันเป็นคล้ายๆฮอร์โมนพืชอ่ะคือคนเนี่ยมีฮอร์โมนใช่ไหมคะพืชมันก็มีฮอร์โมน
3: เล่นเหมือนกันโอ้
4: ใช่คือทำให้มันโตให้ทำให้มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะการศึกษาที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการศึกษาในหนูที่เขาฉีดสารตัวนึงที่ทำให้หนูเนี่ยเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะก็คือเขาจะจำลองลักษณะการเสื่อมของตัวกระดูกอ่อนแล้วก็การอักเสบของข้อเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับโรคข้อเข่าเสื่อมของมนุษย์นะคะแล้วก็แบ่งสัตว์ทดลองออกเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ยาแล้วก็กลุ่มที่ได้ไอ้เจ้าเถาองุ่นป่าเนี่ยนะคะก็พบว่าตัวกลุ่มที่ได้เถาองุ่นป่าเนี่ยสามารถที่จะลดอาการปวดนะคะแล้วก็หนูเนี่ยมันทำให้มันสามารถลงน้ำหนักขาหลังได้ก็คือคนที่ปวดเยอะๆค่ะเวลาเขาเดินเขาลงน้ำหนักเนี่ยความปวดอ่ะมันทำให้เขาไม่อยากที่จะลงน้ำหนักทำให้โครงสร้างร่างกายเขาผิดแปลกไปถ้าเราเคยสังเกตคนที่แบบปวดขาเยอะๆปวดเข่าเยอะๆเนี่ยเขาจะเดินยังเดินกระเพกกระเพกเพราะว่าเขามีข้อจำกัดในการลงน้ำหนักของขานะคะแล้วก็การตรวจทางเขาเรียกว่าทางรังสีทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พบว่า การทำลายของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนเนี่ยนะคะรวมถึงการสูญเสียสารที่เรียกว่าโปรติโอไกลแคนจริงๆสารตัวนี้มันก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกับน้ำเลี้ยงข้อนะคะก็คือมันถูกทำลายน้อยลงนะคะแล้วก็เยื่อบุข้อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยบวมเมื่อได้รับเถาวัลย์หุ่นป่าแสดงให้เห็นว่ามันมีฤทธิ์ชะลอการเสื่
3: อม
4: ของข้อในสัตว์ทดลองนะคะในระดับโมเลกุลเนี่ยคือในระดับเลือดเขาก็เพราะว่ามันลดการสร้างสารก่ออักเสบนะคะก็คือเป็นลดสารอักเสบในเลือดเช่นพวกทูเมอร์เนโครซิสแฟกเตอร์อัลฟาอินเตอร์ลิคิน1เบต้าอินเตอร์ลิคิน6อะไรต่างๆคือมันเป็นสารอักเสบในคนก็เจอนะคะในหนูก็เจอได้แล้วก็มันลดลงนะคะแล้วก็ไปลดการแสดงออกของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเช่นเอนไซม์คอกซ์2อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพวกเนี้ยมันจะมีกลไกคล้ายๆยาแก้ปวดลดอักเสบกลุ่มเอนเซดนะคะเพราะว่ามันทำให้การสร้างพวกโพสตาแกนดินที่เป็นสารอักเสบในข้อเนี่ยลดลงข้อก็เลยอักเสบลดลงนะคะแล้วก็ไปลดสารเอนไซม์ที่แสดงออกที่เกี่ยวข้องกับหมายก็ว่าลดการทำลายคอลลาเจนชนิดที่2คอลลาเจนไทป์2ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกระดูกอ่อนไม่ให้โครงสร้างของกระดูกอ่ะมันถูกทำลายนะคะก็คือมันช่วยรักษาปริมาณคอลลาเจนอ่ะในข้อได้ถ้าเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเถาวัลย์องุ่นป่านะคะแล้วก็ยังไปมีผลเกี่ยวข้องกับการยับยั้งวิถีสัญญาณที่จะไปตุ้นจะไปกระตุ้นการอักเสบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวการศึกษาในหนูอีกโมเดลหนึ่งเนี่ยเขาได้ทำการตัดกระดูกหนูนะคะอันนี้ไม่ได้ไปอ่านว่าเขาตัดส่วนไหนน่าจะขาหรืออะไรสักอย่
3: าง
4: แล้วก็จะดูว่ามันจะซ่อมแซมกระดูกได้ไหมถ้าเกิดว่าทำให้หนูเนี่ยถูกการตัดกระดูกขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะผ่าตัดกระดูกออกแล้วก็ให้ตัวเถาวัลย์หุ่นป่าเข้าไปนะคะก็พบว่ามีการสร้างของตัวกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อกระดูกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะมีตัวบ่งชี้การสร้างกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยดีเมื่อเทียบกับกลุ่มที่โดนตัดกระดูกเหมือนกันแต่ไม่ได้รับไอ้เจ้าพืชต้นนี้นะคะและยังมีการศึกษาในหนูข้ออักเสบเรื้อรังที่มีลักษณะของภูมิคุ้มกันเพี้ยนลงข้อก็คือคล้ายๆกับโรครูมาตอยในมนุษย์นะคะก็เพราะว่ากลุ่มหนูที่ได้สารตัวเนี้ยเถาวัลย์องุ่นป่าเนี่ยมีความรุนแรงของโรคข้ออักเสบลดลงการบวมของอุ้งเท้าลดลงการเคลื่อนไหวของข้อดีขึ้นเอาหนูไปเอ็กซเรย์ก็พบว่าการทำลายของกระดูกอ่อนการกร่อนของกระดูกก็ดีขึ้นก็คือลดลงอ่ะนะคะแล้วก็การหนาตัวของเยื่อบุข้อที่เป็นแบบการบวมการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นคือทำให้หนูเนี่ยที่ได้รับเจ้าเถาวัลย์องุ่นป่าเนี่ยมันมีโครงสร้างของข้อที่คงสภาพดีไว้ได้ไม่ถูกทำลายโดยการอักเสบหรือว่าภูมิคุ้มกันที่มันจะลงข้ออะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ลดการผิดรูปของข้อนะคะอย่างโรครูมาตอยเนี่ยสิ่งที่เขากังวลก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้โรคมันดำเนินไปเรื่อยๆมีการอักเสบเรื้อรังไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกินข้อก็คือทำให้ข้อผิดรูปข้อผิดรูปก็คือทำให้ข้อพิการก็จะใช้งานไม่ได้นะคะ
3: คร
4: ับ แล้วเขายังพบว่าในหนูที่ได้รับเถาวัลย์องุ่นป่าเนี่ยยังมีค่าเลือดดีขึ้นด้วยค่ะเช่นค่าฮีโมโกลบินนะคะแล้วก็ค่าเม็ดเลือดแดงดีขึ้นแล้วก็ค่าการอักเสบESR เนี่ยน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ยาหรือพืชตัวนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าค่าเม็ดเลือดคงเม็ดเลือดขาวที่มันสูงขึ้นจากการอักเสบเนี่ยมันก็ลดลงสู่ค่าปกติค่ะ
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นการศึกษาในหนูการศึกษาในคนเนี่ยเขาทำในผู้ชายสุขภาพดีนะคะทำในคนสุขภาพดีที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะแต่ว่ามีอาการปวดข้อจากการออกกำลังกายเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบนะคะเอามา29คนอายุระหว่าง20ถึง46ปีแล้วก็ให้ได้รับเถาวัลย์องุ่นป่าเนี่ย 3,200 มิลลิกรัมต่อวัน 3,200 มิลลิกรัมต่อวันเลยนะคะติดต่อกัน8สัปดาห์ก็ประมาณ2เดือนนะคะก็พบว่า เขาใช้แบบประเมินของคนข้อเข่าเสื่อมนะเวลาเอามาประเมินก็คือจะประเมินด้านความปวดความฝืดของข้อการใช้งานของข้ออะไรเงี้ยนะคะเอามาประยุกต์ใช้ก็คือเอาแบบประเมินในข้อเข่าเสื่อมมาประเมินในคนที่ปวดข้อจากการออกกำลังกายหนักนะคะก็พบว่าเมื่อกินไปได้2เดือนเนี่ยคะแนนความปวดอะไรต่างๆเนี่ยลดลงประมาณ 31% ก็คือมีนัยยะสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับก่อนกินนะคะความฝืดของข้อลดลงนอกจากปวดลดลงแล้วข้อฝืดลดลงด้วยค่ะแล้วก็การใช้งานของข้อเนี่ยดีขึ้นนะคะก็เป็นทางเลือกสำหรับทั้งคนที่มีปัญหาข้อเสื่
3: อม
4: ปวดข้ออักเสบจากการใช้งานหรือการออกกำลังก็ได้นะคะแล้วก็ในด้านความปลอดภัยเนี่ยกินมา2เดือนเนี่ยวันละ 3,200 มิลลิกรัมก็ไม่พบความผิดปกติของอะไรทั้งความดันชีพจรค่าเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆนะคะก็คือมีความปลอดภัยในการศึกษานี้นะคะการศึกษาอีกการศึกษานึงเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าทำในคนไข้จำนวนไม่เยอะมากคือ7คนเท่านั้นแต่เป็นการศึกษาย้อนหลังคือเก็บข้อมูลย้อนหลังนะคะในคนไข้ข้อเข่าเสื่อมที่มีภาวะไขกระดูกบวมน้ำของตัวกระดูกหน้าแข้งนะคะซึ่งถูกวินิจฉัยด้วยการยืนยันจากผล MRI นะคะแต่ว่ากลุ่ม7คนเนี่ยทั้ง7คนจะได้รับยาแก้ปวดลดอักเสบกลุ่มเอนเซดด้วยเป็นเวลา10วันเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันเพราะว่าเขาจะปวดเยอะนะคะแล้วก็ให้ได้รับเถาองุ่นวันละแค่500มิลลิกรั
3: ม
4: แต่ว่าการศึกษานี้เขาใช้ร่วมกับพืชอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่พบในเมืองไทยนะคะต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนนะคะก็พบว่าอาการปวดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติใช่ค่ะจาก8เต็ม10เนี่ยเหลือแค่ประมาณ2เต็ม10ค่าเฉลี่ยความปวด
3: ลดลงมาเยอะ
4: แล้วก็การทำงานของข้อเข่าเนี่ยที่ว่ามันบวมอ่ะนะคะก็ดีขึ้นจาก25โดยเฉลี่ยนะคะเป็น36คะแนนคือดีขึ้นคะแนนดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เขายังมีการ MRI สอบทวนเหมือนก็ว่าส่งไปมาไออีกหลังจากที่กินมา12สัปดาห์3เดือนเนี่ยก็พบว่ามันบวมลงไอ
3: ้ลดลง
4: บวมลดลงใช่ค่ะไอ้ตัวไขกระดูกที่มันบวมอ่ะตรงหน้าแข้งอ่ะมันบวมลดลงนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการอักเสบที่ลดลงสอดคล้องกับคะแนนประเมินข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเจ้าเถาองุ่นป่าเนี่ยคือมันมีข้อมูลว่ามันมีสารหลายตัวนะคะสารกลุ่มฟีนอลิกสารกลุ่มคีโตสเตียรอยที่พูดมาก่อนหน้าซึ่งมันจะมีผลค่อนข้างดีมากเลยในการลดการอักเสบรวมถึงมันสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างกระดูกการสร้างคอลลาเจนและการสะสมแร่ธาตุในตัวเนื้อกระดูกนะคะแล้วก็ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยดีขึ้นนะคะทีนี้อยากจะรู้หรือยังคะว่าน
3: ั่นน่ะสิ
4: มันคือ
3: ท่านอะไรเถาวัลย์หุ่นป่าเนี่ยทีแรกผมคิดว่าเถาวัลย์เปลี่ยงแน่เลยไม่ใช่นะ
4: มันคือต้นเพชรสังฆาตค่ะ
3: หรอ
4: เพชรสังฆาตใช่ค่ะ
3: มันมีผลเป็นเหมือนองุ่นเหรออาจารย
4: ์มันคือพืชตระกูลองุ่นค่ะ
3: อ๋อมันเป็นพืชตระกูลองุ่น
4: ใช่ค่ะ
3: คือเพชรสังฆาตเอง
4: ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า wild grapes ก็คือแปลว่าองุ่นป่า
3: โ
4: อ้ใช่ค่ะคือมันเป็นพืชตระกูลองุ่นแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยได้ยินสารที่ชื่อว่าเลสเวอร์ลาเทลอ่
3: ะ
4: เคยได้ยินไหมคะที่มันพบในพวกไวน์แดงอะไรเนี่ยมันเจอในเพชรสังฆาตด้วยนะคะ
3: เหรอ
4: ใช่
3: ผมไปเซิร์ชหานะไม่เจอนะไม่หาไม่เจอว่าเป็นเพชรสังฆาตนะ
4: ต้องใช้ภาษาอังกฤษค่ะก็คือเรียกให้คนสนใจให้คนอยู่ฟังจนจบ
3: โอเค
4: ทีนี้ก็มีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
3: ครับ
4: ก็เป็นของคุณขวัญวิไลนะคะคุณขวัญวิไลเนี่ยเป็นแฟนคลับอภัยภูเบศเป็นแฟนคลับดร.ต้อมนะคะก็แกก็มาที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติด้วยในปีเนี้ยนะคะ
3: ล่าสุดเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครับผม
4: แล้วก็วันนี้ก็เลยโทรไปสัมภาษณ์แกด้วยตัวเอง
3: นะคะเพราะ
4: ดร.ต้อม ขอเบอร์ให้หนูโทรสัมภาษณ
3: ์
4: ก็เป็นการใช้เพชรสังฆาตในการแก้ปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมซึ่งคุณกวนวิไลอนุญาตให้เอามาเผยแพร่นะคะก็แกอายุ69ปีค่ะณปีนี้นะคะก็คือเกือบปี2500นะคะปี69ก็อายุ69ปีนะคะแล้วก็อาชีพพายเรือเก็บผักบุ้งขาย
3: นะคะ
4: ตอนอายุ67ปีเนี่ยเดินแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าก้าวขาแล้วเสียวเข่ามากนะคะแป๊บแล้วก็เจ็บมากทุกครั้งที่เดินก้าวนะคะ
3: บ
4: างครั้งเนี่ยต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยเดินเช่นเวลาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นมากจนต้องเลิกเก็บผักบุ้งอ่ะนะคะ
3: ทำไม่ไหวแล้วทำงานจะไม่ไหวแล้วครับผม
4: ใช่ค่ะเพราะว่ามันเดินแล้วเจ็บเสียวแป๊บนะคะหมอก็เอ็กซเรย์ก็โอเคชัดเจนเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะด้วยอายุด้วยอะไรแล้วก็กระดูกหลังก็เสื่อมนะคะก็ให้แคลเซียมนะคะให้วิตามินบีมากินนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยเคยลั่นวาจาว่าให้ลงคิวรอผ่าข้อเข่าไว้เลยเพราะว่าคิวมันยาวนะคะแล้วแกก็เป็นเยอะนะคะทีนี้ปี67เนี่ยแกฟังรายการวิทยุนะคะก็มีวิทยากรมาออกเนี่ยแหละก็ให้ข้อมูลเรื่องเพชรสังฆาตนะคะแกก็สนใจแต่ว่าตอนนั้นแกเดินเหินก็ยังไม่สะดวกก็แบบจะโทรทางอะไรอย่างงี้ก็ทำไม่เป็นอย่างเงี้ยคนแก่นะคะก็ตัดสินใจทนนะอดทนมาเกือบปีนะคะแบบทนปวดทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาซื้อที่งานเมืองทองปีที่แจกไอ้หนังสือเบาหวานน่ะก็ปีประมาณปี67นะคะซื้อไปเลย30กระปุก
3: ซื้อเพชรสังฆาตไปเลย30กระปุก
4: ถามย้ำเลยนะว่าจริงไหมแกบอก
3: แกกักกินแบบแล้วคืองี้มันหาซื้อยากบางทีเราก็เข้าใจว่าหาตัวแทนจำหน่ายยากแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่เคยสะดวกก
4: ็ทำไม่เป็นทำประวัติ
3: เลยก็เลยซื้อทีเดียวแล้ว30กระปุกเลย
4: ใช่คือครั้งแรกที่แกซื้ออ่ะคือหนูแบบถามย้ำแบบ2-3รอบว่า
3: แน่ใจนะ
4: 30กระปุกจริงหรอ ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าจะแบบว่าครั้งแรกก็ซื้อ30กระปุกเลยแกบอกว่าเหมือนแกให้หมอคำนวณสำหรับกินแบบเป็นปีอ่ะเพราะว่ามันต้องกินยาวใช่ไหมคะเรื่องกระดูกเนี่ยมันกว่าจะเห็นผล
3: ต้องใช้เวลานานใช
4: ่ก็แบ่งให้เพื่อนไป2กระปุกแล้วก็กินเองเนี่ยเก็บไปกินเอง28กระปุกนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยแกกินเลยครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้ง
3: 3 3 9
4: ก็คือวันนึง99เลยนะ
3: ครับ
4: เช้ากลางวันเย็น
3: กินเพื่อรักษาอะไรว่างั้นเถอะกินเต็มตามโดสเลยครับผม
4: ดูจะเยอะกว่าด้วยนะคะแต่ถามว่ามันเกินไหมมันก็ไม่เกินนะมันก็มีข้อมูลใช้อยู่
3: อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
4: แต่ทีนี้พอกินไปได้20วันแกรู้สึกปวดท้องปวดท้องมวนท้องมันก็เป็นผลข้างเคียงที่มีรายงานอยู
3: ่
4: นะคะก็หลังจากนั้นแกก็เลยลดลงเหลือแค่มื้อละ2เม็ดวันหนึ่งกิน3มื้อ
3: เหลือ6เม็ด
4: ใช่จาก9เหลือ6ใช่ค่ะแล้วพออาการค่อยๆดีขึ้นเนี่ยก็ลดเหลือวันละ4เม็ดก็คือเช้า2เย็น2
3: เช้า2เย็น2
4: ฮะใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเลยเนี่ยแกกินเหลือแค่วันละ2เม็ดตอนเย็น2เม็ดตอนเย็นมื้อเดียววันละ2เม็ดเนี่ยกินมาได้สักเข้าเดือนที่3แล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นมีใช้น้ำมันกระดูกไก่ดำ
3: เสริมด้วย
4: ใช่ช่วงเข่า
3: ภายนอกกระดูกไก่ดำกินเป็นเพชรสังฆาต
4: ใช่ค่ะเป็นตัวน้ำมันนะคะ
3: อ๋อเป็นตัวน้ำมันไม่ใช่สเปรย
4: ์
3: เป็นตัวน้ำมันไม่ใช่สเปรย์น้ำมันนี่ต้องซื้อที่โพเงินร้านโพเงินอภัยภูเบศ
4: ค่ะก็ทาอยู่แรกๆเลยเนี่ยขยันทาอยู่3มื้อเลยเช้ากลางวันเย็นตามเวลากินเพชรสังฆาตเพชรร้อยข้อ
3: กินด้วยทาด้วยกินด้วยทาด้วยตลอดเลยพร้อมกันเลยครับผม
4: ใช่ใช่ค่ะแต่คนละอย่างกันนะไม่ใช่ทั้งกินทั้งทาในหลอดเดียวกันแล้วก็ตอนหลังเหลือแค่เช้าเย็นทาเนี่ยเหลือแค่เช้าเย็น
3: ทาก็ลดเหมือนกันโอเคกินก็ลดทาก็ลดอ่ะ
4: พอดีขึ้นไงทีนี้พอ
3: ดีขึ้นบอกไหมว่าเขาบอกไว้เริ่มดีขึ้นประมาณสักกี่สัปดาห์กี่เดือน
4: เข้าเดือนที่2ถึง3
3: เข้าเดือนที่2ถึงเดือนที่3เริ่มรู้สึกว่าอาการปวดคงปวดเข่าเลยเริ่มดีขึ้นแล้ว
4: ใช่ค่ะ

0: กินครั้งสองครั้งก็จะดีขึ้น
1: ค
0: ือถามว่าเตียงไม่ใช่ตัวที่กินต่อเนื่องเหมือนเพชรลอยคออ ่
1: าฮะ
0: ถามว่าเบียร์เนี่ยกินครั้งละสองเม็ดเวลาปวดขัดมากๆเสียวเข่ามากๆค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือล่าสุดเจอแกที่งานเมืองทองเนี่ยก็คือเดินป๋อเลย ก็คือเดินมาเที่ยวงานเมืองทองได้เองใช่ค่ะก้าวขาแล้วไม่เจ็บไม่เสียวเข่าเดินไม่กระเพกแต่ก่อนยังเดินกระเพกหน่อยๆแล้วก็ไม่ปวดไม่เจ็บนะคะหมอก็บอกว่าไม่ต้องผ่าแล้วไม่ต้องจองคิวเลยค่ะไม่ต้องผ่า
1: เอาคิวออกได้แล้วเอาคิวออกได้แล้วว่างั้นเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องผ่าแล้วไม่ต้องผ่าแล้ว
0: ใช่ยาแก้ปวดหมอเนี่ยก็ไม่เคยกินเลยเพราะว่าไม่ปวด
1: โอ้
0: คือหมอก็ให้ติดมาเป็นแบบน่าจะเป็นพาราผสมธรรมดอ
1: ลสุดยอดเลยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็นเคสตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างเลยนะเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็วอล์กเกอร์เนี่ยแกบอกไม่รู้ไปเก็บไว้ตรงไหนแล้วไม่ได้ไปใช้เลย
1: ดีแฮะ6เดือน6เดือน28กระปุกกินเกลี้ยงเลย
0: ใช่ค่ะปีนี้แกก็มาซื้อต่ออีก
1: อ๋อก็ดีฮะกินเพื่อที่จะดูแล
0: มัน
1: แ
0: กก็ว่าแกไม่กล้าหยุดกล
1: ั
0: วจะกลับมาปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ถามว่าแกกินต่อเนื่องเลยไหมแกก็บอกว่ากินต่อเนื่องเลยแบบอาจจะมีนานๆทีบ้างที่ลืมวัน2วันอย่างเงี้ย
1: มีบ้างมีลืมบ้างเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ลืมก็จะกินต่อเนื่องเป็นประจำ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เคสคุณขวัญวิไลนะคะ
1: ครับ
0: อยู่ปทุมนะคะก็แต่ว่าก็เป็นทางเลือกเนาะแต่บางคนความรุนแรงมันก็อาจจะม
1: ีแตกต่างกัน
0: แตกต่างกันไอ้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันก็มีระดับเกรดความรุนแรงอยู่นะคะก็ไม่กล้าฟันธงว่า
1: ทุกคน
0: กินแล้วจะดีขึ้น
1: เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าทุกคนกินแล้วจะต้องดีขึ้น
0: ใช
1: ่
0: ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็การศึกษาก่อนหน้าก็ค่อนข้างสนับสนุนว่าอาจจะมีส่วนช่วยได้ค่ะ
1: โอเคครับล่ะก็สรุปว่าคือเพชรสังฆาฏนะครับแล้วก็ของเราก็ทำเป็นตัวใหม่ออกมาชื่อเดิมตัวนี้มันคือมันมีคือเพชรร้อยข้อใช่ไหมอย่างนี้เพชรร้อยข้ออย่างนี้เราก็เลยหยุดเพชรร้อยข้อหยุดผลิตเพชรแล้วเพชรร้อยข้อไปแล้ว
0: ก็คือตัวที่วางขายทั่วไปจะใช้ชื่ออภัยบุญแคร
1: ์โอเคเพชรร้อยข้อก็จะเป็นตำนานไป
0: แล้วก็ยังจริงๆยังมีจ่ายในส่วนของยาโรงพยาบาลค
1: ่
0: ะ
1: ในภายในโรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นตลาดทั่วๆไปก็จะมีชื่อเป็นอภัยโบนแคร
0: ์
1: โอเคถ้าจะถามซื้อก็อภัยโบนแคร์นะหรือว่าสมุนไพรเพชรสังฆาฏก
0: ็แต่ว่าฉลากมันจะระบุว่าชะลอการสลายกระดูกในหญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนที่มีปัญหากระดูกบางอะไรสักอย่างเพราะว่ามันมีการศึกษาตรงนั้นด้วยนะคะ
1: โอเคก็ตรงกับเคสของคุณขวัญวิไลเหมือนกัน
0: ของคุณขวัญวิไลเป็นข้อเข่าเสื่อม
1: ข้อเข่าเสื่อมแล้วก็หมดประจำเดือนแล้วเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมครับผมผู้ฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการใช้สมุนไพรดีๆนะอายุของเพชรสังฆาฏที่เอามาทำยาเนี่ยต้องอายุ1ปี6เดือนปีครึ่งใช่ไหมอาจารย
0: ์ค่ะ18เดือนค่ะ
1: ต้อง18เดือนนะครับปลูกปีหนึ่งยังสารสรรพคุณทางยายังไม่ครบยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับบางทีกินแล้วมันทำไมไม่ค่อยได้ผลอันนี้บอกเลยว่าขอพิเวทเนี่ยต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ดูแลแล้วว่าช่วงอายุเท่าไหร่ที่จะตัดเอามาทำยาแล้วได้สารทางยาเนี่ยสูงสุดก็คืออย่างน้อยต้อง1ปีกี่6เดือนก็คือ18เดือนใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: 18เดือนนะครับโอ้โหงั้นก็เลือกใช้ให้เป็นประโยชน์นะสำหรับสมุนไพรนะครับพักเลยป่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: โอเคได้ครับให้อาจารย์เภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญท่านพักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะฟังแล้วเดี๋ยวใครมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะถามเรื่องหยูกยาต่างๆนะครับทั้งตัวอภัยบุญเบศทั้งยาแผนปัจจุบันนะอาจารย์ท่านก็ดูแลเรื่องของยาอยู่แล้ว ปรึกษาสอบถามได้นะครับสุขภาพต่างๆปรึกษาได้หลังเบรกครับวันนี้มาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทย

0: ก็จะมาเป็นเบอร์02-290-0473อ่ะเซฟเบอร์ใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เวลาใช้จะได้ง่ายนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์อาได้ครับช่วงนี้พักฟังสปอต1ชุดครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: จ้ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ้ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีๆๆรถมาแล้วไปกันไปกัน
2: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
3: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยชุดหนึ่งนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนนะอภัยภูเบศเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ชอบสมุนไพรนะครับมาตรฐานและก็ปลอดภัยครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่02-290-0473ช่วยปิดวิทยุนะโทรมาโทรจากไหนเอ่ยปิดวิทยุด้วยครับฮัลโหลฮัลโหล
4: ฮัลโหล
3: เชิญครับเชิญครับปิด
4: ครับเชิญครับ
3: เดี๋ยวปิดวิทยุครับหรือไม่เดินมาห่างวิทยุปิดวิทยุครับแล้วก็คุยทางโทรศัพท์ครับหรือไม่ก็เดินมาห่างวิทยุครับพร้อมยังครับโอเคอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญคุยได้เลยครับ
4: ฮัลโหล
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
5: จ้า
4: อยากจะเรียนถามว่าไอ้น้ำมันกระดูกไก่ดำเวลาโทรไปที่โรงพยาบาลไม่ค่อยยอมรับสายค่ะ
3: อาจจะสายไม่ค่อยว่างคนยังไม่
4: ใช่อ่ะฝากข้อความก็ไม่ได้ที่อยากจะซื้อจะทำยังไงคะเนี่ย
3: น้ำมันเป็นสเปรย์หรือเป็นน้ำมันเป็นสเปรย์หรือเป็นน้ำมันครับ
4: เป็นน้ำมันค่ะ
3: อ๋อเป็นน้ำมันต้องโทรไปที่ร้านโทรเงินใช่ไหมอาจารย
5: ์ไม่คุณมาลมลองให้เบอร์สัก2เบอร์อีกรอบนึงก็ได้ค
3: ่
5: ะ
3: ไม่น้ำมันเนี่ยเบอร์ฝ่ายขายจัดให้ได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
3: ต้องเป็นร้านโทรเงินใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: คุณน้าโทรไปเบอร์อะไรครับโทษทีครับ
4: โทรไปนานแล้วตั้งแต่ที่คุณประโลมบอกอะฮะแล้วทีนี้โทรไม่เรายอมรับสายโทรตั้งหลายเบอร์ไม่ทราบจะทำยังไงทีนี้หาซื้อที่พิษณุโลกไม่มี
3: ครับคุณน้าคุณน้าแป๊บนึงนะคุณน้าโทรไป
5: เดี๋ยวให้เขาโทรกลับคุณประโลมจดเบอร์ไว้ให้หน่อยค่ะ
3: อ๋อได้ได้ค่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึง
4: 083
3: เดี๋ยวนะครับ083
4: 16
3: 3441
4: ค่ะ
3: 1634481เดี๋ยวจะฟังผมนะว่าตรงไม่ตรง0831634481
4: ค่ะ
3: คุณอะไรคะ
4: จิราภาค่ะ
3: จิราภาต้องการน้ำมัน
4: กระดูกไก่ดำไม่ใช่สเปรย์นะฮะต้องการน้ำมันนะครับ
3: โอเคเดี๋ยวผมจะประสานทางร้านโพเงินอภัยภูเบศให้แล้วก็ให้โทรกลับหาคุณน้าจิราภานะครับ
4: ค่ะ
3: โอเคครับพรุ่งนี้
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
3: พรุ่งนี้จะจัดการให
4: ้
3: ครับสวัสดีครับก็เข้าใจนะเพราะว่ามันก็มีหลายหน่วยของเรามีหลายหน่วยแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็บางตัวทำเฉพาะหน่วยใช้ในเฉพาะหน่วยนะแล้วบางตัวก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปนะโอเคเข้าใจกันเราก็จะดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกกันเต็มที่สำหรับแฟนคลับของอภัยภูเบศนะครับสายว่างครับสายต่อมาเลยครับโทรเข้ามาได้เลยท่านที่รออยู่นะครับ 02-290-0473ครับโทรจากไหนครับฮัลโหล
6: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
3: ครับเชิญคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
6: คุณหมอเสียงสวย
3: ไม่ใช่เฉพาะเสียงครับตัวก็สวยครับจะบอกให้โอเคครับ
6: ไม่เคยเห็นตัวต้องชมเสียงก่อน
3: เชิญครับ
5: ค่ะ
6: หมอผมเสียงมันแหบมา
5: อ
6: ะไรดีเอมดีไหมใช่เอมนี่จะผมใช้เอมนี่จะหายไหม
5: ใช้เอมมันก็รักษาเส้นเสียงอักเสบแล้วก็ทำให้ชุ่มคอได้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องดูว่าที่เสียงเราแหบเนี่ยเป็นเพราะอะไรเช่นคนไข้เป็นกรดไหลย้อนไหมคะหรือ
3: ได้ยินเสียงของอาจารย์ไหม
6: ได้ยิน
3: อ่ะได้ยินฟัง
6: เสียงไม่ผ่านไม่หายไม่ติดประติดประต่อกัน
3: เอางั้นฟังใหม่อาจารย์เอาอีกรอบหนึ่งอาจารย์เชิญครับ
5: ค่ะคนไข้มีโรคประจำตัวพวกกรดไหลย้อนหรืออะไรไหมคะที่ทำให้เส้นเสียงมันผิดปกติอ่ะ
6: มีครับมีกดไหลย้อนเป็นอยู่บ่อยๆแต
5: ่
6: ไม
5: ่
6: เป็น
5: แบบนี้แล้วสูบบุหรี่หรือใช้เสียงเยอะไหมคะ
6: ไม่เยอะใช้เสียงไม่เยอะแต่สูบบุหรี่ก็ไม่ได้สูบแล้วนานแล้วมันเลิกมาตั้ง20 ปีแล้ว
5: งั้นแหละจะต้องไปรักษาตัวต้นเหตุกดไหลย้อนให้หายด้วยนะคะ
6: แต่กดไหลย้อนมันไม่ได้เป็นถาวรนะหมอผมเป็นบางคราวบางครั้งก็มียาตัวหนึ่งผมกินแล้วมันก็บรรเทาไปแล้วก็ไม่เป็นแต่สัก2-3 อาทิตย์มาเป็นอีกครั้งหนึ่งก็ต้องกินอีก
5: แต่ฟังตอนนี้เสียงก็ไม่แหบนะ
6: นี่ได้ยินเสียงผมแหบไหมเนี่ย
3: นิดครับนิดครับไม่ได้เยอะครับผม
6: รู้สึกตัวว่าผมเสียงมันไม่ใสเหมือนหมอเลย
3: เสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายคนละโทนกันโอเคฮะก็อาจจะมีความรู้สึกแล้วก็อาจจะแหบๆนิดๆครับนิดๆครับ
5: ทีนี้ถ้าจะให้แนะนำตัวยาก็จะเป็นพวกยาจิบมะขามป้อมอะค่ะของอภัยภูเบศจริงๆในนั้นมีชะเอมผสมอยู่ด้วยแล้วก็มีพวกมะแว้งมีพวกเสนียดที่มันจะมีส่วนช่วยรักษาเส้นเสียงที่มันบวมหรือว่าอักเสบแล้วก็ช่วยลดอาการระคายคอทำให้คอชุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้จะทำให้เสียงมันใสขึ้นค่ะ
6: จ้า
3: ลองลองจิบ
5: ตอนนี้มีสูตรที่แบบไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะเผื่อแบบบางคนต้องจิบยานานๆหลายๆวันแล้วกลัวน้ำตาลในเลือดจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยาน้ำแก้มะขามป้อมของอภัยภูเบศมีสูตรดั้งเดิมนะคะที่มีน้ำตาลแล้วก็สูตรใหม่จะใช้ย่าหวานแทนค่ะ
3: ครับก็เลือกเอาสูตรใหม่สูตรเก่าได้หมด
6: มีอยู่ที่อายุยาที่ยามีอยู่ที่
3: มีครับมีครับในเซเว่นก็น่าจะมีร้านขายยาทั่วๆไปหลายๆที่ก็มีเพราะว่ามันตัวนี้ดังแล้วครับผม
5: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้เป็นข้อมูลเอาไว้นะคะว่านอกจากยาน้ำแก้มะขามป้อมแล้วเนี่ยค่ะในทางโรงพยาบาลน่ะมันมียาผงชงก็คือตัวปัสสาวะแหวงกับตัวอมฤคาวาทีเนี่ยจะมีชะเอมค่อนข้างเยอะเอาไว้เป็นข้อมูลไว้เผื่อแบบมาขำป้อม
3: ไม่
5: ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
3: ครับ
6: ยาผงมาขำป้อมใช่ไหมไม่เป็นแคปซูลใช่ไหม
3: ยาน้ำแก้ไอมาขำป้อมเป็นยาขวดเป็นยาน้ำครับจิบทำให้ชุ่มคอโล่งคอ
5: แบบเม็ดก็มีคือมาขำป้อมหอไพภูเบศเนี่ยมีทั้งแบบผงแคปซูลแต่มันจะผสมอยู่กับขมิ้นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็แบบยาอมแบบยาน้ำจิบแล้วก็แบบชาชงผงแห้งที่เป็นชงชางั้น
3: อ
5: ่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อมมีหลากหลายรูปแบบค่ะ
3: อืม
6: จ้าเอาละขอบใจมากนะหมอนะ
5: ค่ะ ค่ะ
3: ยินดีครับยินดีครับยินดีครับอย่างไรรักษาโรคกรดไหลย้อนด้วยนะครับต้องรักษาด้วยนะครับมันน่าจะเหตุมันจะกดไหลย้อนด้วยครับ
5: แล้วก็อย่าให้ช่วงลำคอมันโดนลมโดนอะไรเยอะเนี
3: ่ยหาผ้าพันคอช่วยเสริมใช่ไหมอาจารย
5: ์ถ้ามันแบบนอนในห้องแอร์หรือว่าลมแรงๆอากาศหนาวๆเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยช่วงลำคอมันจะไวกับพวกอากาศทำให้มันแห้งแล้วทำให้เสียงมันมีปัญหาได้ค่ะเราจึงเห็นคนสูงอายุส่วนใหญ่จะแบบพันผ้าบังคอเนาะแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะพันมากกว่าผู้ชาย
6: ที่สันนิษฐานก็น่าจะใช่แค่ว่าเส้นเสียงอักเสบเนี่ยน่าจะเป็นเส้นเสียงอักเสบ
3: ถ้าเส้นเสียงอักเสบก็ต้องเบาการใช้เสียงลงมาครับผม
5: ใช่ค่ะ
3: โอเคเนาะโอเคไหมเคลียร์ไหมเคลียร์นะโอเคครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับอ้าวต่อครับ
5: แล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพอด้วย
3: น้ำอุ่นน้ำอุ่นก็ดีน้ำอุ่นเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับ
7: ค่ะเมอร์ซ่าในราคาไพโบนแคร์นี่จะซื้อได้ที่ไหนคะ
5: ตอนนี้มีขายที่ทางโรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วก็ตัวแทนบางเจ้าก็รับไปแล้วค่ะ
3: ปกติซื้อที่ไหนครับโทษทีครับ
7: ไม่เคยซื้อ
3: ยังไม่เคยซื้อแล้วสะดวกซื้อออนไลน์หรือว่าสะดวกซื้อสั่งซื้อทางโทรศัพท์
7: พิม
5: พ์ในอ๋อจริงๆพิมพ์ใน Google เนี่ยก็ขึ้นแล้วค่ะที่เว็บไซต์ของอภัยภูเบศเอง
3: อืมใช่ก็เป็นทางเลือก
5: แต่ถ้าจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์เดี๋ยวให้คุณบรรลมช่วยแจ้งเบอร์ก็ได้ค่ะ
3: มีประกาศจดไหม
7: มีค่ะกำลังจดอยู่ค่ะ
3: โอเคครับเบอร์แรกเลยนะ02
7: 02
3: แล้วก็02อีกตัวหนึ่ง
7: แล้วก็02
3: 877
7: 877
3: 10
7: 10
3: ต่อ2 82ไม่ใช่มันมีแค่0202 877 10นะและเบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัติให้กดต่อไปที่ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จะต้องต่อไปที่ฝ่ายขายมันจะกด2ฝ่ายขายหรือฟังเขาบอกก็ได้แล้วก็กดตามเขามันจะเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นเบอร์มือถืออีกสักเบอร์หนึ่งแล้วกัน086
7: 086
3: 563
7: 563
3: 1123
7: 1123
3: ครับเอา2เบอร์เนาะ
7: ค่ะเดี๋ยวเรียนถามอาจารย์
3: เชิญครับ
7: ข้อหนึ่งได้ไหมคะ
3: ได้ครับได้ครับเชิญครับ
7: ตานี่นะครับเป็นต้อกระจกแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นพังผืดทีนี้มียาอะไรที่จะรักษาได้ไหมคะ
5: พังผืดที่ตัวกระจกตาหรอคะ
7: ที่จอตานะคะ
5: ไม่มีข้อมูลทางสมุนไพรเลยค่ะว่าจะมีตัวไหนทำให้หายได้แต่ว่าสมุนไพรบำรุงสายตาเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็ไม่มีพิษอะไรคือจะลองกินแล้วก็ติดตามอาการก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้มีข้อมูลเรื่องของพังผืดอะไรอย่างเงี้ยโดยตรงค่ะก็จะเป็นตัวอัญชันค่ะ
7: อัญชัน
5: ใช่ค่ะ
7: อันนี้แก้ตาแห้งตาลาได้ไหมคะคุณหมออ
5: ่ะตัวเนี้ยแก้ได้คือส่วนใหญ่คนที่กินจะบอกว่าอาการแพ้แสงลดลงอาการตาแห้งตาล้าลดลงค่ะ
7: อ๋อค่ะแล้วก็ซื้อเบอร์เดียวกับที่คุณบรมให้ใช่ไหมคะ
3: ได้เลยครับ
5: ใช่
3: สั่งซื้อเบอร์ถ้าโทรติดก็สั่งซื้อได้เลยต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คุยกับทีมฝ่ายขายได้เลยครับ
7: ค่ะ
3: ครับ
7: ขอบพระค
3: ุ
7: ณค่ะ
3: โอเคครับ
7: อาจารย์แล้วก็คุณบรมค่ะ
3: ครับยินดีครับยินดีครับก็ถ้าโทรไม่ติดก็อย่าโกรธกันนะครับบางทีสายเข้าเยอะนะสายเข้าเยอะหรือจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขากำลังวุ่นๆอยู่อาจจะไม่รับสายก็พยายามโทรนิดนึงเนาะเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
8: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอยากจะขอเป็นพอดีเป็นข้อเข่าเสื่อมอะค่ะอยากจะได้ยาที่อาจารย์คุยเมื่อกี้อะค่ะ
3: อภัยโบนแคร์ครับ
5: ชื่อกันค่ะ
3: ฮะ
8: ที่ว่าชื่อเพชรสังฆาตใช่ไหมคะ
3: ทำจากเพชรสังฆาตแต่ชื่อกันค้าคื อภัยโบนแคร
8: ์ค่ะ
5: คืออย่างนี้นะคะอภัยภูเบศเนี่ยเคยมียาเพชรสังฆาตรุ่นเก่าเนี่ยมันเป็นรุ่นสำหรับรักษาฤทธิ์สีดวงนะคะซึ่งใน1แคปซูลเนี่ยมันจะมีเพชรสังฆาตครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันจะเป็นพวกสมุนไพรหยุดเลือดฤทธิ์สีดวงอะไรพวกนั้นนะคะแต่ภายหลังเนี่ยเราพัฒนาเป็นรุ่นเพชรสังฆาตล้วนๆ 100% ในเม็ดก็เลยต้องตั้งชื่อแยกออกมาเป็นชื่ออภัยโบนแคร์โบนที่แปลว่ากระดูก
8: อ๋อเคยบูนเคค่ะ
5: ใช่ครับ
8: คือขวดละเท่าไหร่คะราคา
5: ขวดละ250มี70เม็ดค่ะ
8: 250มี70เม็ด
5: ใช่ค่ะ
8: เดือนน
5: ึ
8: งต้องใช้กี่ขวดนะคะคุณหมอ
5: ถ้ากินวันละ4เม็ดมันก็จะได้ประมาณครึ่งเดือนเนาะ
3: สองกระปุกต่อเดือ นเฉลี่ย2กระปุกต่อ1เดือนครับ
5: แต่ถ้าคนเป็นได้เยอะกินวันละ2เม็ดมันก็จะได้เดือนนึงอยู่
3: ใช่
5: กระปุก
8: อันนี้มันเป็นเยอะเลยค่ะเป็นแต่ว่าคุณหมอเขาบอกว่าต้องผ่าค่ะ
3: โอ้
8: แต่ว่าป้ายังไม่ผ่าป้ากลัว
3: ให้ลอง4ก่อนเนาะอาจารย์เนาะ
5: ใช
3: ่ลอง4ก่อนนะ
5: เช้า2
3: เย็น2หลังอาหารนะหลังอาหารนะ
8: เช้า2เย็น2หลังอาหาร
3: ถ้ามีอะไรผิดปกติโทรมาปรึกษาใหม่ได้ว่าจะเพิ่มจะลดยังไง
8: อันนี้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้เลยใช่ไหมคะ
3: โทรศัพท์ไปเบอร์ที่ให้ที่จดไว้ป่ะ
8: ยังไม่ได้จดค่ะ
3: แล้วทำไมเมื่อกี้ไม่จดอ่ะนี่อ่ะเนี่ยโอเคอ้าวเบอร์ปากกามาด่วน
8: เอา
3: ปากกามา
8: 02
3: 2ตัวนะ
8: ค่ะ
3: 87710
8: 87710
3: เบอร์นี้มันจะเป็นเบอร์อัตโนมัตินะมันจะให้กดต่อ1ต่อ2ต่อ3ต่อ4ของเราก็กด2มันบอกฝ่ายค้ายกด2เราก็กด2ตามนั้นครับ
8: ค่ะ
3: 02028710จดแล้วนะ
8: ค่ะ
3: เอาไปอีกเบอร์เอาไปอีกเบอร์นึงครับ080
8: ค่ะ080
3: 566
8: 566
3: 1162
8: 1162
3: 0805661162นะ
8: 1162ค่ะ
3: จ้าจ้าโชคดีครับ
8: เดี๋ยวจะลองกินดูค่ะ
3: จ้าจ้าจ้าใช้เวลานิดนึงนะใช้เวลานิดนึง
8: คร
3: ับ ครับผมอีกสายนึงทันไหมเนี่ยด่วนๆเลยครับถ้าต้องการจะปรึกษาก็ต้องโทรด่วนๆเลยนะรีบโทรเลยนะครับ022900473อ่ะเวลาเหลือน้อยถามอาจารย์อาเลยครับครับเวลาเหลือน้อยครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับ
5: ได้ยินค่ะสวัสดีค่ะ
9: คือผมเช้าชานี่ทำยังไงฮะกระช้ามา
5: เช้า
9: ชาเนี่ยมีตัวยา
3: เลยโอเคครับมีปัญหาเท้าชาอาจารย์เชิญคุยเลยครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะนั่งนานยืนนานหรือว่าเป็นโรคเบาหวานหรือมีหมอนรองกระดูกทับเส้นอะไรไหมคะ
9: ไม่มีครับเบาหวานก็มีกระดูกทับเส้นก็ไม่มีครับ
5: ก็ถ้าเป็นเท้าชาเนี่ยลองซื้อวิตามิน B กินก่อนก็ได้ค่ะวิตามิน B 162
3: วิตามิน B B boy อะครับ B boy
5: แต่ซื้อยี่ห้อดีๆหน่อยเนาะที่มันมีตัวยาความแรงเยอะๆหน่อยลองปรึกษาร้านยาดูร้านยามันจะมีทางเลือกเยอะกว่าในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสมุนไพรนะคะมันจะมียาที่ชื่อสหัสพาราค่ะมันจะเป็นยาคล้ายๆเครื่องเทศนะจะเป็นยาฤทธิ์อุ่นร้อนทำให้เลือดลมมันไหลเวียนไปไกลๆปลายเท้าเนี่ย
3: ดีขึ้น
5: ก็สามารถรับยาที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านได้หรือจะสั่งซื้อจากอภัยภูเบศก็ได้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติชื่อสหัสพาราค่ะ
3: โอเคเคลียร์ไหม
9: เขามีบอกให้กินเนี่ยแฟ
3: นมีเขาจะมีสูตรให้กินถ้าเขามีขายเขาจะมีเขียนไว้ข้างสลากอยู่แล้วครับ
5: ค่ะ
3: โอเคนะได้เท่านี้นะหมดเวลานะครับ
9: ครับ
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับ
5: คร
3: ับสวัสดีครับโอเคครับข่าวมาแล้วฮะไปฟังข่าวก่อนเดี๋ยวเจอหมอมาก่อนต่อครับ
10: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่พร้อมเดินหน้าโครงการแก้ปัญหาระยะยาว128โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่เตรียมเดินหน้าโครงการเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวจำนวน128โครงการวงเงิน 45,700 ล้านบาท
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อนรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญหรือตัดงบประมาณในการป้องกันอุทกภัยว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เป็นวาระพิเศษเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานรัฐภาคเอกชนจังหวัดและหน่วยงานปฏิบัตินำข้อมูลจริงมาพิจารณาร่วมกันย้ำว่าในการประชุมกรอ.ไม่ได้มีการตัดงบประมาณแต่เป็นการวางระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่ทั้งเมืองโดยข้อเสนอวงเงิน 99.5 ล้านบาทที่มีการรายงานนั้นเป็นแผนระยะเร่งด่วน9รายการที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.สงขลาเสนอมามีบางรายการที่อาจจะซ้ำซ้อนกับแผนงานของหน่วยงานหลักที่มีการเสนอโครงการงบประมาณไว้ก่อนแล้วให้นำไปทบทวนและเสนอเข้ามาอีกครั้งและในระยะต่อไปยังมีแผนการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวของกรมชลประทานพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
4: กรมชลประทานวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเพิ่มระดับกักเก็บบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที
6: ่นายรามสิงหาโสภิตนายอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดโดยกรมชลประทานที่โรงแรมปัตตาเวียอำเภอปราณบุรีมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า120คนเพื่อชี้แจงความเป็นมาเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงการโดยอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความจุ391ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีอายุการใช้งานนานกว่า44ปีทำให้ประสิทธิภาพชลประทานลดลงจากสภาพการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเขตเมืองทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จึงต้องมีการทบทวนในหลายด้านและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและรักษาระบบนิเวศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: ปิดท้ายที่ประเทศไทยเหลือประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเพียง14ตัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์อย่างมากขณะที่การก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาต้องอยู่ภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์
7: นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาว่าปัจจุบันถูกจัดสถานภาพบัญชีแดง ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์อย่างมากเพราะประชากรเหลือน้อยและอยู่ในภาวะวิกฤตถือเป็นประชากรกลุ่มสุดท้ายของทะเลสาบสงขลาจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูถิ่นอาศัยควบคู่กับการลดภัยคุกคามทุกมิติโดยการตายของโลมาอิระวดีสาเหตุมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยเฉพาะอวนแต่หลังจากดำเนินมาตรการขอคืนอวนปลาบึกส่งผลให้อัตราการตายจากเครื่องมือประมงลดลงปัจจุบันได้ศึกษาสาเหตุเชิงลึกควบคู่กับการฟื้นฟูถิ่นอาศัยลดภัยคุกคามและติดตามประชากรต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอดและการฟื้นตัวของโลมาอิระวดีในระยะยาวส่วนโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษจึงต้องมีแผนทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์โลมาอิระวดีควบคู่ไปด้วยเพราะปัจจุบันทั่วโลกเหลือเพียง5ประเทศที่มีโลมาสายพันธุ์นี้ส่วนไทยเหลืออยู่เพียง14ตัวดังนั้นการก่อสร้างโครงการต้องทำควบคู่กับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมปิยาพันธุ์ยางเทียนรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดในเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับขอบคุณมากทีเดียวรวมทั้งผู้ชมที่ต้องการชมทาง Facebook Live นะครับคุณหมอไลฟ์สดอยู่นะครับทาง Facebook ก็เข้าชมได้เลยนะครับเป็นเพื่อนคุณหมอมกรเป็นเพื่อนผมก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปชมใน Facebook ได้คู่ขนานกับภาควิทยุไปส่วนว่าจะต่อหลังจากภาควิทยุจบแล้วจะต่อหรือไม่ต่อต่อแค่ไหนเดี๋ยวค่อยคุยกับคุณหมอมาก่อนแล้วกันเนาะคืนนี้ฟุตบอลก็ตีสามโอ้จะอดนอนดูดีไหมเนี่ยเป็นคู่ที่น่าลุ้นซะด้วยนะฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเดี๋ยวต้องถามคุณหมอจะอดนอนหรือเปล่าคุณหมอมาก่อนสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: ครับสวัสดีพี่พงศ์ครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: เฟซบุ๊กไลฟ์เสื้อสีขาวใช่ไหม
3: ใช่ฮะ
2: โอเคโอเคครับคืนนี้ตีสามคุณหมอตามป่ะตามข่าวมั้งป่ะ
3: กำลังชั่งใจอยู่นะฮะว่าจะดูดีไหม
2: ดึกบอกว่าต้องบอกว่าดึกโคตรแต่ว่าน่าดูมากใช
3: ่ฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหแบบฟอร์มเยี่ยมจริงนะฮะ
2: แตงหนึ่ง
3: แต่ร่างกายชักเริ่มไม่ไหวแล้วฮะพี่โรฮะตอนเนี้ย
2: นั่นน่ะสิ
3: ดูกันจนแบบเบอร์หมดแล้วฮะยอมเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากมันไม่มีบอลเตะนะฮะ
2: สบาย
3: ไม่ต้องหวั่นระแวงเมื่อคืนเป็นคืนที่ผมนอนเต็มอิ่มตั้งแต่บอลโลกมาเนี่ยเป็นคืนที่นอนอิ่ม
2: เออคือไม่ต้องพะวงไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าคือมันไม่มีเลยสมองปลอดโปร่งไปเลย
3: คิดๆแต่ก็เป็นเวรกรรมดูนะ
2: คนชอบคนชอบ
3: คนชอบก็คู่ที่ล่าสุดที่ดู
2: อาร์เจนตินากับอียิปต์โอ้โหผมคิดว่าแชมป์เก่ากับบ้านเก่าแล้ว
3: ฮะไม่ได้ดูนี่พลาดนะฮะ
2: ผมว่าต้องหาทางไปกลับไปดูนะสนุก
3: นะฮะก็นานๆแล้วคือเมสซี่เนี่ยนะฮะผมคิดว่าก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแหละ
2: ใช่ใช่ครับ
3: ก็จริงๆเนี่ยความเก่งของเมสซี่เนี่ยจริงๆเนี่ยมีเรื่องมาเล่าก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแน่นกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตเนี่ยจริงดูในเมสซี่เนี่ยเป็นคนตัวเล็กมากนะ
2: คนเขาบอกคนตัวเล็กแล้วก็ไม่ทำไมเด็กๆไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร
3: ่ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยฮะคนแอร์แบบปวดกระดูกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
2: ขี้โลกอ่ะ
3: เขามีความมุ่งมั่นนะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เขาเก่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเบสิกธรรมดานี่แหละครับฝึกทักษะธรรมดาการจับบอลเลี้ยงบอลการทรงตัวแต่มันมีความทำมากกว่าคนอื่นอ่ะแล้วมันเดี๋ยววันเหลือวันหลังจะเล่าให้ฟังผมอ่านแล้วผมยังอึ้งเลยว่าทำไมเราก็ดูมันธรรมดาเนาะเมสซี่เนี่ยบางทีเราเห็นเนี่ยเหมือนกับเดินด้วยพี่บรม
2: ใช่
3: เดินด้วยเมสซี่เนี่ยเหมือนเดิน
2: เขาจะมีจังหวะเขาจะมีจังหวะเดินเดินหยุดเดินวิ่งหยุด
3: พักหนึ่งไปอยู่หน้าประตูแหละ นะฮะเขาทำได้ยังไงเดี๋ยววันหลังจะเล่า
2: วันหลังได้ครับ
3: ผมวันนี้ตามเรื่องสุขภาพมาฝากนะครับเป็นข่าวของสถาบันโรคทรวงอกฮะนะครับตอนนี้สถาบันโรคทรวงอกนำเทคโนโลยีนะครับที่ชื่อว่าโฟตอนเคาน์ติ้ง CT นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงนะครับมายกระดับการรักษาโรคหัวใจและปอดนะครับจาก การลงพื้นที่ของนายพัฒนาพร้อมทักษ์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้าเยี่ยมชมสถาบันโรคทรงอกนะครับโดยได้กล่าวว่าสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์เนี่ยเดินหน้ายกระดับระบบบริการทางการแพทย์โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดนะฮะโดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในสังกัดกรมการแพทย์ที่ให้บริการเครื่องโฟตอนเคาน์ติ้งซีทีหรือว่า PCCT นะฮะซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคหัวใจและโรคปอดให้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อได้ชัดเจนขึ้นนะ
2: ครับ
3: ลดปริมาณรังสีและสารพิษบางชนิดที่ผู้ป่วยได้รับในหลายกรณีส่งผลให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่าโฟตอนเคาน์ติ้ง CT เป็นนวัตกรรมเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับและนับโฟตอนของรังสีเอ็กซ์โดยตรงนะซึ่งจะแตกต่างจากเครื่อง CT แบบดั้งเดิมที่ต้องแปลงรังสีเอ็กซ์เป็นแสงก่อนตรวจจับส่งผลให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มความสามารถในการแยกแยะชนิดของเนื้อเยื่อทำให้การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสำหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจนะหรือว่า coronary CT angiography เทคโนโลยีโฟตอนเคาน์ติ้ง CT ช่วยเห็นรายละเอียดของหลอดเลือดหัวใจได้อย่างคมชัดนะสามารถประเมินภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบคราบไขมันและหินปูนรวมถึงการประเมินภายในขดลวดค้ำยันหลอดเลือดได้ดียิ่งขึ้นนะฮะลดข้อจำกัดจากแคลเซียมที่อาจจะบดบังรอยโรคเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำนะครับในด้านโรคปอดและหลอดเลือดในปอดโฟตอนเคาน์ติ้ง CT ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินความผิดปกติของเนื้อปอดและหลอดเลือดเช่นภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดนะฮะหรือ pulmonary embolism และโรคผังผืดของเนื้อเยื่อปอดได้อีกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและติดตามการรักษาผู้ป่วยนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมลดความเดือดร้อนด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพของการรักษาประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลนะครับก็อันนี้เอามาฝากเพราะว่ามันมีไม่กี่แห่งในประเทศที่ทำได้นะ
2: ครับ
3: ก็อันนี้เป็นเรื่องของกรมการแพทย
2: ์
3: นะครับเป็นกรมการแพทย์ก็ของสปอเราก็ส่งต่อผู้ป่วยไปอยู่แล้วคือเครื่องเนี้ยจริงๆก็เป็นเครื่อง CT โดยใช้รังสี X นะครับเพียงแต่ว่านวัตกรรมมันพูดง่ายคือมันจะเห็นภาพชัดขึ้นนะ
2: ครับ
3: ที่ผมเล่าในสัปดาห์ที่แล้วอ่ะ CT สแกนอ่ะมันจะเห็นเนื้อเยื่อแบบรวม
2: ๆ
3: มันไม่สามารถจะแยกได้ว่าโออันนี้มันเส้นเลือดเส้นเล็กแล้วข้างในเส้นเลือดมันเห็นอะไรแบบเนี้ยฮะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราจะดูแบบเนี้ยบางทีอาจจะต้องชิปไปทำ MRI นะฮะแต่อันเนี้ยเป็น CT สแกนในรังสี X เหมือนกันแต่มันจะชัดขึ้นเพราะนั้นมันจะเห็นไอ้ตัวคราบตะกอนของหลอดเลือดนะฮะที่มันอยู่ในหลอดเลือดทั้งหัวใจและจริงๆในสมองก็ดูได้นะแต่หัวใจเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าหัวใจกับปอดอ่ะนะครับเพราะนั้นการเอาเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้การวินิจฉัยและการรักษาเนี่ยมันทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูว่าเส้นเลือดมันอุดตันใช่ไหมเราก็ต้องไปฉีดสีมันต้องไปฉีดสีแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องแล้วก็ดูว่าเส้นตรงไหนมันอุดตันแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติใช้เทคโนโลยีอันนี้ได้เนี่ยมันจะสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วเลยซึ่งอาจจะลดการทำอาชญากรรมที่มันเกิดการบาดเจ็บได้นะฮะเพราะว่าการเข้าเครื่อง 4G มันไม่ต้องเจ็บตัวไงใช่ไหมฮะก็เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งนะครับท่าน
2: โรงพยาบาลโรคทรวงอกตรงแคลายใช่ไหม
3: ตรงแคลายคร
2: ับ แต่โรงพยาบาลตรงนี้เขาเด่นรักษาอะไรคุณหมอ
3: ก็เป็นการดูแลโรคภายในทรวงอกตามชื่อเลยส่วนใหญ่ก็หัวใจกับปอด
2: หัวใจปอดทรวงอกทั้งหลายเนี่ยนะในทรวงอกทั้งหลาย
3: ใช่ครับ
2: แล้ว
3: หัวใจลูกปอด
2: โรคทั่วไปเขารับอ่ะ
3: โรคทั่วไปก็เห็นมีด้วยนะฮะ
2: เ
3: ห็นมีด้วยมีเรื่องของความดันเบาหวานในพวกนี้ด้วยแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลของกรมการแพทย
2: ์ของกรมการแพทย
3: ์ใช่ครับของกรมการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง
2: เป็นหลักโอเคอ
3: ย่างของกระทรวงสาธารณสุขเวลามีปัญหาโรคพวกนี้ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
2: อ
3: ่ะบางที ีส่งไปก็จะไปที่นี่แหละ
2: น
3: ะครับก็จะผ่าตัดออกก้อนในทรวงอกออกอะไรเงี้ยผ่าตัดที่มันค่อนข้างซับซ้อน
2: ชำนาญชำนาญโรคในทรวงช่องในช่องอกทรวงอกเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคครับครับผมครับต่อเลยครับคุณหมอครับ
3: ปรึกษาดูได้แต่อกหักไม่ต้องไปนะฮะ
2: อกหักไม่ต้องไปอกมันหักกันรักษาที่ทรวงอกไม่ได้หรอเนี่ย ยังไงกันเนี่ยยังไงกัน
3: อกหักต้องหาคนมาดาม
2: โอ้ต้องหาคนมาดาม
3: ต้องหาหมอนโดเรมอน
2: โอเคครับโอเคครับ
3: ครับผมครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้จะมาคุยเรื่องโรคนี้ให้ฟังนะฮะพอดีผมเพิ่งมีคนไข้คนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายเนาะอายุประมาณสัก50กว่าไป60เนี่ยแล้วมาด้วยอาการแบบสมองเสื่อมอย่างรวดเร็วฮะอยู่ดีคือเป็นคนแข็งแรงอยู่ดีๆนี่แหละนะแล้วอยู่ดีๆก็ที่จะเป็นคนละคนภายในระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับจากที่เคยแบบรู้เรื่องทำงานได้แข็งแรงกลายเป็นเริ่มตอนแรกก็ลืมก่อนนะฮะลืมความจำระยะสั้นนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มทำงานไม่ได้แล้วอะไรที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้นะครับนอนทั้งวันพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับกลางคืนมีสับสนนะฮะเริ่มมีอาการแบบเดินเซนะฮะเดินเซมองเห็นภาพซ้อนกล้ามเนื้อกระตุกกล้ามเนื้อแข็งเกร็งไปหมดเลยนะครับก็คุณหมอก็ดูตอนแรกก็งงๆเนาะงงว่าเป็นอะไรก็เลยคิดว่าที่จะเป็นเอสเลือดสมองตีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามีเหมือนเป็นอาการเดินเซด้วยก็เอาขึ้นมานะคนหมอที่ดูแลก็ดูแล้วบอกไม่น่าใช่อ่ะนะครับก็จัดการคือปกติเนี่ยถ้าเป็นอาการสมองมีอาการทางสมองแบบเนี้ยนะฮะเรามักจะไม่ได้นึกถึงโรคหลอดเลือดสมองตีบหรอกครับเพราะอย่างที่เรียนนะโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยหรือแตกเนี่ยมันจะเป็นอย่างรวดเร็วกว่านี้เลยคือเป็นเฉียบพลันเลยนะฮะตอนเช้าปกติตอนบ่ายเป็นแล้วเวลาเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบแพทเทิร์นของสมองที่เสียไปนะครับอ่อนแรงเป็นซีกเป็นข้างอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเคสเนี้ยจะเห็นว่าเขาค่อยๆเป็นไปในระยะเวลา1เดือนจากคนปกติกลายเป็นความจำเสื่อมพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงซึมแข็งเกร็งนอนติดเตียงแบบเนี้ยนะครับรูปแบบแบบเนี้ยจะไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบแน่แต่ว่าโรคที่เราอาจจะนึกถึงในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นติดเชื้อในสมองนะฮะติดเชื้อในสมองอันนี้เจอได้เช่นเป็นพวกไข้สมองอักเสบนะคร
2: ับ
3: หรือได้รับสารพิษนะได้รับสารพิษหรือเป็นพวกกลุ่มต้านทานตัวเองไปทำให้สมองมันเกิดการอักเสบขึ้นมาซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะเจอบ่อยกว่านะครับแล้วก็อีกโรคหนึ่งเนี่ยซึ่งเจอน้อยมากนะครับเจอประมาณจากหนึ่งในหลายล้านนะครับก็คือโรค CJD Creutzfeldt-Jakob disease นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าโรควัวบ้าฮะพี่บุญโล
2: กเคยได้ยินใช่
3: โรควัวบ้าที่เมื่อปีสัก10ถึง20ปีที่แล้วอ่ะที่แบบว่ากัดอังกฤษเนาะทำให้ประเทศไทยเราแบบงดนำเข้าเนื้อวัวจากอังกฤษแบบจำได้อังกฤษหรืออเมริกานี่แหละนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดิฟเฟอเรนเชียลอันท้ายๆซึ่งไม่ค่อยเจอนะปรากฏว่าเคสเนี้ยก็ไม่แน่ใจคุณหมอก็เลยส่งไปที่สถาบันประสาทวิทยานะครับก็ไปทำการหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อก็ปรากฏว่าการตรวจน้ำไขสันหลังเนี่ยเฉลยออกมาแล้วนะว่าเคสเนี้ยเป็นโรค CJD ฮะหรือว่าคุณเดลจากขอบดีซีคือผมไม่อยากใช้คำว่าวัวบ้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสาเหตุเดี๋ยวจะมีเหตุผลนะครับก็จะเล่าโรคนี้ให้ฟังแล้วกันแม้ว่าจะเจอไม่บ่อยนะครับเจอไม่บ่อยแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่านานๆเจอจริงนะครับ CJD คืออะไรนะครับชื่อจริงเขาชื่อเป็นชื่อคนนะฮะ Creutzfeldt-Jakob disease นะครับเป็นโรคของเขาเรียกว่า prion disease ไอ้ prion คืออะไร prion ไม่ใช่เชื้อโรคนะฮะ prion เนี่ยมันเป็นโปรตีนนะครับที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละอยู่ในเนื้อเยื่อเราเนี่ยโดยเฉพาะสมองเซลล์ประสาทนะครับปกติเนี่ยไอตัวไพออนที่เป็นเซลลูล่าไพออนเนี่ยปกติเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการค้ำจุนเซลล์สมองเซลล์ประสาทให้แข็งแรงนะฮะและทำให้เซลล์สมองเซลล์ประสาทเนี่ย มันนำกระแสประสาทได้ดีคือเป็นองค์ประกอบเสริมอะทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันปกติแต่การเกิดโรคเนี่ยครับปรากฏว่าไอตัวโปรตีนไพออนเนี่ยมันเกิดสิ่งกระตุ้นบางอย่างอะมันทำให้เกิดการพับของตัวโปรตีนเนี่ยผิดปกติไปเช่นของเดิมมันเคยพับแบบเรียงเป็นสวยเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันเอาไปใช้งานได้ปรากฏว่าคราวนี้มันพับยุ่ยยี่ยี่โยเยนะครับมันเอาไปใช้ไม่ได้เพราะมันเอาไปใช้ไม่ได้มันกลายเป็นโปรตีนขยะนะครับและโปรตีนขยะเนี่ยพอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ไปสะสมในสมองฮะพอมันไปสะสมในสมองปุ๊บมันทำให้สมองเนี่ยเกิดการฝ่อและเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะบริเวณสมองส่วนหน้านะครับสมองส่วนกีบข้างแล้วก็สมองส่วนทางด้านในนะครับซึ่งสมองทั้ง3ส่วนเนี้ยมันจะทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดนะฮะความจำการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเพราะนั้นการดำเนินโรคเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเร็วเลยคนไข้ก็จะแสดงอาการอย่างที่เรียนเนี้ยก็คือเป็นที่สมองส่วนหน้ากับสมองส่วนข้างเนี่ยก็จะมีอาการดีเมนเทียหรือสมองเสื่อมนะครับอาการจะเหมือนคนสมองเสื่อมเลยแต่ว่าเป็นเร็วมากเป็นตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงไม่รู้เรื่องเนี่ยภายในระยะเวลาเป็นเดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอมันไปสะสมในส่วนที่เป็นตรงเขาเรียกว่าเบซอลเพนเครียสนะครับซึ่งมันจะเป็นสมองส่วนทางด้านในเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีการแข็งเกร็งนะครับมีอาการคล้ายๆคนจะเป็นพาร์กินสันนะแต่จะเป็นสองข้างแล้วการดำเนินโรคก็จะเร็วนะฮะนอกจากนี้แล้วยังอาจจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็กระตุกบางคนอาจจะมีอาการชักได้นะครับซึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิด CJD เนี่ยมันมี4กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือเรียกสปอร์ดิกนะฮะกลุ่มนี้จะเจอมากที่สุดก็คือไม่รู้สาเหตุฮะอยู่ดีๆเกิดเองเลยอยู่ดีๆโปรตีนในตัวไพออนเนี่ยมันพับผิดปกติขึ้นมาถ้าอย่างนั้นนะโดยที่เราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาที่จะเจอมากที่สุดคือ85-90% นะฮะประเภทที่2คือ familial CJD อันนี้จะเกิดจากยีนนะฮะยีนที่ชื่อว่า PRNP ยีนเนี่ยผิดปกตินะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยมักจะเจอในครอบครัวที่เป็นลักษณะเด่นที่จะเจอในทุกเจเนเรชันนะฮะของครอบครัวอันนี้จะเจอ 10-15% เป็นจากพันธุกรรมประเภทที่3เขาเรียก iatrogenic CJD นะครับก็คือเกิดจากการรักษาทางการแพทย์นะซึ่งเกิดได้น้อยนะเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจกนะครับการเครื่องมือผ่าตัดที่ฆ่าเชื้อไม่เพียงพออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันดับที่4เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกแวร์เหรียญ CJD นะครับอันนี้จะเกิดจากการกินเนื้อวัวที่ติดนะครับที่bovine spongiform encephalopathy นะครับก็คือแมสคาวดิซิสคือโรควัวบ้านนั่นเองก็คือวัวเนี่ยมันเป็นโรคนี้ได้นะครับแล้วพอคนไปกินก็จะเอาไอตัวโปรตีนเนี่ยเข้าร่างกายก็กลายเป็นแวเลียน CJD แต่ต้องบอกว่าที่ผมไม่อยากเรียกว่าโรคนี้ว่าโรควัวบ้าเพราะว่าสาเหตุเนี้ยมันเจอน้อยกว่าอันอื่นนะฮะแล้วก็เจอน้อยกว่าที่เรามักจะเจอบ่อยๆก็คือสปอร์ดิก CJD ก็คือเป็นเองโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะครับเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกโรคเนี้ยว่าโรค CJD มากกว่าจะเรียกว่าโรควัวบ้าเพราะไปเรียกว่าโรควัวบ้าแล้วมันจะกลายเป็นว่าโอ้โหเกิดความแตกตื่นว่าห้ามกินเนื้อวัวทั้งที่จริงมันเจอร้อยแน่นะครับทีนี้การวินิจฉัยทำอย่างไรส่วนใหญ่คุณหมอเนี่ยจะต้องวินิจฉัยแยกโรค ก่อนครับอย่างที่เรียนก็คือเราจะต้องรักษาหาโรคที่สามารถที่จะรักษาได้ก่อนเช่นสมมติว่าเป็นจากติดเชื้อไวรัสขึ้นสมองเนี่ยก็ต้องฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสนะฮะถ้าเป็นภูมิต้านทานทำลายตัวเองก็ต้องใช้สเตียรอยด์ซึ่งอาจจะทำให้คนไข้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การวินิจฉัยหลักอันนึงก็คือเขาจะเอาน้ำไขสันหลังนะฮะไปตรวจนะครับเขาเรียกทางไบโอมาร์เกอร์นะครับที่เรียกว่า real time quaking induced conversion นะฮะซึ่งจะมีความไวและจำเพาะสูงมากซึ่งเคสเนี้ยก็วินิจฉัยนะครับจากเอาน้ำไขสันหลังเนี่ยไปตรวจทีนี้ถ้าเจอว่าเป็นแล้วทำอย่างไรต้องเรียนว่าโรค CJD เนี่ยรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วที่สำคัญคือมันจะทำให้สมองจะทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเหมือนคนเป็นสมองเสื่อมระยะท้ายอ่ะนะครับก็คือจะนอนเฉยแล้ว ไม่รู้เรื่องแล้วข้าวไม่กินช่วยตัวเองไม่ได้พอสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยก็มักจะเสียชีวิตจากสภาวะแทรกซ้อนนะเช่นติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับการขาดสารอาหารทำให้จังหวะของหัวใจการเต้นผิดปกติไปทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็อัตราการเสียชีวิตนี่ก็จะเร็วมากนะครับประมาณสัก6เดือนนับจากที่เริ่มเป็นนะครับก็เป็นโรคที่เจอไม่บ่อยฮะเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยการรักษาก็มักจะทำแค่การรักษาตามอาการเท่านั้นเองนะฮะให้ยาถ้าชักก็ให้ยากันชักถ้ามีกระตุกก็ให้ยาลดเก่งกันกระตุกแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับก็เอามาฝากแล้วกันนะครับถือว่าเป็นความรู้ประดับไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยแต่สิ่งที่เราเจอบ่อยกว่าเนาะก็คือนี่แหละอาการสมองเสื่อมนะฮะอาการกินตันอะไรพวกนี้นะซึ่งพวกนี้ถ้าเจอก็ไปหาคุณหมอซะซึ่งมันจะมีแนวทางในการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะครับก็มาฝากครับสำหรับ CJD ครับผม
2: โอเคเท่านี้ใช่ไหมเบรกเลยนะ
3: เดี๋ยวเรื่องพูดไลฟ์ช่วงไลฟ์นะครับ
2: เป็นมีแล้ว
3: แบบคุยเรื่องแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงไหมครับ
2: แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
3: ครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการอัปเดตไกด์ไลน์เนาะว
2: ่
3: าเมื่อไหร่ต้องใช้ยาใช้ยากลุ่มไหนดีแล้วคุมอาหารเนี่ยมันควรจะต้องทำอย่างไรแล้วเราจะหยุดยาความดันได้ไห
2: ม
3: ช่วงไลฟ์มีคำตอบ
2: โอ้น่าสนใจมากน่าสนใจเพราะความดันเนี่ยเป็นกันเยอะนะเป็นกันเยอะอาจารย์หมอมีแนวทางในการดูแลโรคความดันซึ่งเป็นข้อมูลใหม่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดนะครับทาง Facebook ของคุณหมอมะกอนจะไลฟ์สดต่อเนื่องไปอีกนะภาควิทยุจบแล้ว Facebook ไลฟ์คุณหมอไม่จบครับไลฟ์ต่อไปให้ความรู้แล้วใครมีคำถามก็ถามในภาค Facebook ไลฟ์ของคุณหมอได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับ02-290-0473ชั่วโมงของคุณหมอมากรขอเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะเป็นคำถามเกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบันนะ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลัง

0: าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
2: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
3: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัย

0: นะครับอภัยโบนแคร์ยาแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตัวใหม่นะครับแล้วก็ครีมกันแดดนะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลนี่ก็เป็นครีมกันแดดตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับชื่ออภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
1: รัชพงศ์สมุทรสาครค่ะ
0: เชิญครับ
1: ค
0: ุ
1: ณเริ่ม
0: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะค่ะฟังประจำเลยค่ะตอนนี้ว่าไม่ทันหมอคนแรกหลับสนิทหรือว่าชอบหลับอะค่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: เป็นที่ว่าอายุเยอะก็ไม่รู้อะอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ค่ะเรื่องทะเลเนี่ยค่ะเราไม่มีไข้มีอะไรอะตอนเนี้ยแต่ทำไมจะมีทะเลเรื่อยคะแบบนั้นอะแต่ไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรนะคอเคือเป
2: ็
1: นเพราะอะไร
2: ถ้าอธิบายตามกลไกก็คือมันมีการระคายเคืองอยู่ตลอดเวลาร่างกายเลยครับเมื่อออกมาเพื่อปกป้องฮะครับ
1: แล้วกินอะไรหายคะเนี่ยอย่างเงี้ย
2: ก่อนจะไปถามว่ากินอะไรหายก็ต้องหาสาเหตุก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการระคายเคืองมันคืออะไรส่วนใหญ่มันก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากเช่นฝุ่นละอองอากาศนะฮะพวกนี้อาหารหรือภูมิแพ้ก็คือถ้าเป็นบ่อยๆอ่ะมันก็เป็นภูมิต้านทานของร่างกายนะครับบางคนก็เป็นโรคภูมิแพ้
1: นะคะแต่เนี่ยนะจะทานผักประจำเลยอ่ะ
2: ก็ทานผักก็ไม่ได้บอกว่าพี่จะไม่ได้เป็นภูมิแพ้เนี่ยคนละเรื่องไม่เกี่ยว
1: ค่ะแต่ว่าเป็นความดันต่ำค่ะ
2: ความดันต่ำก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ฮะครับไม่เกี่ยวอะไรกับมีเสน่ห์เยอะฮะครับ
1: เลยคะแต่ว่าร่างกายก็แข็งแรงนะคะถ้าพูดจริงๆร่างกายแข็งแรงแต่บางครั้งก็มีมึนหัวบางครั้งมีมึนหัวถ้าทานยาก็หายอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วพี่ไม่อยากรู้แล้วเหรอว่าจะทำไงให้เสลดมันลดลง
1: ใช่
0: โอเคงั้นฟังนะเอาเรื่องเสลดก่อนเนี่ยเพิ่งวนไปไหนโอเคครับ
2: เราคุยเรื่องเสลดกันเลยเพราะนั้นคือโดยลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะของการถ้าผมช่วยมองนะผมคิดว่าเป็นอาการภูมิแพ้นะเป็นอาการภูมิแพ้อากาศแบบนี้ใช่ครับเพราะนั้นต้องไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนอย่างแรกนะครับที่นอนหมอนมุ้งฝุ่นละอองที่เราอยู่ใกล้ๆกันต้องให้สังเกตถ้ามันมีเสลดเฉพาะตอนกลางคืนนะมักจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในห้องเรานี่แหละนะครับพยายามดูเรื่องฝุ่นละอองอีกอันหนึ่งก็คือพวกอากาศอย่าให้มันเย็นถ้าสังเกตทีไรอากาศเย็นทุกทีเต็มห้าเยอะทุกทีก็นั่นแหละก็อากาศเย็นทีนี้พอเรารู้ตัวกระตุ้นแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อน
2: พอเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เสมหะมันกระตุ้นทำให้เสมหะมันออกมาเยอะก็เลี่ยงครับก็เลี่ยงมันทำให้มันดีอีกการหนึ่งก็คือการรักษาปรับภูมิภายในตัวเองนี่แหละการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะพอที่ได้
1: แต่ออกกำล
2: ัง
1: กายออกประจำเลยนะคะก่อนเนี้ยตอนนี้มันมีเรื่องหลายๆอย่างก็ทำท่าจะเครียดเลยนั่งสมาธิมากกว่าค่ะอยู่ในบ้านนะตอนนี้ไม่ได้ขับรถออกไปออกกำลังกายแล้วเพราะว่ายิ่งมาฟังเรื่องพระโดนรถชนด้วยมันเครียดใหญ่เลย
0: โอเคอ่ะเข้าเรื่องต่อก็ต้องหาเวลาออกกำลังกายนะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องหาเวลาออกกำลังกายฟังคุณหมอแล้วเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: เข้าใจเนา
1: ะ
0: คุณหมอจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเชิญคุณหมอครับ
2: ก็ประมาณนี้อ้อลองดื่มน้ำเยอะๆลองดูด้วยนะครับดื่มน้ำเยอะๆลองดูครับผม
0: จิบน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆเดี๋ยวน้ำอุ่นยิ่งดีครับ
2: ก็ดี
0: ครับผม
1: ขอบคุณคุณหมอและขอบคุณคุณลมด้วยนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: เนี่ยนั่งสมาธิอยู่นะเนี่ยแล้วก็หลับไปอีก
0: ดีครับดีครับจิตใจจะได้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์ดีครับดีครับการนั่งสมาธิถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับเชิญเอาหลุดไปแล้วโทรใหม่นะครับสายหลุดไปแล้วโทรใหม่นะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลโทรติดแล้ว

0: ฮัลโหลผมตัดสายนะครับไม่รู้ว่าสายมันเป็นไรโทรใหม่นะครับเดี๋ยวภาค Facebook Live สดต่อจากภาควิทยุที่จบลงไปเนี่ยนะฮะคุณหมอจะคุยเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลจ้า
0: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
1: สวัสดีจ้าคุณบรรลงคุณหมอเมื่อก่อนจ้าจ้าแม่อยากถามว่าเวลาไปฉีดวัคซีนมาทำไมมันไข้
0: เวลาไปฉีดวัคซีนมาแล้วกลับมาทำไมเหมือนเป็นไข้ใช่ไหม
1: ใช่มันเป็นไข้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหม
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวฟังคุณหมอครับ
2: ก็เพราะว่าวัคซีนที่ฉีดไปอ่ะครับมันเป็นเรียกว่าวัคซีนเชื้อเป็นฮะก็คือเชื้อมันยังไม่มันทำให้อ่อนกำลังนะเพราะนั้นเวลาเราฉีดไปเนี่ยก็อาจจะมีไข้ขึ้นมาได้และไข้บางทีก็สูงขึ้นนิดหนึ่งด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัววัคซีนเชื้อตายเนี่ยก็อาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าปกติเนี่ยไข้หลังวัคซีนเนี่ยมักจะเป็นวันเดียวเป็นที่สองวันหลังจากนั้นก็จะปกติซึ่งถือว่าไม่มีอันตรายอะไรนะครับ
1: มันแสบตัวด้วยเป็นไข้เป็นเจ็บแสบนะเป็นเจ็บแสบเป็นออกร้อน
2: ก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนได้แต่ว่าผลข้างเคียงพวกนี้ถ้าเราชั่งน้ำหนักแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าก็ไม่เป็นไรครับคุณป้าครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นวันเดียวแล้วก็หายก็จบเรื่องไปครับครับ
1: เป็น2-3 วันแล้วเนี่ย
2: ก็ถ้า2-3 วันไม่หายแสดงว่ามีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นก็ถ้าไม่หายก็ไปหาหมอนะ
1: เออโอ้ถ้าไม่หายไปหาหมอไม่ฟีดกินยาพาราไปก็ไม่หายร้อนตัวอยู
0: ่อือฮึแทรกซ้อนคืออะไรบ้างครับเล่านิดนึง
2: คือ
0: ไม่ให้คนไข้ที่เป็นว่าแทรกซ้อนมีเป็นอาการอะไรบ้างครับ
1: เป็นเสพตัวร้อนตัว
0: อืมแล้วก็เหมือนเป็นไข้
1: ใช่ไม่ร้อนอย่างกับไฟไหม้อะไรนี่
0: จากวันนั้นถึงวันนี้เริ่มลดลงหรือยัง
1: เริ
0: ่
1: มลดลงอย
0: ู่โอเคถ้าให้สบายใจก็จะไปปรึกษาคุณหมอก็ได้นะครับ
1: จ้า
0: โอเคครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับต่อครับมีเวลาอีกประมาณสัก20 นาทีที่จะได้ขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากทางคุณหมอมาก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณมล่ม
0: จ้า
3: ป้าวันดีค่ะอยากถามเมื่อกี้โทรไปถามไอ้เบอร์จดไม่ทันค่ะจะสั่งยาค่ะ
0: จะสั่งผลิตภัณฑ์ไปผู้เบสใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: สั่งตัวไหนสั่งตัวไหนครับฮัลโหลหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยสัญญาณเงียบไปยังอยู่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมมาให้เบอร์แล้วกันเนาะท่านที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับแล้วก็ไม่สะดวกซื้อออนไลน์ไม่สะดวกตัวแทนจำหน่ายเราก็ไม่รู้ที่ไหนหาไม่เจอสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้นะครับเอาปากกามาจดเลยครับท่านที่ต้องการโทรศัพท์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับเอาปากกามาจดนะฮะ02แล้วก็02นะ02 2ครั้งนะครับ02 02 877 877แล้วก็10นะครับผมทวนยาวๆนะครับ02 02 877 10เบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับเขาจะมีให้เรากดต่อนะครับกดต่อหมายเลข1ไปไหนกดต่อหมายเลข2ไปไหนกดต่อหมายเลข3ไปไหน4ไปไหนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ฟังนะฮะแต่ถ้าที่ผมเคยโทรไปเนี่ยกด2จะต่อไปที่ฝ่ายขายนะครับเบอร์มือถืออีกเบอร์นึงแล้วกันเนาะเบอร์มือถืออีกเบอร์นึงนะครับ086 086 563563 1123 1123ผมทวนยาวๆนะครับ086 56 0963311123ครับอ่ะโทรไปได้เลยนะครับอ้าวท่านอื่นที่รออยู่เปิดสายต่อครับโทรมาได้เลยนะฮะ022900473สายว่างครับตอนนี้สายว่างแล้วโทรมาได้เลยนะครับสายว่างเรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่ต้องการจะปรึกษาโดยตรงนะสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะก่อนลิ้มอุดมพรครับจากไหนครับ
4: จากสมุทรปราการครับ
0: ครับถามได้เลยครับ
4: จะเรียนถามว่าไอ้ยาที่ว่ากินไอ้อะไรไอ้ที่อมมาลมอะไรนะ
0: อะไรอะครับต้องให้ชัดครับอะไรครับ
4: ยาที่คุณผู้หญิงพูดเมื่อกี้เนี่ยฮะ
0: ที่อาจารย์อาพูดไปเมื่อสักครู่นี
4: ้ใช่ครับ
0: เพชรสังฆาฏครับ
4: เพชรอะไรนะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพรชื่อเพชรสังฆาฏครับ
4: เพชรสังฆาฏไม่ถ้าเราจะซื้อที่ไหนสั่งโทรศัพท์ได้ไหมหรือไง
0: ที่เมื่อกี้ผมให้เบอร์ไปจดป่ะฮะได้จดไหม
4: จด
0: เมื่อกี้ที่ผมเดี๋ยวฟังก่อนเมื่อกี้ที่ผมให้เบอร์ไปพูดเบอร์ออกอากาศไปเนี่ยได้จดไหมครับ
4: จดไม่ทันฮะ
0: จดไม่ทันเอางั้นเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งอีกทีนึงนะคอยเตรียมปากกาไว้นะ
4: เบอร์อันนี้หรือเปล่าฮะ
0: อันไหนครับ
4: 080เนี่ยใช่ไหม
0: 0805661162
4: 0805661162
0: ตรงไหมล่ะ
4: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เดี๋ยวฟังรายการไปก่อนเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งคุณเตรียมปากกาเตรียมกระดาษไว้แล้วกัน
4: เดี๋ยวผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพชรอะไรนะเพชรสังฆาต
0: เพชรสังฆาตโทรไปคุยกับเขาได้
4: ที่เซเว่นมีใช่ไหมที่เซเว่นก็มี
0: ที่เซเว่นก็มีครับที่มีเป็นบางสาขาครับ
4: อ๋อ
0: มีเป็นบางสาขาแต่มีไม่ได้ครบทุกสาขา
4: เพชรสังฆาตเดี๋ยวต้องจบเพชรเอาไว้โอเคเดี๋ยวจะทำไงเดี๋ยวขอเบอร์อีกทีแล้ว
0: ก่อนจบรายการนะคอยฟังให้ดีนะอย่าหนีไปไหนนะ
4: ไม่หนีแล้ว
0: เดี๋ยวจะแจ้งเบอร
4: ์ป้ายผมดูอยู่ยังสว่างอ่ะ
0: โอเคสู้ครับ
4: ครับ
0: สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายขายเพื่อเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งนะใจเย็นๆนิดนึงแต่ว่าต้องเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสมุดเอาไว้จดนะฮะเอาท่านที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอมาก่อนช่วงนี้ขอให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยากปรึกษาคุณหมอมาก่อนเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะครับเชิญครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะจะสอบถามเรื่องว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอะฮะถ้าเราผ่าตัดไปเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าคะ
2: การผ่าตัดมันมีสองแบบนิ้วในถุงน้ำดีคือแบบปกติเลยก็คือตัดไปทั้งยวงเลยก็คือเอาถุงน้ำดีออกไปเลยพร้อมกับนิ้ว
5: ค่ะใช่จะให้ตัด
0: โอเคครับฟังต่อครับ
2: ซึ่งในกรณีเนี้ยส่วนใหญ่มักจะแบบมีปัญหาถุงน้ำดีอักเสบมาก่อนอะไรแบบนี้เนาะเพราะมันเคยการอักเสบแล้วส่วนใหญ่หมอเขาจะเลือกวิธีนี้ตัดออกไปเลยเพราะว่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะติดเชื้อถุงน้ำดีอักเสบเนี่ยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้คือถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยก็จริงๆก็ใช้ชีวิตได้ปกติครับนะเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องอาหารที่มีไขมันสูงเพราะเราจะไม่มีถุงน้ำดีในการเป็นตัวกักเก็บน้ำดีแล้วเพราะนั้นถ้ากินอาหารไขมันเข้าไปเนี่ยมันจะย่อยไม่ได้ในท้องจะอืดนะครับอันนี้แบบแรกแต่ที่สองก็คือเขาเรียกทำผ่านกล้องเขาเรียก ERCP คือจะไปเหมือนกับถุงน้ำดีมันจะออกมาใกล้ๆกับทางรูทางออกแล้วอ่ะแล้วหมอส่องกล้องเข้าไปแล้วตัดเอาดึงเอาเฉพาะก้อนนิ่วออกมานะครับในกรณีนี้เนี่ยก็จะมีข้อบ่งชี้ว่าก้อนไม่ใหญ่ถุงน้ำดียังไม่ได้มีการอักเสบอะไรแบบนี้ข้อดีของการผ่าตัดคือถุงน้ำดีเรายังอยู่นะฮะแต่ก็เอานิ้วออกข้อเสียก็คือถ้านิ้วก้อนใหญ่มันทำไม่ได้นะครับแล้วก็บางทีมันก็การรักบางทีมันก็เหมือนกับเอาออกไม่หมดอ่ะบางทีมันก็ยังมีตกค้างอยู่แต่ซึ่ง ต้องให้คุณหมอเขาเลือกวิธีที่เหมาะสมครับ
5: ครับค่ะแต่ว่าหมอเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเขาบอกว่าพอไปทำไออันตราซาวด์เขาบอกเยอะนะครับอะไรแค่นี้หมอเขาบอกมันเยอะนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะเต็มขนาดไหนค่ะแต่ตอนนี้ถ้ามันมียาที่มันกินเข้าไปที่มันสลายนิ่วอ่ะยังมีไหมคะที่เราไม่ต้องขาย
2: มีฮะแต่ว่ามีดีแต่ว่าปกติถ้าฟังที่คุณหมอเขาเล่าอ่ะแสดงว่ามันได้ต้องผ่าอะไรเพราะว่ามันเยอะอะครับมันกินยังไงก็ออกไว้หมดหรอกนะครับ
5: มันไม่มีอาการอะไรเลยนะคะหมอตอนมันก็เป็นตอนก็เริ่มเป็นใช่มันก็เริ่มเป็นหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกว่ามันปวดถ้ามันมีอาการปวดแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหมอก็พูดแบบนี้มาตลอดเพราะมันเป็นปีๆมาแล้วเราก็ไม่ได้สนใจพอตอนนี้จะบอกว่ามันเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะจะผ่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพูดแบบเนี้ยเอาก็กลายเป็นว่าตอนแรกทำไมถึงไม่ทำไม่นัด
0: โอเคเดี๋ยวฟังหมอฟังเหตุผลของคุณหมอคุณหมอเชิญครับ
2: ผมอธิบายฟังนี้จะได้
0: จะได้ชัดเจนจะได้สบายใจครับผม
2: คือการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยมันเป็นการผ่าเพื่อป้องกันคือไอ้ตอนเนี้ยที่ปกติอ่ะที่ก็สบายดีเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ไอ้นิ้วนี่นะมันหล่นไปอุดตันปุ๊บที่ท่อทางเดินน้ำดีนะคราวเนี้ยมันอุดตันเนี่ยโอ้โหมันจะติดเชื้ออะไรครับ
0: ถึงตาย
2: เกิดถึงกระเพื่อมเสพมันตายได้เลยฮะเพราะนั้นเขา
0: ฟังก่อนอะคุณหมอว่าต่อ
2: เขาถึงมีแนวทางอยู่ซึ่งผมจำรายละเอียดได้ไม่ชัดเจนนะขอไปด้วยแต่ว่าหลักการคืออย่างนี้ถ้ามันเจอระยะแรกๆที่มันนิ่วมันอยู่ก้อนไม่ใหญ่แล้วเขาหมอเขาประเมินแล้วว่ามันยังไม่เข้าเกณฑ์แบบว่าความเสี่ยงในการที่จะอุดตันมันน้อยอ่ะเขาก็อาจจะให้ติดตามไปก่อนนะฮะแต่ว่าถ้ามันเยอะแล้วอ่ะมันมีโอกาสจะเกิดการอุดตันน่ะเขาก็เลยจะชวนที่ผ่าตัดนี่แหละจริงๆหมอคนนี้ดีนะเพราะว่าเขาติดตามหมอบางคนเขาไม่ตามหรอกเขาก็ปล่อยทิ้งเลยคนนี้เขาตามนะพี่นะหมอคนนี้
0: เ
2: พียงแต่การสื่อสารกับพี่เขาอาจจะไม่ได้คุยให้เข้าใจกัน
0: เข้าใจไหมเข้าใจเน
2: า
0: ะ
5: ใช่ค่ะ
0: ครับ
5: ไม่ได้คุยให้เราเข้าใจพอมาถึงเวลาเขาบอกว่ามันเยอะแล้วนะจะผ่าก็ได้อย่างเงี้ย
2: คือถ้าผมแปลความให้นะจะผ่าก็ได้หมายถึงว่า
0: ผ่าเฮ้อผ่าเฮ้อก็คือผ่าเฮ้อนั่นแหละเพราะว่ามันอันตรายเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นมาครับผม
5: ค่ะ
0: ครับ
5: แล้วแต่เราถ้าเราผ่าแล้วเราจะกินอาหารมันไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้อง
2: ต้องปรับตัวนิดหนึ่ง
5: อ๋อคืออาชีพไขมันแทบไม่ได้เลยที่มีไขมันเราต้องระวังเลยแล้วถ้าเผื่อเรากินเข้าไปเราไม่รู้ว่าอันนี้มันสะสมเป็นไขมันแล้วเราจะท้องอืดแล้วเราจะทำยังไงเราจะต้องกินอะไรเพื่อให้มัน
2: ต้องอืดก็รอถ่ายออกถ่ายมันอาจจะมีไขมันปนมาต่ออุจจาระนิดน
5: ึงเราไม่คือเราจะต้องกินอะไรเพื่อขับให้ไขมันเนี่ยพวกนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่ต้องนะเด
5: ี๋
2: ยวออกมาเองนะ
5: ไม่ต้องออกมาเองนะคะอ๋อว่ามันเราจะปวดท้องท้องอืดปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือก็มีคนไข้นะอยู่ในมือผมเขาก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนทรมานอะไรมากนะก็ปรับตัวนิดหน่อยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับ
5: ครับ
0: ได้ค่ะค่อยๆปรับไปครับโอเค
5: ขอบคุณมากค่ะ
0: ดีกว่าเสียงก็ดีกว่าเสียงเข้าโอเคครับ
5: ได้ค
0: ่
5: ะ
0: ครับครับครับผมครับผมคุณหมอบอกว่ามันมียาสลายมันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต
2: ์มันขึ้นกับปริมาณไอ้นี่มากกว่าเพราะว่านิ่วในถุงน้ำดีมันขึ้นบันดีสามประเภทบางประเภทยาไม่มีหรอครับส่วนใหญ่การจัดการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวปริมาณนิ่วมากกว่า
0: โอเคอ่ะสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมันโลมาคุณหมอครับ
0: ถามได้เลยครับ
6: ถามเรื่องตาเนี่ยค่ะผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามาแล้วแต่คุณหมอไม่เคยให้ยามาทานมันไม่มียาทานเลยเหรอคะอย่างเงี้ย
2: จะกินยาอะไรอะครับ
0: มีอาการอะไรไหมหลังผ่ามามีอาการอะไรไหมถึงอยากกินยาครับ
2: กินยาอะไร
6: มันมองไม่ค่อยชัดนะคะแต่ผ่ามาหลายปีแล้วค่ะ
2: ก็ การผ่าตัดนอกกระจกมันแค่เปลี่ยนเลนส์เนี่ยฮะ
6: ไม
2: ่มันเปลี่ยนเลนส
6: ์มันก็เปลี่ยนตาไปเลยค่ะ
2: ก็ใช่ไงฮะก็ที่ผ่าต่อกระจกไม่ใช่เหรอ
6: ไม่ใช่ต่อค่ะกระจกตาก
0: ระจกเปลี่ยนกระจกตาใช่ไหม
2: เปลี่ยนกระจกตาเปลี่ยนกระจกตาแล้วมันต้องกินยาอะไรล่ะครับผมไม่เข้าใจฮะ
6: ก็คือตามันมองไม่ค่อยเห็นมันฟางๆคือมันไม่ชัด
2: คือหมายถึงว่ามันเริ่มคือผ่ามาหลายปีแล้วแต่
6: ตั้งแต่ปี61นะคะ
0: อ๋อ7 8ปีแล้ว
2: 1 8ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ตามันเริ่มมัวใหม
6: ่มันก็ฟางๆแบบมองเป็นเงาๆเฉย
2: ๆคือหมายถึงว่า
6: อยาก
2: หลังผ่ารอบที่แล้วมันดีแต่ว่าช่วงหลังมันฟางใหม่อย่างเงี้ยเหรอเป็นเพิ่มเงี้ยเหรอ
6: ตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยค่ะมันมองไม่ชัดเลย
2: คือตั้งแต่หลังผ่ามาก็ไม่ชัดเลยเหรอ
6: ค่ะก็คุณหมอเขาจะเปลี่ยนให้อีกเที่ยวนึงก็จองกระจกตาใหม
0: ่
6: พอดีเขาเห็นอายุเยอะเขาก็เลยไม่เปลี่ยนให้
0: ยังไม่ทำให้
6: จ้ะ
0: โอเคครับ
6: ก็ยกเลิกไป
0: ครับ
2: ก็ต้องตรวจปัญหาอื่นถ้าเป็นแบบนี้คือถ้ามันเป็นเรื่องของกระจกตาอย่างเดียวแล้วถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้มันก็แก้ไม่ได้แล้วครับก็มัวอยู่แล้วแหละ
6: แล้วพอดีตอนนี้คุณหมอก็ส่งกลับมาต้นสังกัดแหละค่ะคงรักษาไม่ได้แล้ว
2: โอ้ก็แล้วพี่คุยกับหมอเขาใจไหมล่ะว่าทำไมถึงรักษาไม่ได้แกให้เหตุผลว่าอะไรอ่ะ
6: คุณหมอก็ต้องบอกว่าให้รักษาข้างที่ดีอยู่ให้ดูแลให้ดีเขาบอกมันไม่มีโอกาสหายเขาพูดอย่างนี
2: ้ก็แสดงว่าในมุมมองของจาก
6: ตอนแรกเขาจะเปลี่ยนเขากลัวแบบเปลี่ยนแล้วมันมีปัญหาเยอะ
2: คือหมายถึงว่าจะเปลี่ยนซ้ำเหรอ
6: จ้าจองเรียบร้อยแล้วจองของสภากาชาดไทยแล้วพอดีพอ
2: มีปัญหาอะไรอ่ะเขาว่ามีปัญหาอะไร
6: ปัญหาแบบโดนแบบวางยาแล้วกลัวไม่ฟื้นอะไรอย่างเงี้ย
2: วางยาแล้วกลัวไม่ฟื้นล่ะ
6: คุณหมอว่าต้องวางยาสองคะ
2: ถ้างั้นก็เชื่อตามนั้นครับเพราะมันเป็นการประเมินความเสี่ยงของหมอผ่าตัดอ่ะ
6: จ้ะ
2: ถ้าในความเห็นเขาคิดว่าถ้าทำแล้วมันอันตรายก็อยู่เฉยๆดีกว่าถ้างั้นครับ
6: ก็ฉันอยากถามคุณหมอว่ามียาอะไรทานไหมคะ
2: ที่หน้ามี
0: นะครับกินบำรุงสายตาให้ตาที่มันฝ้ามัวกลับมาดีขึ้นหรือว่ากินเพื่อให้ดูแลอีกข้างหนึ่งให้ดีขึ้นให้คงสภาพไว
6: ้ใช่ค่ะอยากอีกข้างหนึ่งเขาก็บอกเริ่มเป็นต้อกระจกแล้ว
2: ผมว่าไม่มีนะฮะยาตัดตา
6: ไม่มีอ่ะค่ะ
2: เพราะมันเป็นเรื่องความเสื่อมสภาพนะครับ
6: ก็อายุก็เยอะแล้วค่ะ
2: ประคับประคองดีกว่าถ้าฟังตามนี้นะหรือถ้าคุณป้ายังไม่แล้วก็ลองปรึกษาหมอท่านที่สองเลยครับดีไหม
6: หมอท่านที่สองก็เนี่ยแหละกลับมาที่บ้านแล้วสิงห์บุรี
2: ก็ไม่ใช่หมอตาท่านที่สองอ่ะที่ไม่ใช่ท่านแรกอ่ะท่านแรกเขาตัดสินใจแบบนี้ใช่ไหมป้าถ้าสมมติในความคิดเราบอกมันยังไม่แล้วอ่ะอยากจะไปต่อก็ลองปรึกษารอบลองดูดิท่านที่สองมีความเห็นว่าไงถ้าท่านที่สองมีความเห็นตรงกันก็เชื่อตามนั้นครับ
6: ค่ะ
2: ครับ
0: ครับ
6: นึกว่าจะมียาทานแบบให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยอีก
2: เพราะว่า
6: ไม่มี
2: มันเป็นเรื่องความเสื่อมสภาพครับตาครับ
6: อ๋อตอนนี้ก็อาศัยหยอดน้ำตาเทียมก็รบกวนคุณหมอแค่นี้แหละค
0: ่
6: ะ
2: คร
0: ับ โอเคครับ
6: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับก็พยายามดูแลให้เต็มที่แล้วกันเนาะดูแลให้เต็มที่นะครับถามด่วนเลยครับเวลาเหลือน้อยถามด่วนเลยครับ
7: คุณหมอสวัสดีคุณหมอค่ะ
2: ครับ
7: ดิฉันอายุ78แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็มีวันหนึ่งมันหมุนบ้านหมุนติ้วเลยลุกไม่ได้เลยแล้วก็อาเจียนด้วย ็เลยโทรไปโรงพยาบาลมารับไปไปก็คุณหมอก็รอสักเดี๋ยวหมอก็ให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกกระฉิดอยากถามว่าล้มหรือเปล่าบอกไม่ล้มค่ะหมอฟังอยู่ใช่ไหมคะ
2: ฟังอยู่ค่ะฮัลโ
7: หลฟังอยู่นะคะแล้วก็คุณหมอก็คุณหมอให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บอกไม่ล้มแล้วก็บอกว่าฉีดยาเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วคุณหมอพอจะกลับบอกคุณหมอทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอะไรคุณหมอบอกว่าหินในหูมันเคลื่อนแปลว่าอะไรคะ
2: ก็เป็นหินปูนในหูฮะมันเคลื่อนไปอยู่ผิดตำแหน่งฮะ
7: แล้วถ้าแล้วพอฉีดยาก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ายังปัจจุบันนี้เคลื่อนไหวไม่แน่นอนต้องระมัดระวังมันต้องทำยังไงบ้างคะที่เราจะปฏิบัติตัว
0: สั้นๆเลยครับ
2: ข้อแรกเลย
0: สักครึ่งนาทีคร
2: ับ ข้อแรกเลยโรคนี้ไม่มีอันตรายนะฮะสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องหลีกเลี่ยงท่าทางที่จะไปกระตุ้นให้เวียนหัวนะคุณตาต้องเรียนรู้ว่าลงทางไหนแล้วเวียนก็ต้องเลี่ยง
0: โอเคครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับเบอร์โทรศัพท์ผมแจ้งไม่ทันพรุ่งนี้นะเบอร์ฝ่ายขายขออภัยจริงๆขอโทษจริงๆครับโอเคไปฟังข่าวครับ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุจริตระบบทะเบียนราษฎร์เพื่อแจ้งเกิดให้บุตรชาวจีนได้รับสัญชาติไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ตอนนั้นดนตรีร้ายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรให้กับหญิงชาวจีน
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรกับหญิงชาวจีนเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบเป็นการขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดเด็กชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยผ่านโรงพยาบาลเอกชนและสำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนเมษายนจากการตรวจสอบพบรายงานการแจ้งเกิดระหว่างมารดาชาวจีนกับบิดาสัญชาติไทยรวม164รายมี62รายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตผู้เดิมเมื่อตรวจสอบพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จอย่างน้อย20รายซึ่งขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม40รายนอกจากนี้ยังพบกรณีเด็กบางรายมีการแจ้งเกิดซ้ำจนถือ2สัญชาติและกรณีพ่อทิพย์ที่ผลตรวจ DNA ยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็กเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดทิ้งชอบแล้วดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขเผยความคืบหน้าอาการพระภิกษุที่เกิดอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกยังรักษาในโรงพยาบาล3แห่งรวม9รูปเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายหลังอาการดีขึ้น
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมอาการพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยกล่าวว่ายังมีพระสงฆ์บาดเจ็บรับการรักษาในโรงพยาบาลรวม9รูปทุกรูปได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกที่หักและดูแลบาดแผลแล้วแยกเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4รูปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี1รูปอยู่ตึกพิเศษสงฆ์อาคารโดยรวมดีขึ้นเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายส่วนที่โรงพยาบาลมุกดาหารยังคงมีพระสงฆ์บาดเจ็บพักรักษาตัว4รูปอีก3รูปอยู่หอพิเศษสงฆ์บาดแผลหลังผ่าตัดดีประเมินความเครียดพบมีความเสี่ยงระดับปานกลาง1รูปทีม MCAT มีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจากอาการดีขึ้นจะเข้าสู่กระบวนการกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสแชมป์โลก2สมัยจะพบโมร็อกโกชิงเข้ารอบรองชนะเลิศ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายโดยในคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกลงสนามเวลา 3:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่วันนี้คาดว่าออเรลิยองชูอาเมนีจะยังไม่พร้อมลงสนามจากอาการบาดเจ็บต้นขาส่วนมาร์คุสตูรามยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บน่องส่วนแนวรุกคิเลียนเอ็มบัปเป้ที่ยิงไปแล้ว7ประตูไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบลพร้อมลงสนามทางด้านทัพสิงโตแอตลาสยังต้องเช็คความฟิตของอิสมาเอลไซบารีแนวรุกคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงซึ่งในตำแหน่งนี้ยังมีซูฟิยานราฮิมีทดแทนได้รวมไปถึงชาดีลิยาดเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักที่ยังต้องรอเช็คความฟิตเช่นเดียวกันแต่บราฮิมดิอาสเพลย์เมเกอร์คนสำคัญที่เพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะแอฟริกันที่ทำแอสซิสต์ในฟุตบอลโลกมากที่สุดตลอดกาลพร้อมลงสร้างสรรค์เกมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีครับท่านฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายสบาย5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงนะเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงหนึ่งที่มีจดหมายแนะนำมาเออพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณีย์บัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสรานบ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณีย์บัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับม่านมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับม่านมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ฟังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วย2เพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ใน2เพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีเพลงหนึ่งไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กัน

แล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะเบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะเบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดอลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะเบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจต่อเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

็มาบวชในพระศาสนานี้บวชแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งก็นั่งอยู่เฉยๆพระเถระอะไรต่างๆเดินมาลูกเศรษฐีบวชใหม่นี่ไม่ลุกขึ้นให้เลยโอ้พฤติกรรมนี่ไม่ดีนะทำไมเราภิกษุทั้งหลายนี่เขาติเตียนกันนะเอ้าทำไมท่านถึงมีนิสัยอย่างนั้นล่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันและในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกที่พระพุทธเจ้าท่านได้เล่าเอาไว้มีเหล่าครูบาอาจารย์ต่างๆจำมาเป็นหัวข้อเป็นคาถาแยกเก็บไว้ในคัมภีร์คุตกนิกายชาดกครูบาอาจารย์รุ่นต่อๆมาก็มาบันทึกลงเป็นส่วนที่เป็นอัตถกถาข้าพเจ้าไปอ่านมาแล้วก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังรายการนี้ผลิตโดยมูลนิธิปัญญาภาวนามีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังเวลาฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะใครกล่าวก็ต้องรู้จักแยกแยะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้จำแนกแยกแยะแจกธรรมะเป็นภควาเราฟังสิ่งที่แยกๆมาเราต้องแยกๆเป็นนะเสร็จแล้วก็ต้องมาสังเคราะห์เป็นด้วยต้องรู้จักวิเคราะห์และสังเคราะห์ต้องรู้จักฟังรู้จักนำมาใช้ส่วนไหนมันที่ไม่เข้าใจเวอร์เกินไปเอาแยกไว้ก่อนส่วนไหนเวิร์กเข้าใจมีความหมายเอามาใช้เอามาปฏิบัติได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอุปสาลหกะพราหมณ์คนนี้เขาก็พยายามนี่แหละตั้งแต่ฟังแยกส่วนหาสาระพยายามทำชีวิตนั้นให้บริสุทธิ์นี่ก็ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าอุปสาลหกะชาดกพราหมณ์คนนี้ตั้งแต่ฟังคือตอนที่เขาจะตายนี่รู้แล้วว่าจะหนีอีกไม่นานแน่นอนว่าจะตายแล้วเขาพยายามที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์ของในเชื้อชาติของพราหมณ์ที่ว่าตัวเองนั้นแม้มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่กำเนิดตั้งเกิดมาในตระกูลพราหมณ์แล้วบริสุทธิ์มาแต่เกิดแล้วตั้งแต่หลายเชื้อชาติเป็นวรรณะพราหมณ์มาตลอดคราวนี้ฉันจะตายเนี่ยจะต้องตายบริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันนะโดยเขาก็บอกสั่งลูกเอาไว้บอกว่าลูกเพื่อความบริสุทธิ์ของตระกูลเรานะตัวพ่อนี่จะตายอยู่แล้วถ้าพ่อตายนะให้เผาพ่อในจุดที่ไม่เคยมีคนตายในจุดที่ไม่มีใครถูกเผามาก่อนเลยทำอย่างนี้แล้วดวงวิญญาณของพ่อนี่จะไปสู่สุคติลูกก็เสียใจแล้วท่านฟังว่าโอ้พ่อจะจากไปนะพ่อจะจากไปนะพ่ออย่าจากไปครับครับผมจะทำตามคำสั่งของพ่อคือก็ทำใจด้วยแล้วก็จะทำตามคำสั่งด้วยแต่ว่ามันตรงไหนล่ะพ่อที่ว่าไม่มีคนเคยตายไม่เคยมีจุดที่คนเผาพ่อก็เลยบอกว่ามันมีองค์หนึ่งลูกที่ว่าไม่มีการปะปนกับใครๆจุดนี้นี่ไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนี้แน่นอนงั้นพ่อพาผมไปหน่อยโอ้ยลุกขึ้นจากเตียงที่ตัวเองจะตายเลยท่านผู้ฟังเตียงที่ตัวเองคิดว่าจะตายแล้วนอนคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นเนี่ยลุกขึ้นได้เฉยเพราะอะไรแหมตัวเองปรารถนาความบริสุทธิ์ไงเลยมีกำลังวังชาลุกขึ้นไปเดี๋ยวพ่อพาไปลุกขึ้นเสร็จปุ๊บขึ้นไปบนเขากิจกูฏนะอุ้มกันไปประคับประคองกันไปคนป่วยเดินทางเนาะขึ้นเขาอีกเนี่ยโอ้ยมันก็ทุลักทุเลพอสมควรล่ะไปถึงแล้วมันก็เกือบจะมืดแล้วพอเหลือแสงสว่างนิดน้อยหนึ่ง
เอาเล็งไปตรงนั้นมันจะมีช่องทางอยู่ระหว่างหุบเขาจุดหนึ่งตรงนั้นนี่เป็นจุดที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนเจ้าก็ไปตามร่องตรงนี้แล้วเผาพ่อตรงนั้นนี่ดวงวิญญาณของพ่อนี่จะบริสุทธิ์แน่นอนเป็นจุดที่ตรงนั้นไม่เคยมีใครตายไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนั้นพอบอกเสร็จแล้วมันก็เย็นพอดีนะขึ้นลงไม่สะดวกก็ต้องพักแรมอยู่บนนั้นแต่ว่ายังไม่ตายนะเพราะว่าต้องการมาตายที่บ้านเพื่อเป็นมงคลใช่ไหมเราไปเผาตรงนั้นเพื่อเป็นมงคลคูณสองจุดที่ไม่เคยมีใครถูกเผาจุดที่ไม่เคยมีใครตายในคืนวันนั้นตบฟังพระพุทธเจ้านี่เข้าฌานเข้าสมาธิตรวจดูสัตว์โลกเป็นประจำเห็นพ่อลูกคู่นี้โอ้เขาคิดอย่างนี้นะเนี่ยแม่คิดอย่างเงี้ยตบฟังเป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิแบบหนึ่งที่มีความคิดว่าตายแล้วจะไปอยู่ในที่ที่มันเป็นอมตะที่ที่จะเป็นนิรันดร์แต่โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่อมตะมันไม่นิรันดร์มีความไม่เที่ยงแต่จุดที่เที่ยงเนี่ยมีก็คือหมายความว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงนี่มีทิฏฐิแบบนี้ซึ่งด้วยทิฏฐิของเขาแบบนี้ทำไมเขาก็ไม่ได้จะมาปลื้มในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่หรือไม่ได้มานับถือพระพุทธศาสนาว่างั้นเถอะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นแนวเห็นช่องเปิดออกช่องตรงไหนเนี่ยข้าพเจ้าจะอธิบายตอนท้ายของนิทานชาดกเรื่องนี้เอ้าเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ไม่เคยมีใครตายดีตรงนี้จะเป็นช่องที่เราจะไปเทศได้ให้เขาเข้าใจความไม่ตายหรือความตายได้เลยพอพระอาทิตย์ขึ้นเช้าแล้วไปดักรอสองพ่อลูกตรงทางลงจากภูเขากิจกุฏคือกุฏิของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่เขากิจกุฏนั่นแหละท่านผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้ไปถึงชนบนยอดสุดคืออยู่เกือบถึงยอดอยู่ที่พวกสองพ่อลูกนี้พากันไปดูมันก็จะเป็นทางที่ต้องผ่านกุฏิของพระพุทธเจ้าก็มาดักรอตรงนั้นในตอนเช้ารุ่งขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอุปสาลหกะปรามก็ย้ำกับลูกอีกทีนะตรงนั้นน่ะเห็นไหมนั่นแหละจุดนั้นแหละโอเคครับพ่อโอเคครับพ่ออุ้มประคองพยุงกันเดินลงมาจากบนภูเขามาเจอพระพุทธเจ้าท่านมาดักถามเราว่าเอ้านี่ไปไหนกันมานี่โอ้คุณพ่อไปชี้ที่เป็นความบริสุทธิ์แห่งป่าช้าคือที่ไม่เคยมีใครตายที่ไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนั้นให้เผาตรงนั้นแต่ตรงนั้นมันตรงไหนพาไปดูหน่อยได้ไหมก็พาพระพุทธเจ้าไปดูเสร็จชี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าจึงบอกสองพ่อลูกนะบอกว่าเมื่อก่อนนี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะสองคนนี้พ่อนี่ก็อุปัสสาลากับพราหมณ์กับลูกกับคนนี้แหละสมัยก่อนนี่ก็ทำอย่างนี้เหมือนกันตัวพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์ออกบวชเป็นฤาษีในชาตินั้นก็ไปถามกันอย่างนี้แหละชี้ให้ว่าอยู่ตรงนี้ตรงเดียวกันนี่แหละแต่จริงๆอ่ะท่านสองคนเนี่ยเกิดเป็นพ่อลูกกันเนี่ยมาหลายชาติแล้วก็ถูกเผาตรงเนี้ยคุณพ่อเนี่ยจุดเนี้ยตั้ง 14,000 ชาติมาแล้วนะที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ให้ไปเผาตรงนั้นเนี่ยก็เกิดมาในตระกูลแบบนี้แล้วลูกนี่ก็พาพ่อขึ้นภูเขามาชี้กันตำแหน่งเดิมเนี่ยแหละมีชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์มาบอกเขาเนี่ยว่ามันไม่มีนาที่จะใครไม่ถูกเผาเราโยนเหรียญขึ้นไปหล่นตกลงมาตรงไหนตรงนั้นเนี่ยมีคนตายตรงนั้นเนี่ยมีคนที่ถูกเผาอยู่แน่นอนแต่นึกย้อนหลังกลับไปได้นะว่าตำแหน่งนี้สมัยก่อนเคยเป็นอะไรมีเหตุการณ์ยังไงตรงนั้นต้องได้มีคนตายต้องได้มีคนที่ถูกเผาแน่ไม่คนก็สัตว์น่ะต้องมี
ถ้านึกย้อนหลังไปด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่สถานที่ท่านบอกนะสถานที่ที่ไม่เคยถูกเผาไม่เคยเป็นป่าช้าไม่เคยที่จะต้องนอนตายลงตรงนี้สถานที่ตรงนั้นนั่นน่ะมันไม่มีหาไม่ได้ในแผ่นดินนี้แล้วท่านก็เล่นสำนวนแล้วคราวนี้โดยเรียกสถานที่แบบนั้นนั่นน่ะตบวังว่าสถานที่ที่ไม่ตายแล้วก็เป็นคาถาตบวังกับสองพ่อลูกนี่คือในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเราเท้าความไม่ฟังวันนี้มีพฤติกรรมแบบนี้กันมาตั้งหมื่นกว่าชาติแล้วฉันก็เคยมาบอกเธออยู่ชาติหนึ่งด้วยเหตุของภพมันปกปิดไว้ทำให้จำไม่ได้คราวนี้ขอกล่าวไว้อีกครั้งหนึ่งเป็นคาถาบอกว่าพราหมณ์ชื่ออุปสาลหกะตลอดเลยหลายชาติมาแล้วเนี่ยถูกญาติทั้งหลายเผาที่นี้แหละประมาณ 14,000 ชาติมาแล้วสถานที่ใครๆไม่เคยตายแล้วย่อมไม่มีในโลกเรากล่าวต่อไว้ดังนี้ว่าสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะมีอยู่ในบุคคลใดพระอริยะทั้งหลายย่อมคบหาบุคคลนั้นคุณชาตินี้แหละชื่อว่าไม่ตายในโลกพอสองพ่อลูกได้ฟังคาถานี้นะต้องฟังนะบรรลุโสดาบันบนเลยเออดีไหมอ๋อทำไมบรรลุได้แค่ด้วยการฟังคาถาสองบาทนี้เท่านั้นพระบาทท่านเล่นคำตรงนี้ไงตัวฟังสถานที่ที่ไม่เคยตายหมายถึงที่ไม่มีคนตายตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแต่สิ่งที่จะทำให้เราไม่ตายคือเป็นอมตะไงใช้คำว่าอมตะเหมือนกันอมตะของสถานที่ไม่มีนะแต่สิ่งที่ทำให้เป็นอมตะได้คือสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะนี่จะทำให้ถึงความไม่ตายคือเป็นอมตะพราหมณ์อุปสาลหกะแล้วก็ลูกเนี่ยนะก็คือเป็นพราหมณ์เนี่ยเขาก็ต้องท่องมนต์รู้จักมนต์รู้จักคาถาเข้าใจคำกลอนต่างๆนี่โอ้ยเห็นความสวยงามของบทกลอนนี้นึกว่าโอ้อมตะสถานที่ไม่มีอมตะคุณธรรมจิตใจมีคิดว่าตรงนี้ไม่เคยมีใครตายแต่ว่าตัวเองเจ้าของนี่แล้วตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยตั้ง 14,000 กว่าชาติแล้วจะว่าบริสุทธิ์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ก่อนมาตายตรงนี้มันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเข้าใจเลยทันทีตามฟังที่ไม่เป็นป่าช้ามาก่อนนี่ไม่ใช่เป็นสุสานมาก่อนนี่ไม่ใช่เป็นที่ไม่มีใครตายมาก่อนเนี่ยมันไม่มีนะคือบางคนจะแบบว่าโอ้ยที่บ้านฉันนี่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนเคยเป็นสุสานมาก่อนมันทุกที่นั่นแหละคุณผู้ฟังเขาจะบอกว่าที่นี่โอ้ผีดุสงสัยเคยเป็นป่าช้ามาก่อนเฮี้ยนมากๆเลยอย่าไปกังวลใจเลยเพราะว่าที่ที่มันไม่เคยเป็นป่าช้านี่มันไม่มีทุกที่นี่มันมีคนตายหมดอะแน่นอนเลยนะอันนี้ประเด็นที่สำคัญต่างหากก็คือว่าเอาแล้วตอนนี้ทำไงจะไม่ตายที่ไม่ตายเวลาเราเรียกใช้เป็นภาษาบาลีแล้วมันก็เป็นอมตะเหมือนกันไงพระพุทธเจ้าใช้ลักษณะคำกวมตรงนี้เพื่อเห็นความเชื่อมโยงของภาษาแล้วให้พราหมณ์นั้นเข้าใจได้อย่างถูกต้องขึ้นมาว่าความบริสุทธิ์มันไม่ได้อยู่กับสถานที่นะแต่ความบริสุทธิ์ของความตายมันอยู่ที่คุณธรรม5อย่างเหล่านี้สัจจะหมายถึงความจริงธรรมะหมายถึงเหตุผลอหิงสาคือความไม่เบียดเบียนสัญญมะคือความข่มบังคับใจหมายถึงการสำรวมด้วยศีลและธรรมะคือการสำรวมระวังหมายถึงการฝึกอินทรีย์ทั้ง5ประการนี้จะทำให้ไม่ตายในที่นี้คือจุดที่เราจะไม่ตายนั่นนะคืออยู่ในจิตใจของเราด้วยคุณธรรม5อย่างนี้นี่แล้วมันจะเข้าใจถึงความบริสุทธิ์ได้พอฟังแล้วก็บรรลุธรรมไงทุกฟังโสดาปัตติผลพอพูดถึงเรื่องจุดที่ว่าไม่เคยมีใครตาย
ตรงนั้นมีคนตายมาก่อนแน่นอนมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนและอยากจะกล่าวถึงเรื่องปราสาทของพระเจ้ามหาปนาที่นำขึ้นมาโชว์โดยภิกษุที่ชื่อว่าพัทชิซึ่งเป็นลูกเศรษฐีมาก่อนในนิทานจาดกที่ชื่อว่ามหาปนาทจาดกซึ่งมันก็จะเป็นสองเรื่องที่ต่อกันท่านผู้ฟังมหาปนาทชาดกกับสุรุจิชาดกว่าด้วยพระเจ้าสุรุจิที่เล่าถึงความเกิดขึ้นของพระเจ้ามหาปนาทเอาตัวตรงพระพัทชีนี่ก่อนท่านผู้ฟังพระพัทชีนั้นเกิดในตระกูลเศรษฐีแล้วมีเงินมาก80โกด้วยนะมีปราสาท3หลังมีไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่นี่โอ้เลิศหรูอลังการเหมือนเจ้าชายเลยแต่เป็นลูกเศรษฐีก็จะเล่าถึงความอิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5นี่ก็จะเล่ามาสไตล์นี้ว่ามีปราสาท3หลังในแต่ฤดูฝนนี่เขาจะต้องลงไปทำนาหวานข้าวเก็บเกี่ยวอะไรกันนี่เธอไม่ต้องเลยอยู่บนปราสาทนี่มีนางฟ้อนนางรำอะไรต่างๆให้ดูอยู่ตลอดในช่วงวาระ4เดือนที่อยู่ในปราสาทแต่ละหลังเวลาที่จะทำการย้ายปราสาทย้ายที่อยู่ในปราสาทฤดูหนาวละจะย้ายมาอยู่ปราสาทฤดูร้อนอยู่ปราสาทฤดูร้อนครบ4เดือนละจะย้ายไปอยู่ปราสาทฤดูฝนอยู่ฤดูฝนเราก็จะย้ายมาฤดูหนาวเงี้ยเวียนไปในแต่ละครั้งนี่คุณพ่อเนี่ยคือพัทยะเศรษฐีเนี่ยนะจะจัดเต็มเลยท่านผู้ฟังจะจัดงานฉลองจะโชว์สมบัติจะเชิญคนมาพวกชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยจะแห่กันมาดูแล้วมาดูสมบัติของพัทยะเศรษฐีมาดูความเป็นอยู่ของพัทชิกุมารเวลาที่แบบจะย้ายปราสาทคือย้ายตัวเองจากปราสาทหนึ่งไปอีกปราสาทหนึ่งเนี่ยนะก็จะมาพาแห่กันดูโอ้แบบอลังการเลิศดูมากทีนี้ในพรรษานั้นตรงวังพระพุทธเจ้านี่ไปที่พัทยานครอยู่ในป่าชาติยาวันสามเดือนแล้วออกพรรษานี่ก็จะเดินทางไปที่อื่นในช่วงระหว่างพรรษานั้นเนี่ยก็รอคอยความแก่กล้าแห่งญาณของพัทชิกุมารด้วยเพราะว่าในช่วงตลอด4เดือนที่เธออยู่บนปราสาทฤดูฝนไม่ลงจากปราสาทนี่มันมีเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เคยเกิดขึ้นกับใครท่านผู้ฟังลองเดาดูยะสากุลบุตรแล้วก็แม้แต่ตัวพระองค์เองตัวพระพุทธเจ้าเองอยู่บนปราสาทฤดูฝนตลอด4เดือนเนี่ยโอ้โหทั้งกินทั้งดื่มทั้งไรเล่นเต็มที่ใช่ไหมล่ะทั้งนางฟ้อนนางรำอะไรต่างๆนี่มีวาระหนึ่งหลับไปก่อนตัวเองหลับตั้งแต่หัววันคนหนึ่งก็ยังกินยังเล่นอะไรกันอยู่ตื่นขึ้นมากลางดึกนี่เห็นสภาพอย่างกับป่าช้าผีดิบเอ้าอยู่บนวังไม่ใช่เหรอประสาทนี่โอ้ยก็พวกนางรำนางฟ้อนนี่แหละบางนางนี่นอนน้ำลายไหลบางนางนี่ผ้าเวิร์กขึ้นบางนางนี่เปิงมางมาอยู่ที่อกบางนางนี่นอนกรนซอดๆเลยบางนางเนี่ยก็กัดฟันดังกรอดกรอดปรากฏกับพระพุทธเจ้าเองตอนยังเป็นโพธิสัตว์ปรากฏแก่ยัสสกุลบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชเป็นดังป่าช้าผีดิบแบบความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเต็มทีพระพุทธเจ้าด้วยความมีญาณแก่กล้าก็ออกบวชเองใช่ไหมต่อมาก็บรรลุธรรมยัสสกุลบุตรโอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะก็เดินออกจากบ้านไปตัวพัทชิกุมารเองก็เห็นเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แบบเซ็งๆมึนๆอยู่เหมือนกันแหละแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไงรอคอยความแก่กล้าแห่งญาณตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราพอออกพรรษาแล้วก็บอกว่าอาจจะเดินทางกลับนะจะเดินทางไปจาริกที่อื่นละโอ้เดี๋ยวครับขอวันพรุ่งนี้นะจัดงานฉลองงานทำบุญอะไรต่างๆให้เต็มที่ซะก่อนนะครับแล้วก็คอยไป
โอเคโอเคพรุ่งนี้ก็ไปซึ่งพอดีท่านผู้ฟังเลยเป็นวันเดียวกันกับที่พระทัชชิกุมารนี่จะย้ายที่อยู่ไงย้ายจากปราสาทฤดูฝนที่อยู่มาตลอด4เดือนจะเข้าฤดูหนาวแล้วก็ย้ายไปปราสาทฤดูหนาวพอลงมาเท้าโดนดินนี่ปกตินี่จะมีเสียงเฮกันดังลั่นขึ้นเลยเพราะว่าโอ้พระทัชชิกุมารมาแล้วโอ้ยเหยียบดินแล้วไม่ได้เหยียบมาตั้ง4เดือนแล้วแล้วก็จะไม่ได้เหยียบต่อไปอีก4เดือนเนี่ยคนเฮก็ลั่นเลยทุกฝั่งแต่วันนั้นเนี่ยเงียบกริบต้องมีแต่เสียงเฮของพวกลูกน้องตัวเองเอาคนอื่นไปไหนกันหมดนี่หูก็ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าวันนั้นไปทำบุญกันเอาเหรอเอางั้นไปดูด้วยได้ไหมไปฟังเทศด้วยเอาไปได้เชิญเชิญคนอื่นเนี่ยเขาแห่กันอยู่เต็มศาลาแล้วใช่ไหมล่ะตัวเองนี่ก็ไปทีหลังเขาเนี่ยก็ไปดูอยู่ไกลๆเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเพื่อนเลยเนี่ยโอ้ฟังธรรมฟังไปฟังไปยืนฟังด้วยนะพระพุทธเจ้าก็เทศไปเทศไปพระทัชชิกุมารฟังไปฟังไปบรรลุธรรมมาดูฟังแล้วไม่ใช่บรรลุน้อยๆด้วยนะบรรลุอรหัตผลนะบรรลุขั้นสูงสุดเลยพอบรรลุขั้นสูงสุดเสร็จปุ๊บเอ้าเอ๊ะจะว่าชาวบ้านก็เห็นเอ้าพระทัชชิกุมารมาเอ้าเชิญเชิญเชิญก็เลยให้มานั่งกันนะพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพ่อลูกมาคุยเพราะว่านี่ลูกท่านเนี่ยบรรลุธรรมขั้นสี่แล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ถ้าอยู่ครองเรือนเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะเอาเงินก็ให้บวชซะดีไหมได้ครับได้ครับก็สบายใจละตัวเองก็เป็นโสดาบันด้วยนะตัวพ่อนี่ให้ลูกบวช ดีกว่ากับสมบัติไม่เป็นไรเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแต่จะอยู่เป็นพระแล้วอยู่ได้นานอยู่เลยบวชแล้วก็รับนิมนต์ไปฉันที่เรือนของภัททิยะเศรษฐีที่เป็นสไตล์ของพระพุทธเจ้าตรัสฟังที่ว่าพอกุลบุตรคนไหนบวชแล้วเนี่ยนะนับไปอีกประมาณ7วันหรือไม่เกิน15วันจึงจะค่อยเดินทางจากริกไปนั่นคือเพราะว่าถ้าบวชแล้วไปเลยเนี่ยนะมันก็จะทำให้เขาห่างจากบ้านไปนานเลยก็จะใครบวชคนสุดท้ายเนี่ยนับไปเจ็ดวันไม่เกิน15วันเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเดินทางไปแน่นอนไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดกาลก็เช่นเดียวกันระหว่างในเคสนั้นพอนิมนต์ไปที่บ้านทำบุญให้ทานฟังเทศกันจนว่าเออคลายคิดถึงกันได้บ้างพระพุทธเจ้าก็จาริกจากไปจากไปนี่ก็คือจะเดินทางไปที่เมืองสาวัตถีระหว่างทางมันจะต้องเดินทางข้ามแม่น้ำคงคาระหว่างก็มีอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าโกติคามที่จะเป็นเมืองท่าที่จะมาพักพิงก่อนที่จะเดินทางข้ามแม่น้ำคงคาพระพุทธเจ้าและเหล่าคณะสงฆ์ก็มาพักที่ถึงโกติคามนี้ชาวบ้านนี่ก็คุ้นเคยกับพระเจ้าพระสงฆ์ดีอยู่แล้วก็ทำการถวายทานอะไรต่างๆออกจากที่ฉันมาแล้วปกติในสมัยนั้นทางฝั่งเขาจะทำอย่างนี้คือว่าสมมติพระทั้งหมด50รูปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฉันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วก็จะมีการกำหนดว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเทศหรือว่าให้พรก็อยู่ต่อคนเดียวที่เหลือก็เดินทางล่วงหน้าไปก่อนตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังในอยู่คนสุดท้ายให้พรเทศหรืออุปถากอยู่กับท่านแก่รูป2รูปที่เหลือรวมทั้งท่านพระพัทธชิก็เดินทางไปที่ท่าน้ำรอก่อนแล้วท่านพระปัตชิเดินทางด้วยความเป็นพระหนุ่มเนาะก็เดินทางไปถึงก็รออยู่ที่ท่าน้ําในระหว่างรอก็เข้าสมาธิรอไปด้วยแล้วด้วยตั้งจิตอธิษฐานว่าเออถ้าพระพุทธเจ้ามาปุ๊บขอให้เราออกจากสมาธิลุกขึ้นเตรียมที่จะเดินทางต่อพระพุทธเจ้าก็มาคนสุดท้ายอยู่แล้วล่ะเพราะว่านั่งเทศให้คนอื่นก็ฟังกันอยู่เนาะแต่ว่าพวกพระเถระอื่นๆที่ตามมาเนี่ยนะเห็นท่านพระพัทธชินั่งอยู่เงี้ยไม่ลุกขึ้นต้อนรับเหล่าพระเถระภิกษุที่เป็นปุถุชนอื่นๆพากันติเตียนท่านเนี่ยโอ้ยพระหนุ่มองค์นี้ดูดิเพิ่งบวชมายังไม่ได้พรรษาไม่รู้จักมารยาทอะไรเลยข้อวัดอะไรก็ไม่มีหลวงพ่อท่านเข้าสมาธิอยู่จะประหลาดจำฟัง
คือเป็นพระอรหันต์ด้วยนะแล้วก็เข้าฌานสมาธิลึกอ่ะตั้งอธิษฐานไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาถึงเท่านั้นเราถึงจะค่อยออกเนี่ยเอาก็พระเถระอื่นๆมาก็เลยไม่ได้ออกจากสมาธินั่งอยู่ทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาปุ๊บท่านก็ออกจากสมาธิทันทีเพราะตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นพวกชาวบ้านเนี่ยเตรียมเรือไปละเตรียมเรือที่จะพาข้ามฝากซึ่งเป็นลักษณะของแพก็เรียกให้ท่านพระปัจจิมาขึ้นเรือลำเดียวกันซึ่งพระปัจจินี่บทใหม่ท่านฟังอยู่ท้ายแถวนู่นเลยนะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยพอตรัสเรื่องปัจจิอยู่ไหนอยู่โน้นเอามาขึ้นเรือลำเดียวกันวืบมาเลยท่านฟังมาไงหอบมาดิเอามีฤทธิ์ใช่ไหมล่ะหอบมาปุ๊บขึ้นเรือลำเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพอไปถึงกลางแม่น้ำบอกพระปัจจิเลยปัจจิปราสาทที่เธอเคยอยู่ครอบครองในคราวเป็นพระเจ้ามหาปนาทะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ล่ะครับจมอยู่ตรงนี้เฮ้ยพวกภิกษุที่เป็นบุตรชนไม่รู้ว่าท่านพระปัจจิเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็แบบเฮ้ยตีเตียนกันขึ้นเลยเฮ้ยนี่พยากรณ์อรหันต์เนี่ยไม่ดีเนี่ยเอาพระพุทธเจ้ากล่าวขึ้นถ้างั้นเอามาให้ดูแต่พระชีเธอจงตัดความสงสัยของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหาะขึ้นเลยทางฝั่งพระพุทธชีเหาะขึ้นเสร็จปุ๊บลงไปในแม่น้ำใช้นิ้วเท้าเนี่ยนะคีบเอายอดปราสาทขึ้นมาจากน้ำทางฝั่งแล้วเหาะลอยอยู่กลางอากาศเอานิ้วเท้าคีบปราสาทอยู่เนี่ยนะเอาฐานของปราสาทนี่สูงขึ้นจากน้ำ1โยชน์2โยชน์จนถึง25โยชน์ตามลำดับเลยนะพวกปลาและเต่าที่อาศัยอยู่ในปราสาทนี้ที่มันมีน้ำอยู่นี่ใช่ปะพอแกว่งไปแกว่งมาสูงขึ้นทั้งปลาเต่าหน้ากบอะไรต่างเหล่านั้นก็หล่นออกหล่นออกตกลงไปในน้ำตามเดิมปราสาทนี้นะเป็นปราสาทที่ทำด้วยทองคือในที่นี้หมายถึงทั้งหลังเนี่ยเอาทองคำเปลวทองคำแผ่นเนี่ยมาประดับให้มันเป็นสีทองทั้งหลังเลยหนกว้าง16ชั่วธนูตกสูง 1,000 ชั่วธนูตกมีพื้น7ชั้นประกอบด้วยธงสีเขียวมีนางฟ้อนนางรำคอยขับกล่อมอยู่ตลอดในปราสาทนี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นท้าวสักกะเคยร่วมชาติเดียวกันกับพระเจ้ามหาปนาทะซึ่งก็คือท่านพระปัจจิในบัดนี้ปราสาทนั้นก็ถูกปล่อยคืนลงสู่แม่น้ำคงคาพวกพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมในเรื่องนี้แล้วก็จึงมาถึงนิทานชาดกเรื่องที่3ในวันนี้ซึ่งเป็นซีรีส์ต่อจากเรื่องมหาปนาทะชาดกต่อกันคือนิทานชาดกที่ชื่อว่าสุรุจิว่าด้วยพระเจ้าสุรุจิซึ่งพระเจ้าสุรุจินี่ก็เคยเป็นพ่อแล้วก็ปู่ของพระเจ้ามหาปนาทะซึ่งมาเป็นพระปัจจิในบัดนี้ท่านก็เล่าเรื่องนี้ต่อให้ฟังหลังจากที่ขึ้นถึงฝั่งแล้วเห็นความอัศจรรย์ของปราสาทที่เคยครอบครองของอดีตพระพัตชิอยู่ในชาติที่เป็นพระเจ้ามหาปนาทะว่าทั้งสามรุ่นคือพระเจ้าสุรุจีที่หนึ่งพระเจ้าสุรุจีที่สองและลูกของพระเจ้าสุรุจีที่สองคือมหาปนาทะได้เคยอยู่ที่นี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็มาประกอบกับเรื่องที่นางวิสาขามาขอพรจากพระพุทธเจ้าแปดประการด้วยสองเหตุการณ์นี้มาด้วยกันคือมีในสมัยที่นางวิสาขาหวังเคยขอพรจากพระพุทธเจ้าในการที่ให้ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุถวายพัตตาหารแด่ภิกษุที่จะเดินทางมาถวายพัตตาหารแด่ภิกษุที่จะเดินทางไปแก่ภิกษุผู้เจ็บไข้แก่ภิกษุผู้ที่พยาบาลคนเจ็บไข้นั้นทั้งอาหารทั้งยาด้วย
ั้งภิกษุภิกษุณีด้วยพระพุทธเจ้าก็ให้พรคำว่าขอพรขอพรนี่นะทุกฝั่งหมายถึงขอโอกาสนะไม่ใช่ว่าขอให้แบบให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะในที่นี้คือขอโอกาสในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นลักษณะการขอพรในทางพระพุทธศาสนานั้นทุกฝั่งต้องแยกแยะให้ดีเพื่อที่จะเข้าใจถึงเหตุและผลให้ถูกต้องไม่ใช่เป็นเพียงการอ้อนวอนขอร้องแต่เป็นการสร้างเหตุที่เหมาะสมทีนี้พอพระพุทธเจ้าปรารภหนึ่งคือเรื่องประสาทของพระเจ้ามหาปนาทะสองคือการขอพรของนางวิสาขานี้จึงเล่าเรื่องนี้สุรุจิชาดกที่จะปรารภถึงเหตุการณ์ทั้งสองนี้โดยตอนนั้นมีพระราชาอยู่ในแคว้นมิถิลาพระราชานั้นชื่อว่าสุรุจิแล้วก็มีลูกเนาะลูกของพระองค์นั้นก็ชื่อว่าสุรุจิเหมือนกันก็จึงเป็นสุรุจิที่หนึ่งกับสุรุจิที่สองเขาชื่อว่าสุรุจิเฉยๆนี่ก็แล้วกันพระเจ้าสุรุจินี้พออายุได้เข้าสู่วัยรุ่นก็เดินทางไปเรียนวิชาที่เมืองตักศิลาไปเจอเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นพระราชกุมารของพระเจ้าพรหมทัตเหมือนกันทั้งสองนั้นพอเรียนหนังสือด้วยกันก็มีความสนิทสนมกันก่อนที่จะเดินทางกลับเวลาเรียนจบก็มาทำสัญญากันเอาไว้นะว่าจบไปเนี่ยฉันก็จะขึ้นครองราชเหมือนกันเธอก็จะขึ้นครองราชเหมือนกันเธอครองราชที่เมืองพาราณสีฉันครองราชที่เมืองมิถิลาเอาเรามาทำสัญญากันแล้วกันนะว่าถ้ามีลูกเนี่ยนะถ้าลูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชายหรือหญิงก็จะให้แต่งงานกันแล้วกันนะโอเคสัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะเวลาผ่านไปตัวฝังฝ่ายพระเจ้าสุรุจิมีพระราชโอรสก็ตั้งชื่อว่าสุรุจิเหมือนกันตัวฝังก็เป็นสุรุจิที่สามนะฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตซึ่งก็เป็นพระเจ้าพรหมทัตที่สองนะก็มีลูกสาวที่ชื่อว่าสุเมธาลูกสองทราบข่าวก็ดีใจซึ่งกันและกันละแล้วก็ระลึกถึงคำมั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้อยู่เหมือนกันฝ่ายของพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็ถามภรรยานะถามพระทีวีว่าเนี่ยอะไรเป็นทุกข์ของหญิงพระนางก็บอกว่าโอ้ทุกข์ของหญิงนี่ก็คือว่าความที่ต้องอยู่ร่วมกับหญิงร่วมสามีกันก็คือว่าใช้สามีคนเดียวกันนะผู้หญิงอื่นๆเนี่ยมันจะมีความหึงหวงมันจะเป็นความทุกข์ของเหล่าหญิงทั้งหลายตัวพระชาวพรหมทัตก็คิดว่าเรามีลูกสาวเนี่ยเราอยากจะปลดเปลื้องความทุกข์ของลูกสาวเรานี้ให้ได้ถึงสมัยนั้นผู้ฟังคนก็มีอายุประมาณ 80,000 ปีแล้วก็มีอายุยืนฝ่ายพระเจ้าสุรุจีที่สองก็ส่งสารไปละเพราะว่าอายุนี่ถึงกันเรียบร้อยที่จะแต่งงานเอาขอลูกมาแต่งงานได้ไหมพระเจ้าพรหมทัตทราบเรื่องแล้วก็จึงสร้างเงื่อนไขนี้ผู้ฟังบอกว่าได้เพราะเราเคยให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้แต่มีเงื่อนไขหนึ่งนะว่าต้องอยู่กินกับนางคนเดียวเท่านั้นนะจะมีหญิงอื่นเนี่ยไม่ได้นะอามาตย์บอกจะเป็นอย่างนั้นได้ไงพระราชาของพวกเราเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมีอาณาเขตถึง7โยชน์และยังครอบครองแผ่นดินไปอีกกว่า300โยชน์แต่ละเมืองละเมืองเขาก็จะส่งหญิงมาเป็นมเหสีมเหสีตั้งหมื่นกว่าคนนู่นน่ะโอ้ยจะมาเหลือคนเดียวมันไม่ได้ถ้ามีเงื่อนไขอย่างนี้ก็ไม่เอาก็เลยมาแจ้งพระเจ้าสุรุจิที่สองส่วนสุรุจิกุมารที่จะมาเป็นพระเจ้าสุรุจิที่สามเนี่ยนะทุกฝั่งพอได้ฟังแล้วเราก็ได้ฟังถึงเกียรติศัพท์ในความงามของนางคือพระนางสุเมธาเนี่ยก็ตัดใจเอาคนเดียวก็ได้ไม่ต้องเอาหลายคนหรือท่านเจ้าคนเดียวเหรอใช่สิแต่คนเดียวสวยปานนี้ดีกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปต้องหลายคนอยู่แล้วเอาก็เอาเสด็จพ่อก็ไม่ขัดใจสุรุจิกุมารที่สาม
ก็จึงทำการให้แต่งงานกันแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยทุกฝั่งอยู่กันมาหมื่นปีนะคนสมัยนั้นอายุ80,000ปีนะอยู่กันมาหมื่นปีอยู่กันด้วยกันสองคนไม่มีหญิงอื่นไม่มีชายอื่นเลยเนี่ยไม่มีลูกกันนะพวกชาวเมืองนี่ก็เริ่มเดือดร้อนละโอ้พระราชาเราทำไมไม่มีลูกสักทีก็ขอให้มีลูกก็ได้ไหมถ้าไม่มีลูกเนี่ยต้องหาหญิงอื่นมาแล้วนะจะต้องหานางจากตระกูลนั้นตระกูลนี้เนี่ยแล้วมันผิดประเพณีพระปกติแล้วพระราชาเนี่ยต้องมีหญิง 16,000 นางเป็นอย่างต่ำเนี่ยพระองค์มามีหญิงคนเดียวเนี่ยเลยไม่มีลูก 16,000 คนยังไงก็ต้องมีลูกสักคนหนึ่งแล้วนะพระราชาปฏิเสธเต็มฟังไม่เอาเพราะเราให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วพระนางสุเมธาก็ได้ยินข่าวนี้ใช่ไหมเออใช่จริงๆเราก็ไม่ได้มีลูกนะเนี่ยเออพระราชาก็ไม่เอาเว้ยเราไม่ต้องไปรอให้คนอื่นก็ไปหาให้เราหาให้เลยพระนางจึงจัดแจงมาเลยท่านฟังพระนางสุเมธาจัดแจงหญิงทั้งหมด4,000 นางนู่นนะ

สี่พันนางนี่คงจะไม่เวิร์กเอาหามาอีก 4,000 วาระที่สองวาระที่สามและวาระที่สี่วาระละ 4,000 คน 4,000 คนอยู่วาระละ 10,000 ปี 10,000 ปีรวมทั้งหมดในทุกฝั่งเป็น 16,001 นางคือตัวพระนางเองก็อีก1คนใช่ไหมอยู่ร่วมกัน 50,000 ปีอยู่กับตัวพระนางเอง 10,000 ปีใช่ไหมแล้วก็อยู่อีก 4,000 นั่นอีก 10,000 ปี4วาระรวมเป็น 50,000 ปีเนี่ยไม่มีลูกเลยท่านผู้ฟังชาวเมืองนี่โอ้เดือดร้อนกันมากกว่าเก่าก็ไม่รู้ไปเดือดร้อนอะไรกับเรื่องของคนอื่นเนาะเอาก็คงจะด้วยความรักในพระราชาเฮ้ยทำยังไงเอางั้นเราก็บนบานกับเทวดาแล้วกันนะพวกอมาเนี่ยก็จึงออกแผนว่าให้พระราชาเนี่ยบอกพวกมเหสีทั้งหลายเนี่ยให้ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานต่อเทวดาให้ประทานลูกให้หน่อยพระราชาก็บอกเรามเหสีนะทั้ง 16,000 นางบวก1คือนางสุเมธานี้ด้วยแต่ละคนละคนเนี่ยก็ไปบ่นกันนะทุกฝั่งคือพากันทำการอ้อนวอนขอร้องตัวนางนี่ก็ใช้วิธีการบ่นแบบว่าทำท่าทางแบบต่างๆนะว่าจะเอาสิ่งนี้มาถวายคือแก้บนนะหรือบางทีก็ถวายก่อนเลยแล้วก็ทำข้อวัดแบบต่างๆเช่นทำเป็นสุนัขหรือทาตัวด้วยสีนี้คิดว่าเทวดาประเภทนี้จะชอบมันก็คือบูชาหรือทำข้อวัดแบบต่างๆเช่นเอาไข่บ้างเอาน้ำแดงบ้างเอาพวกนี้ไปบูชาเทวดาของตนของตนพระนางสุเมธาก็ทำเหมือนกันหวังแต่คราวนี้เธอใช้ศีลในการบูชาไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาทำข้อปฏิบัติที่แบบแปลกๆเนี่ยแล้วก็อ้อนวอนขอร้องมีการเส้นไหว้อะไรต่างๆแต่เธอนี่ใช้ศีลของเธอทำข้อวัดโดยการใช้ศีลและนั่งอยู่ในตำหนักของตัวเองระลึกถึงศีลตั้งจิตอธิษฐานด้วยเดชคุณแห่งศีลของพระนางสุเมธาท่านผู้ฟังเทวดาคือเท้าสักกะเทวราชฟังคำอธิษฐานของเธอโน่นี่เธอปรารถนาโอรสนะเนี่ยเอาได้เดี๋ยวเราจะจัดให้เฮ้แต่จะทำยังไงใครจะมาเกิดในครรภ์ของนางก็เลือกเฟ้นแหละต้องเอาเทวดาที่มีบุญแรงต่างเห็นเทวดาที่ชื่อว่านลการเทพบุตรนรการนี้เหมาะสมเพราะว่าได้สร้างบุญไว้โดยการที่ในอัตภาพก่อนนี้เป็นคนใจบุญเป็นชาวสวนชาวไร่นี่แหละแล้วก็ไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัวเองนี่ก็ได้สร้างศาลาเป็นบรรณศาลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเอาไม้มะเดื่อมาทำเป็นเชิงฝาเอาไม้อ้อมาทำเป็นฝาทำประตูทำที่จงกรมอะไรนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าจำพรรษาที่นั่นตลอด3เดือนถวายจีวรอะไรต่างๆให้ด้วยแล้วก็ทำอยู่ทำนองนี้ถึง7ปีนะปีนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้มาอาศัยอยู่อีกปีหนึ่งกับอีกองค์หนึ่งรวมถึง7องค์นี้ชาวสวนคนนี้เขาได้อุปถัมภ์อยู่คือเป็นคู่พ่อลูกกันแล้วพอตายจากชาตินั้นแล้วก็มาเกิดในภพดาวดึงแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลอะไรต่างๆอยู่ตลอดอยู่ในเทวโลกฉะนั้นท้าวสักกะเนี่ยรู้เราโอ้เทวดาองค์นี้นี่เป็นคนดีมากเอาล่ะเราจะให้ไปเกิดในครรภ์ของพระนางสุเมธากันละกันแล้วจึงไปหาเทพบุตรสององค์นั้นถึงที่บ้านแล้วบอกว่าอันนี้ท่านต้องไปเกิดในโลกมนุษย์นะโอ้ยไม่ละเพราะว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันโสกโปรกนะผมอุตส่าห์ทำบุญทำทานเนี่ยอุปถากพระเจ้าพระสงฆ์มาเพื่อที่จะมาเกิดในเทวโลกจะให้ไปเกิดเป็นมนุษย์อะไรอีกไม่เอาต่อรองกันนะผู้ฟังนะท่านต้องไปเกิดเพราะว่าท่านเสวยบุญเนี่ยบนสวรรค์ใช่ไหมบุญที่ต้องได้ผลในมนุษย์เนี่ยท่านยังไม่ได้เลยต้องไปเสวยผลบุญที่ท่านเคยทำในโลกมนุษย์นั้นเนี่ยในโลกมนุษย์ด้วยท่านจะได้เกิดเป็นพระราชานะแล้วก็จะได้อยู่ในปราสาทแก้วนะประดับด้วยทองคำนะสูง25

ห้าโยชน์ยาวเก้าโยชน์กว้างแปดโยชน์แหมท้าวสกัดเทวราชสั่งมาเนาะเอาด้วยเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้อ้าวไปก็ได้ไปก็ได้รับกรรมกันเรียบร้อยแล้วท้าวสกัดเทวราชตัววังก็จึงไปแจ้งข่าวกับพระนางสุเมธาตัวในคราวนั้นก็ไปในเป็นฤาษีไปแปลงกายเป็นฤาษีออกไปเลยเดินจงกรมอยู่บนเบื้องบนของเหล่านางสนมทั้งหลาย 16,000 นางแต่บอกว่าเราจะให้ลูกแต่ใครปรารถนาโอรสนะว่ามาพวกนางนี่โอ้ฉันแต่มีเงื่อนไขนะจะให้เฉพาะแก่สตรีที่มีศีลมีศีลไหมโอ้ศีลเนาะไม่มีให้ได้ยินว่าพระนางสุเมธาเธอใช้ศีลนะในการอ้อนวอนขอร้องท่านดาบวัดท่านลองไปหาพระนางสุเมธาสิก็เลยไปอยู่ที่หน้าต่างดูฟังออกไปที่หน้าต่างทราบความว่าเป็นฤาษีจะมาให้พรให้มีลูกโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีศีลนะพระนางจึงอธิบายศีลของเธอให้ท้าวสกเทวราชที่จำแลงกายเป็นฤาษีให้ฟังแต่ว่าเธอนั้นเนี่ยไม่เคยคิดนอกใจพระราชาเลยแล้วก็ไม่เกียจคร้านทั้งในเวลากลางวันกลางคืนด้วยคือท่านพระองค์เข้าใจนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นจึงไม่มีรูปแบบการบัญญัติเรื่องศีลห้าที่ชัดเจนแต่ศีลก็เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสม่ำเสมอนะแล้วสม่ำเสมอของเธอเนี่ยทำยังไงเธอก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่เกียจคร้านคนขี้เกียจนี่ก็ผิดศีลนะเออมีส่วนอยู่นะกับพระเจ้าว่าไม่เคยคิดนอกใจไม่มีความอิจฉาริษยาในหญิงอื่นๆที่ตั้งอีก 16,000 คนนั้นทำการเลี้ยงดูคนที่ต้องเลี้ยงดูให้ทานกับสมณพราหมณ์และวันนี้พบเหล่าอื่นไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรแล้วทุกวัน14ค่ำ15ค่ำนี่ก็ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยนะไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่คือรักษาศีล8บางเถอะไอ้พวกนี้ก็ทำเป็นพิธีเฉยๆทำฟังแต่เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเธอมีศีลจะให้ลูกขึ้นมาลูกนี้จะเป็นอภิชาติบุตรกันว่าพอให้พอแล้วก็แสดงตนว่าตัวเองนั้นเป็นท้าวสักกะยินดีในผู้มีศีลประพฤติกัลยาณธรรมแล้วก็อวยชัยให้พรกันตอนที่นรกการะเทพบุตรนี่นะจุติจากเทวโลกใช่ไหมคือเคลื่อนคือตายจากเทวโลกแล้วก็มาปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสุเมธานี่นะพระนางสุเมธานี่ก็ได้ฝันนั่นคือทราบโอ้นี่มีสัตว์มาบังเกิดในครรภ์ของเราแล้วพอครบ10เดือนคือ40สัปดาห์ก็ประสูติพระโอรสในชื่อว่ามหาปนาทะนี่นะมหาปนาทะเริ่มมาแล้วคือเป็นพระพัทธชินั่นเองในชาติที่เป็นพระราชาชื่อว่ามหาปนาทะโอ้ชาวเมืองนี่ดีใจกันมากผู้ฟังทั้งสองแคว้นทั้งฝ่ายมิถิลาทั้งฝ่ายพาราณสีคือแคว้นอังคะและแคว้นมคธในสมัยนั้นแต่ทุกคนในเมืองนี่ดีใจกันมากเนี่ยเอาเหรียญกระสาบนะมาเป็นคนละเหรียญคนละเหรียญเอาวันนี้เป็นค่าน้ำนมของโอรสที่ชื่อว่ามหาปนาทะโอ้ยพระราชานี่คิดว่าจะคืนไปนะแต่ไม่รับคืนและถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูเป็นทุนรอนในเวลาที่โตขึ้นก็แล้วกันพระเจ้าสุรุจีที่3ตะวังก็คิดว่าเออแม่ลูกเราโตแล้วอายุ16เราจะสละราชสมบัติให้ลูกเราก็จะอยู่สบายแล้วให้ดูแลปกครองกันไปคิดว่าจะสร้างปราสาทให้ซะก่อนเพื่อจะให้ขึ้นครองราชแล้วก็หานางสนมให้เราจึงเรียกสถาปนิกมาเรียกช่างมาให้คุมงานก่อสร้างโดยถึงเวลานั้นนี่ท้าวสกัดเทวราชนี่นั่งไม่ติดแล้วเอาโตแล้วเหรอเนี่ยเอามาเดี๋ยวจัดการให้เพราะได้ให้สัญญากันเอาไว้ไงว่าถ้าเอบบทนะนรกการะไปเกิดที่นั่นเนี่ยจะให้อยู่ในปราสาทแก้วจึงให้วิสุกรรมเทพบุตรตำบฟังแปลงกายไปเป็นนายช่างเราไปสู่สำนักของพวกช่างแล้วก็ไปร่วมทีมกับเขาในระหว่างที่เขากำลังกินข้าวกันอยู่นะไอ้ช่างแปลงกายคนนี้นี่
เอาไม้ตีลงที่พื้นดินตีลงที่พื้นดินเสร็จปุ๊บมีปราสาทผุดขึ้นจากพื้นดินเลยท่านผู้ฟังเป็นปราสาท7ชั้นมีนัยยะตามที่กล่าวมาแล้วคือสูง25โยชน์1โยชน์มันก็16กิโลเมตรนะคือข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าตามนัยยะของอรรถกถาจารย์นี่หน่วยโยชน์นี่มันเท่ากันกับในพระตรัยปิฎกหรือเปล่าแต่นี่คือข้อมูลที่เขาระบุมาในนี้ปราสาทแก้วสูง25โยชน์ยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์ประดับด้วยทองคำทั้งหมดพุทธขึ้นจากพื้นดินท่านผู้ฟังเพื่อพระเจ้ามหาปนาทะโอ้ยชาวเมืองชาวบ้านนี่ดีใจกันมากโอ้ไม่เคยเห็นสิ่งแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงเฉลิมฉลองกันอย่างอลังการเลยทั้งงานมงคลฉลองปราสาทงานเสด็จขึ้นครองราชย์และงานแต่งงานไปพร้อมกัน3งานจัดเต็มเลยคราวนี้ท่านผู้ฟังจัดฉลองกันอยู่เนี่ย7ปีนี่นะ7ปีฉลองกันเนี่ยพระเจ้ามหาปนาทานี่ก็ฉลองกันทุกวันเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้จะสั่งให้เลิกเมื่อไหร่นะเป็นไปอย่างเงี้ย7ปีทั้งของเคี้ยวของกินอะไรต่างๆเต็มที่หมดทุกวันเลยนะตลอด7ปีท่านพอลองคิดดูสมมติจัดงานฉลองกันทุกวัน7ปีอ่ะมันก็เบื่อป่ะใช่ป่ะเออแล้วเมื่อไหร่จะเลิกอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันพระราชายังไม่สั่งให้เลิกไม่ได้กำหนดวันเลิกก็ไม่รู้เลิกเมื่อไหร่นี่ผ่านมาแล้วปีหนึ่งยังไม่เลิกสองปียังไม่เลิกจนเจ็ดปีแล้วก็ยังไม่เลิกจึงไปถามเสด็จพ่อของพระเจ้ามหาปนาทานั่นคือพระเจ้าสุรุจีที่สามนะว่าจะเลิกเมื่อไหร่เออก็ไม่รู้เหมือนกันดูสิว่าลูกเราเป็นไงสบายใจหรือยังก็นั่นสิท่านเพราะว่าตั้งแต่ฉลองกันมา7ปีเนี่ยนะไม่เคยเห็นพระราชาคือพระเจ้ามหาปนาทาเนี่ยยิ้มเลยนะไม่ต้องพูดถึงหัวเราะเนี่ยแม้ยิ้มท่านก็ไม่ยิ้มเลยนะใช่เด็กคนนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เห็นจะได้เคยยิ้มอะไรทั้งหน้าก็เฉยๆอยู่ตลอดเนี่ยเอางี้เมื่อไรนี่นะพระเจ้ามหาปนาทายิ้มได้หัวเราะได้เนี่ยเอาเลิกกันแล้วกันเอาตรงนั้นเป็นนิมิตให้เลิกชาวเมืองนี่เอาละฉันจะอยากเลิกงานเต็มที่แล้วนี่จึงเรียกประชุมนักฟ้อนนักรำอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะ 6,000 คนเนี่ยมาฟ้อนมารำมาแสดงอะไรที่มันอลังการต่างๆนี่แบ่งกลุ่มกันทำเป็นกะทำเป็นคิวทำเป็นการแสดงแบบต่างๆถึง7ส่วนไม่แม้แต่จะยิ้มเลยท่านฟังพระเจ้ามหาปนาทะเป็นคนยิ้มยากเออจนกระทั่งมีนักฟ้อนสองคนที่เป็นสุดยอดของสุดยอดนักฟ้อนตะวังเป็นนักแสดงเนี่ยนะชื่อกันตกะแล้วก็ปันทุกะสองคนนี้มาแสดงคือเป็นลักษณะการแสดงที่ว่าโรดโผนมันคือเหมือนการแสดงกายกรรมโดยคนแรกคือกันตกะนี่ปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงเสร็จแล้วก็ขึงเชือกระหว่างต้นไม้ในระหว่างที่ไต่เชือกไปเกิดเชือกขาดเสร็จปุ๊บเธอสามารถม้วนตัวลงมายืนคือเหมือนกับให้ตกใจอ่ะว่าจะต้องตายแน่เลยลงมาเสร็จปุ๊บตกลงที่พื้นซึ่งเขาทำกลไกอะไรไว้ข้างล่างยังไงไม่รู้ให้กันตกะเนี่ยสามารถกระโดดกลับขึ้นเปลี่ยนเรื่องแต่งกายถือดอกไม้ประดับดอกไม้โผล่ออกมาโอ้โหเป็นการแสดงที่แบบว่าอลังการมากแล้วก็ต้องเตรียมการอย่างดีมากฝึกมาอย่างดีมากเลยเนี่ยให้แบบว่าตกใจแล้วก็รอดออกมาได้นะพระราชานี่เห็นแล้วเนี่ยนะท่านว่าเป็นไงนิ่งเลยไม่ต้องพูดถึงหัวเราะไม่ต้องพูดถึงว่าจะยืนขึ้นปรบมืออะไรไม่มีนิ่งฝ่ายบรรทุกกาทำไงเดินลุยไฟเลยคราวนี้ทำไฟขึ้นเดินบนไฟแล้วทำทีเป็นสะดุดล้มถูกไฟไหม้บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นก็คือลักษณะแสดงว่าให้ตกใจว่าจะตายอย่างนี้แหละนะเหมือนมีการผิดพลาดในการแสดงแต่พอเขาเอาน้ำลดลงไปเสร็จปุ๊บอ้าวรอดขึ้นมาได้ฟื้นขึ้นมานี่
ปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอย่างสวยงามถือดอกไม้ทัดทรงดอกไม้โอ้โหการแสดงแบบอย่างนี้ยังไม่ยิ้มเลยท่านฟังพระเจ้ามหาปนาทะการแสดงนี้ถือว่าสุดยอดของสุดยอดแล้วนะนี่ยังไม่ยิ้มเลยชาวเมืองนี่พากันระสำระสายตำรวจคิดดูว่าแบบเขาฉลองกันอยู่ถึง7 ปีฉลองจนเซ็งแล้วอะแล้วก็ อยากจะเลิกกันเต็มที่แล้วเนี่ยคิดดูว่าอะไรที่มันดีมากๆใช่ปะแต่มันมากเกินไปมันก็เบื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแล้วคนเรามันไม่เที่ยงแบบนี้ปะดีมากเกินไปกลับเบื่ออีกเรื่องนี้เดือดร้อนจนกระทั่งถึงท้าวสักกะเทวราชท่านผู้ฟังเอางี้เอาการแสดงของเทวดาดีกว่าสั่งการไปให้พวกเทวดานี่นะทำการแสดงที่ชื่อว่าอุปัตตังคะทำการแสดงที่ชื่อว่าอุปัตตังคะจัดขบวนนักฟ้อนไปเป็นร่างมนุษย์เนี่ยแล้วนะแล้วก็แบ่งเป็นเซตทั้งเซตเนี่ยเขาทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังให้มือข้างเดียวเท้าก็ข้างเดียวตาก็ข้างเดียวคิ้วก็ข้างเดียวทำการร่ายรำอยู่ฝั่งซ้ายก็ใช้ซ้ายใช่ไหมฝั่งขวาก็ใช้ขวาใช่ไหมแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนิ่งอย่างเดียวเลยนะคิ้วไม่ขยับตาไม่ขยับมือไม่ขยับไม่รู้ทำไปครึ่งหนึ่งขยับอีกครึ่งไม่ขยับของแต่ละคนเนี่ยโอ้ยท่านผู้ฟังเลยเป็นการแสดงที่มันตลกมากเนี่ยค่อยคนอะไรคิ้วข้างเดียวขยับอีกข้างหนึ่งไม่ขยับชาวเมืองเนี่ยหัวเราะกันสุดที่จะกลั้นไว้ได้เลยข้าพเจ้าเล่าเรื่องนี้ก็ต้องหยุดเทียบไปแอบหัวเราะก่อนนะนี่ฝ่ายพระเจ้ามหาปนาทะนะยิ้มขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าขำไงชาวเมืองนี่กลิ้งเลยขำกลิ้งเลยสุดที่จะดำรงสติไปได้คือสตินี่หลุดหมดเลยขำกลิ้งเกลือกบนท้องพระลานหลวงเลยสรุปว่างานมงคลนี้เลิกแล้วจบแล้วพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องสุรุจิชาดกนี้มาบอกว่าพระเจ้ามหาปนาทะในครั้งนั้นน่ะคือมาเป็นพระพัทธชินิบัตินี้ส่วนพระนางสุเมธาเทวีที่มาขอลูกและได้ลูกนั่นก็คือแม่นางวิสาขาท้าวสุกรรมเทพบุตรที่มาสร้างปราสาทให้พระเจ้ามหาปนาทะนั้นน่ะคือพระอานนท์ส่วนท้าวสักกะที่มาให้พรพระนางสุเมธานั้นคือพระพุทธเจ้านั่นเองปรารภสองเหตุการณ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ให้พรนางวิสาขาเหมือนท้าวสักกะได้ให้พรคือให้ลูกกับนางสุเมธาเป็นความเป็นมาของพระพัทธชิให้เห็นถึงธรรมะตำฝังสามประการคือในเรื่องแรกที่ว่าอะไรที่มันดีๆมากๆงานฉลองดีๆเนี่ยนะนานไปมันก็เบื่อข้อที่สองคือเรื่องศีลคนเรามันจะสำเร็จอะไรได้ไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนขอร้องแต่ต้องสร้างเหตุที่ถูกต้องอย่างกรณีของพระนางสุเมธาแต่เรื่องที่สามนั่นก็คือว่าจุดไหนที่ไม่มีใครตายมันไม่มีจุดไหนที่ว่าจะเที่ยงจะสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีในสังสารวัฏนี่มีที่คนตายมีมาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาถึงความไม่ตายได้ต้องไปตามทางอันประเสริฐที่มีองค์8อย่างท่านผู้ฟังนิทานชาดก3เรื่องฝากไว้ในวันนี้คือเรื่องอุปสาลหกชาดกมหาปนาทชาดกและสุรุจิชาดกท่านผู้ฟังที่ชอบฟังธรรมะที่เป็นนิทานก็ควรจะฝึกจิตฝึกใจให้ได้ประโยชน์จากนิทานเรื่องเล่าที่เราฟังด้วยโดยฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้4ปัญหาสำคัญพร้อมติดตามผลภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by BEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง BEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป BEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by BEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงและการทุจริตพร้อมติดตามผลภายใน1เดือน
4: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้สั่งการในการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาสำคัญได้แก่การแก้ไขปัญหานอมินีทุนเทาต่างชาติทั้งแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพหาเร่แผงลอยธุรกิจของชาวต่างชาติที่เข้าข่ายน่าสงสัยเราจะติดตามประชุมความคืบหน้าภายใน1เดือนตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงด้านโครงสร้างเพื่อป้องกันเหตุอาคารถล่มโดยมีข้อสั่งการให้กวดขันไปยังเจ้าของอาคารเพื่อเร่งตรวจสอบอาคารพาณิชย์หรือห้องแถวเก่าโดยเฉพาะที่มีอายุเกิน51ปีจำนวน 65,210 แห่งและที่มีอายุเกิน90ปีจำนวน435แห่งให้แล้วเสร็จภายในเวลา2สัปดาห์และตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่จำนวนกว่า 16,400 แห่งและตรวจสอบถนนที่มีการก่อสร้างทั่วพื้นที่แก้ไขปัญหาโรงขยะอ่อนนุชโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาอย่างเข้มงวดและเร่งแก้ปัญหาการทุจริตโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการลู่วิ่งความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนโดยย้ำว่าทั้ง4เรื่องมีความสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต้องเร่งรัดและเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งย้ำสถานการณ์ปะการังฟอกขาวปีนี้พ้นช่วงวิกฤตแล้วแต่ยังเฝ้าระวังปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีหน้าน
5: ายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวว่าการสำรวจช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังฟอกขาวแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างสองฝั่งทะเลของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดฟอกขาวแนวปะการังน้ำตื้นที่มีบางส่วนโผล่พ้นผิวน้ำช่วงน้ำทะเลลงทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติและจากการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลและสถานการณ์ปะการังฟอกขาวพบมีแนวโน้มทรงตัวและเริ่มคลี่คลายเนื่องจากอุณหภูมิน้ำได้ผ่านช่วงสูงสุดของฤดูกาลไปแล้วแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีปะการังฟอกขาวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปี2570จะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจำเป็นต้องควบคุมกิจกรรมทางทะเลอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการแสดงโนรานาฏศิลป์และชุดไทยจะแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
6: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความสำเร็จจากการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้นำคณะศิลปะนาฏศิลป์ดุริยางค์และนักแสดงเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยงาน Thailand Grand Festival 2026ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวดัสและนักท่องเที่ยวนานาชาติเป็นอย่างมากสำหรับการแสดงครั้งนี้นำเสนอศิลปะการแสดงโนราที่รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปี2564และชุดไทยพระราชนิยมมาริชโยรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติโมร็อกโก2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบมอร์โกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1-0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้จากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทัพตราไก่หนีห่างเป็น2-0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าพบกันวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ติดตามกันได้ทุกช่องทางชยันต์แก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบสถ์ว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชธรชัยโสดาทักทายกันมาได
1: ้
0: นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แต่ว่ามีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลากหลายมากนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินผ่านเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมีแต่มี2ส่วนใช่ไหมคะส่วนแรกนั้นมติเอกฉันท์แต่อีกส่วนหนึ่งนั้น7-2
1: ค่ะ
0: นะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่มาเลเซียนะคะในส่วนของการดีลงานก็ยังคงลุยเรื่องของกุ้งใช่ไหมแต่มีประเด็นที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งในระหว่างการเลี้ยงต้อนรับของทางท่านผู้นำของมาเลเซียท่านนายกเราก็มีเป่าแซกโซโฟนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ท่านนายกมาเลเซียก็มีร้องเพลง My Way ด้วยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่แบบหลายๆท่านก็เห็นในคลิปต่างๆมากมายนะคะรวมถึงบ้านเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วย
1: ค่ะเหตุการณ์นะคะต้องบอกว่าเมื่อของวันที่8เนี่ย8กรกฎาคมซึ่งก็มีข่าวออกมานะมีเหตุถนนซุดตัวนะคะที่แถวๆวงเวียนใหญ่ก็คือมีผลกระทบทางด้านของการสร้างรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยในอุโมงค์เจ้าหน้าที่ก็มีการ
0: เร่ง
1: เฝ้าระวังกันออกมาพอเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ลงไปตรวจหน้าพื้นที่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ใครได้รับข้อความจากเซลล์บอร์ดแคสต์
0: ใช่ใช่ช่วงเย็นนะได้รับกันส่วนใหญ่แล้วก็คนกรุงเทพนะได้รับกันไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนนะคะได้รับเหมือนกันแล้วก็แจ้งข้อมูลด้วยเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี
1: ้ค่ะคือเมื่อวานนี้นะคะในช่วงของสักประมาณ 17:30 นาทีทางปภ.ก็มีการส่งทางด้านของเซบรอดแคสต์เนี่ยเตือนมายังพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในเรื่องของการปิดการจราจรนะซึ่งข้อความก็มีการระบุนะคะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณถนนประชาธิปกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีม่วงใต้นะคะจึงขอแจ้งให้ปิดถนนประชาธิปกจากสี่แยกบ้านแขกไปยังวงเวียนใหญ่ค่ะทุกช่องทางจากวงเวียนใหญ่ไปยังแยกบ้านแขกก็ปิดการจราจรทุกช่องทางตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะก่อนที่จะมีการส่งทางด้านของเซลล์บอร์ดแคสต์ไปทางด้านของท่านอธิบดีปภ.เมื่อวันนี้ท่านลงพื้นที่เองนะไปติดตามเหตุถนนทรุดที่บริเวณวงเวียนใหญ่ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันนี้ท่านลงพื้นที่นะ
0: คร
1: ับพี่น้อยไปติดตามเหตุถนนทรุดตัวจากเกิดการเกิดเหตุรอยร้าวเนี่ยบนพื้นผิวจราจรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าเมื่อคืนของวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางปภ.ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ชุดที่เผชิญสถานการณ์วิกฤตค่ะตั้งแต่การเซ็นเซอร์เฝ้าระวังเรื่องของอาคารถล่มอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่หลายคนกังวลอยู่นะคะจำนวน2ชุดด้วยกันไปยังบริเวณตึกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นะฮะซึ่งอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีการตรวจวัดระยะของการเอียงองศาของตึกโดยมอนิเตอร์ผ่านระบบทางกล้องควบคุมหากตึกมีการเคลื่อนตัวหรือว่ามีสัญญาณดังทันทีก็จะมีสัญญาณดังทันทีกับอุปกรณ์ที่ไปติดตั้งที่ทางปภ.เนี่ยได้ไปติดตั้งนะคะตอนนี้นะคะการจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยตรงนี้ที่ไปวัดรัศมีรอยร้าวของตึกต่างๆเนี่ยก็มีการติดตั้งอยู่ในระยะ30เมตรอาทีปฏิบัติการก็มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่วิศวกรประจำทีมก็การค้นหาหรือว่าทีมกู้ภัยในเขตเมืองของยูซ่าไทยแลนด์เนี่ยก็เข้าร่วมปฏิบัติการเมื่อคืนนี้รายงานตัวกัน20ท่านด้วยกันน
0: ะคะ
1: ก็เป็นไปตามมาตรฐานของโครงการวิศวกรด้วยค่ะ
0: กทม.เองนะคะผู้ว่าชัดชาติคือรับตำแหน่งต่อก็ลุยทันที
1: เมื่อวานนี้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือเมื่อวานเนี่ยทราบว่ามีการประชุมกันน
1: ะคะ
0: ประชุมกันก่อนแล้วก็ลุยกันไปเลยนะคะโดยเฉพาะการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็การขอความร่วมมือสำนักงานเขตคลองสานก็ขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารเนื่องด้วยตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่แล้วก็ถนนประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้ ียงค่ะตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนก็เลยให้หยุดใช้อาคารก่อนถ้ามีการใช้อาคารอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้อาคารได้นะคะเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตคลองสานจึงขอความร่วมมือตอนนี้ห้ามเข้าห้ามใช้อาคารนะคะตามพ.ร.บ.ด้วยนะคะแล้วก็ได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวซึ่งก็สามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะซึ่งผอ.เขตคลองสานนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรตินะคะก็มีการประกาศออกมาเมื่อวานขณะที่ขสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวให้เลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปก5เส้นทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีพุทธมณฑลสาย2ถึงพาหุรัตวงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูถึงสยามยังมีเส้นนะคะวัดคู่สร้างมหานาคแล้วก็ท่าเรือพระประแดงไปจุฬาด้วยนะคะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกทม.ปภ.นะคะคือทุกหน่วยตอนนี้คือสแตนบาย24ชั่วโมงไปตั้งเต็นท์ตั้งโอ้โหแบบอยู่เวรกันจริงจังเลยนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ท่านผู้ว่าชัดชาติเองก็บอกว่านำมาตรการ3มาตรการออกมาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาผู้สื่อข่าวภาษาชาวบ้านก็บอกงัด3มาตรการด่วนออกมารับมือนะคะจากอุโมงค์สายสีม่วงน้ำรั่วผู้ว่าก็สั่งถอดบทเรียนจากโรงพยาบาลวชิระที่ก่อนนั้นมาซุดไง
1: ใช่เพราะว่าเส้นถนนเส้นทางของบริเวณโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลวชิระก่อนหน้านี้ คือถนนสามเสนต้องบอกว่ามีโรงเรียนที่สำคัญหลายโรงเรียนตรงนี้ก็คือปัญหาเรื่องของการจราจรและท่านถอดบทเรียนณตรงนั้นเนี่ยที่จะมาแก้ไขปัญหาในส่วนของถนนประชาธิปกตรงนี
0: ้
1: แล้วก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนด้วยกันตรงนั้นก็มีอะไรอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะหลาย
0: โรงเรียน
1: เหมือนกัน
0: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเป็นการเตรียมพร้อมแผนรับมือจราจรโรงเรียนรอบวงเวียนใหญ
1: ่
0: นะแถวนั้นก็ถ้าใครไปก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าการจราจรต่างๆเนี่ยต้องวางแผนกันเป็นระบบทีเดียวเพื่อจะให้คลี่คลายนะคะมาอัปเดตให้ฟังกันในล่าสุดของเช้าวันนี้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะอ่ะนะคะเราไป6:15 น.เราไปเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีการเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้นำเรียนไปนะคะว่าท่านไปเยือนที่ประเทศมาเลเซียจากการต้อนรับเนี่ยก็ทางด้านของนายดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ถือว่าเดินทางมารับด้วยตนเองนะที่สนามบินเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่หลายคนได้เห็นในส่วนการต้อนรับสำหรับท่านผู้นำของทางประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของทางมาเลเซียเองนะคะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้หลังจากที่ภาพที่ฉายออกไปเรื่องของการเยือนประเทศมาเลเซียก็คือมีการหารือการทางด้านของทวิภาคีกับทางด้านของนายดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีทางมาเลเซียก่อนที่จะร่วมหารือกันเรียกว่าเต็มคณะน
0: ะ
1: โดยเมื่อวานนี้ซึ่งที่สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งก็ร่วมเป็นสักขีพยานค่ะในพิธีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรครอบคลุมเรื่องการร่วมมือการพัฒนาพืชปศุสัตว์และก็ประมงค่ะการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางนวัตกรรมการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์กรความรู้ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านของอาหารเพื่อที่จะยกระดับนะครับภาคการเกษตรของไทยเราให้ยั่งยืนต่อไปภายหลังของการหารือค่ะผู้นำทั้งสองประเทศก็ได้ร่วมแถลงการหารือโดยเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูอย่างเช่นเรื่องการเปิดเส้นทางเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาปาลิสนะคะการเชื่อมโยงด่านปารังเบซาบูรณาการที่จะมีระบบการจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหัดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดนะคะหรือว่าเป็นการฟื้นฟูเส้นทางการรถไฟสุไหงโกลกลันตา ปันจังแล้วก็การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ค่ะที่พร้อมทำแผนแม่บทแล้วก็จะเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับทางภาคเหนือของมาเลเซียด้วยนอกจากนี้ค่ะยังเห็นพ้องที่จะยกการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงที่จะสนับสนุนกระบวนการสันติสุขค่ะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการป้องกันปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำสู่ลุ่มน้ำโกลกนะคะขณะที่การค้าการลงทุนก็มีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าทวิภาคีให้เป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพร้อมที่จะเร่งแก้ไขเรื่องการเปิดตลาดสินค้าประมงสินค้าเกษตรภายใน30วันนะคะหลังจากนี้รวมถึงที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านระบบคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเองนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านกล่าวนะคะว่าในปี2570ซึ่งจะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียโดยทั้ง2ฝ่ายค่ะจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและเร่งผลักดันผลการหารือให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมเชิญทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะท่านนายกเรียกได้ว่าท่านบอกว่ามีแต่เรื่องดีๆ
1: ค่ะ
0: นะคะมีแต่เรื่องดีๆขอบคุณในส่วนของการพูดคุยกันมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นประสบผลสำเร็จหลังหารือกันนะคะท่านนายกยืนยันหลังการหารือไทยมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องอย
1: ่
0: างที่รายละเอียดได้นำเสนอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรมีการลงนาม MOU ร่วมกันด้านความมั่นคงเร่งสร้างสะพานเชื่อมต่อไทยมาเลเซียขยายเวลาเปิดปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด้วยนั่นเองรัฐมนตรีไปหลายท่านนะคะแล้วก็ท่านก็ย้ำว่าท่านนายกย้ำว่ารัฐบาลสนับสนุนเอกชนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่พร้อมกับรับฟังข้อเสนอเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยมาเลเซียด้วยนะคะส่วนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเรื่องของกุ้งท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านก็บอกว่าข่าวดีมาเลปลดล็อกกุ้งไทยนะคะส่วนในเรื่องของท่องเที่ยวท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเที่ยวไทยปังคือถูกใจคนมาเลย์มากนะคะแล้วก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวที่อันดับต้นๆเลยนะที่มาเที่ยวเมืองไทยของเรานะคะอ่ะพอพูดถึงไทยมาเลเซียนะคะโอ้โหปรากฏว่าบรรยากาศที่มีในงานเลี้ยงเนี่ยฝั่งมาเลเซียผู้นำมาเลเซียกับผู้นำไทยของเราเป็นภาพบรรยากาศที่แบบโอ้โหหลายท่านเห็นแล้วแบบคือนอกจากปลดล็อกเรื่องกุ้งแล้วเรื่องอื่นก็เรียบร้อยคือดีนกันแบบนี้แบบว่า
1: ะ
0: นะไปได้ได้ดีนะคะทั้งหลายๆส่วนทีเดียวนะคะก็รอติดตามกลับมานะว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ท่านจะเดินทางกลับมาเพิ่มเติมแต่ระหว่างอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินก็มีผลออกมาว่ามีมติเอกฉันท์ศาลรัฐธรรมนูญชี้พรก.กู้เงินในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานไม่เป็นปัญหาความชอบไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าอาจจะมีอยู่ประเด็นนึงที่มีเสียง7ต่อ2นะคะในเรื่องของเงินเนี่ยมีการแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมคะนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของในเรื่องของการที่จะมาให้เศรษฐกิจฟื้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพลังงานนะคะทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยปี2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคะในส่วนที่บัญญัติว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้นำไปใช้หนึ่งก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งศาลยังได้มีมติเสียงข้างมาก7ต่อ2วินิจฉัยว่าพรก.กู้เงินเฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อสถานการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและก็นวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งนะคะก็ผ่านนะคะท่านนายกก็ขอบคุณนะในส่วนนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศท่านก็ตามในเรื่องนี้อยู่นะคะพอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีผลออกมาท่านนายกก็ขอบคุณนะคะขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยพรก.กู้เงินไม่ขัดกฎหมายท่านก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะมาดูในส่วนของการเดินหน้าปฏิรูประบบราชการนะคะเพราะว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าพูดแล้วทำนะคะที่จะเดินหน้าปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนรัฐอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนย้ำว่าทุกหน่วยงานเร่งปรับตัวแล้วก็ลดขั้นตอนการบริหารให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่าพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาและการให้บริการประชาชนพุทธศักราช2569ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบค่ะตั้งแต่วันที่4มกราคม2570เป็นต้นไปโดยหน่วยงานของรัฐบาลก็ต้องเริ่มที่จะเตรียมการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่นี้แล้วตั้งแต่วันนี้อย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงคู่มือให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นต้นนะคะนับว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลค่ะที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาไว้ว่าจะปฏิรูประบบราชการให้เป็นรัฐอำนวยความสะดวกลดภาระประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่จะเร่งร่างกฎหมายซึ่งก็เป็นระบบหลักนะคะซูเปอร์ไลเซนให้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ภายใน180วันซึ่งรัฐบาลก็สามารถดำเนินการตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ซึ่งก็สะท้อนถึงแนวทางเรื่องการทำงานแบบพูดแล้วทำนะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะถือว่ามีเป้าหมายสำคัญในการที่จะยกระดับการให้บริการทางภาครัฐแก่พี่น้องประชาชนค่ะโดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนลดขั้นตอนแล้วก็เอกสารที่ซ้ำซ้อนโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอนุญาตและการใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐแล้วก็กำหนดให้เจ้าหน้าที่ค่ะใช้ดุลยพินิจเฉพาะเท่าที่จำเป็นโดยหัวใจสำคัญของระบบก็คือซูเปอร์ไลเซนส์นะคะหรือว่าระบบใบอนุญาตหลักนี่แหละที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเพียงครั้งเดียวระบบจะเชื่อมโยงการออกใบอนุญาตหลักและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นการลดภาระด้านเอกสารค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการติดต่อราชการนอกจากนั้นค่ะยังมีมาตรการสำคัญอีกก็คือได้แก่ระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตแบบอัตโนมัติแทนการยื่นขออนุญาตแบบเดิมค่ะแล้วก็ช่องทางFast Track สำหรับการติดต่อสำหรับการที่รัฐเนี่ยในบางประเภทนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจแล้วก็ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับประเทศต่อไปด้วยนะคะก็ต่อไปนะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็มีความเข้าใจนะเนี่ยว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเพราะว่าบางหน่วยงานก็อยู่เรื่องการปรับปรุงระบบแล้วก็กระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงานท่านจึงสั่งการให้ทุกส่วนราชการเนี่ยเร่งรัดที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยอันนี้คือถือว่าเหมือนเป็นเข้า7ประการของการบริหารราชการแผ่นดินแหละที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน
0: ค่ะเดี๋ยวหลังจบภารกิจเยือนมาเลเซียท่านนายกเตรียมลงไปตรวจการซ่อมแซมคลองร.1ที่หาดใหญ่ด้วยเพราะมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งล่าสุดทางด้านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาชี้แจงโซเชียลบิดเบือนข้อมูลแก้ไขน้ำท่วมหาดใหญ่ซึ่งก็ชี้แจงว่าไม่มีการตัดงบสทช.เตรียม128โครงการ 40,000 กว่าล้านบาทที่จะลุยแก้ปัญหาระยะยาวนี้นะคะแล้วก็บอกว่าที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญโน่นนี่นั่นตัดงบประมาณไม่ใช่นะคะข้อเท็จจริงแล้วไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการตรวจสอบและจัดลำดับโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วระยะต่อไปก็มีแผนการลงทุนแล้วก็เดี๋ยววันนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนมาเลเซียท่านนายกอนุทินก็มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ด้วยซึ่งเป็นจุดสำคัญของระบบระบายน้ำหาดใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ต้องมีการลงทุนปรับปรุงรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณรองรับไว้แล้วนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าขอให้ทุกนำเสนอข้อมูลอย่างรอบคอบรอบด้านครบถ้วนและไม่ใช้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปเป็นประเด็นทางการเมืองหรือสื่อสารเพียงบางส่วนจนทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนพูดถึงทางใต้แล้วก็ฟ้าฝนกรมอุตุประกาศออกมานะคะฉบับที่4ตอนตี5ที่ผ่านมานี้เองนะคะเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง15กรกฎาคมนะคะแล้วก็บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากเลยนะคะ 2-4 เมตรนะคะ พี่น้องชาวเรือทั้งทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นพอวันพรุ่งนี้นะคะ 11-14 กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายแล้วก็ติดตามสถานการณ์ด้วยเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนะคะบาหวีส่วนพายุไต้ฝุ่นบาหวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนไปไต้หวันนะคะแล้วก็ไปจีนต่อเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะประมาณนี้แหละไปฝูเจี้ยนนะคะพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงนะคะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของไทยนะคะแต่ว่าจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ใครจะเดินทางไปส่วนที่เกี่ยวข้องก็ตรวจสอบตรวจสภาพอากาศก่อนนะก่อนเดินทางนั่นเองค่ะ
1: นะคะจริงๆเราเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะนำเสนอน่าจะไม่ทันนะเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกัน
0: ใช่เดี๋ยวมาต่อกันแล้วก็มีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีความคืบหน้าออกมาหลายส่วนทีเดียวอาจจะมีการ เรียกสอบพยานกว่าโอ้โหหลายพันคนเลยนะคะเพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าต้องรายงานท่านนายกภายใน30วันนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอังคารหน้าซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันว่าต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกรายแล้วก็เดือดร้อนจริงนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าตีผักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้เฮ้อแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมเช่นเคยโดยบุญมาสีหมาดครับ ข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่8กรกฎาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองพิเศษเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้อนกลับไปเมื่อวันที่30กันยายน2530พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้ครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครได้สั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเลยครับเพื่อให้การผลิตไฟฟ้านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนประเทศชาติและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้โดยส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไก่ไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไก่ไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงนั้นได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่เยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียร่วมให้การต้อนรับและในโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยตนเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์จากนั้นเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการโดยการหารือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และคมนาคมการเกษตรการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการประสานงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีประนีประนอมขอประชาชนสบายใจได้เลยครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องทุจริตในการสอบท้องถิ่นขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ตอนนี้นั้นมี4หน่วยงานหลักๆที่ตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือตัวย่อปปช.ก็ได้แถลงออกมาชัดเจนแล้วซึ่งเป็นการดำเนินการโดยเอกเทศและประธานปปช.ก็มาเป็นประธานอนุกรรมการเองด้วยครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้มีการสั่งการให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นและตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้เกิดความรัดกุมกันต่อไปในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.อยู่ในคณะกรรมการด้วย ซึ่งสามารถครอบคลุมเนื้องานนอกกระทรวงมหาดไทยได้เพราะว่าจากรายงานไม่ใช่เฉพาะคนในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ว่ามีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับซึ่งในวันนี้ต้องถือว่าทุกภาคส่วนแข่งกันทำงานแล้วไม่มีทางที่จะประนีประนอมอย่างแน่นอนเพราะว่า

ไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วบริเวณบ่อปั๊มน้ำที่ท้องอุโมงค์เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่8กรกฎาคม2569ว่าในการแก้ไขปัญหานั้นก็ใช้หลักวิศวกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่รั่วยังสามารถควบคุมได้และสภาพโครงสร้างตรงอุโมงค์จุดนี้ไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลที่ยุบตัวลงมาจึงไม่จำเป็นจะต้องปิดถนนจึงเร่งอุดรอยรั่วพร้อมตรวจระดับน้ำในอุโมงค์ก็พบว่ารักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นแล้วในขณะเดียวกันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรอฟอมอก็ได้ติดตั้งเครื่องตรวจดูการเคลื่อนตัวของตึกทุกอย่างไม่น่ากังวลและมีการเตือนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าให้เฝ้าระวังแล้วคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบไม่นานแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถือเป็นบทเรียนสำคัญทำให้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมการประชุม IMF World Bank 2026ชูการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่1ทับ2569ณกระทรวงการคลังเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ครับโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยที่ประชุมนี้ได้มีการพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์การประชุมซึ่งมุ่งสร้างการรับรู้ความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศไทยโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเสนอแนวทางใช้ศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเข้ามาสนับสนุนการสื่อสารเพื่อขยายการรับรู้สู่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการประชาสัมพันธ์ควรทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประชุมและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบแนวทางดังกล่าวนี่แหละครับพร้อมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานในด้านต่างๆและก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเตรียมงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยคาดกันว่าจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศเข้าร่วมกว่า 15,000 คนนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยทีเดียวครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2ครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของช่างหนึ่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคกันแล้วโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเคสช่างหนึ่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคเหยื่อผู้รับเหมาทิ้งงานเรียกเงินคืนเกือบ600,000บาทครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ตนคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อคคบครั้งที่4ทับ2569โดยที่ประชุมมีมติดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคกรณีผู้รับเหมาที่รู้จักกันในชื่อว่าช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบรับเงินค่าสร้างบ้านแล้วทิ้งงานซึ่งผู้เสียหายเคยร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วโดยได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์ดำรงธรรมเพื่อติดตามผู้เสียหายทุกรายให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ

0: ซึ่งในกรณีนี้ทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภครวม25รายโดยพฤติกรรมผู้รับจ้างมีการโฆษณารับสร้างบ้านผ่าน Facebook เมื่อรับเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้วทำการก่อสร้างเพียงบางส่วนเท่านั้นแล้วทิ้งงานซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมก็พิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น2รายด้วยกันรายแรกจ่ายค่าจ้างไปแล้วจำนวน 746,500 บาทจากราคาสัญญา 935,000 บาทหรือกว่าร้อยละ79ที่ประชุมก็มีมติให้ฟ้องเรียกเงินในส่วนที่เกินกว่างานที่ดำเนินการก่อสร้างคืน 525,800 บาทส่วนรายที่2นั้นผู้รับจ้างเคยทำบันทึกรับสารภาพหนี้แล้วผิดนัดชำระมีมติให้ฟ้องเรียกเงินส่วนที่เหลือ 70,000 บาทพร้อมกับได้เรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้บริโภคทั้ง2รายกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านก็เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมายและผู้รับจ้างรายนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางคคบจึงมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา39โดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและขอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้านกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมาก่อนทำสัญญานะครับแล้วแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานจริงๆอย่าจ่ายล่วงหน้าเกินจำเป็นแล้วก็เก็บหลักฐานการโอนเงินเอาไว้ทุกครั้งหากถูกเอาเปรียบก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166หรือจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการช่วยสร้างงานในพื้นที่พัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะกรรมการธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการที่มีชื่อว่า Thailand Resilient Transport and Irrawaddy Dolphin Conservation Projects วงเงิน 140.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยนะครับในการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมที่สามารถรับมือกับอุทกภัยและพายุได้ดีขึ้นส่งเสริมการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า350,000 คนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมาตรการของทางรัฐบาลในการคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในทะเลสาบสงขลานี่แหละครับแล้วโครงการนี้ก็เป็นการผสานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยจะมีการก่อสร้างสะพาน2แห่งด้วยกันพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีของประเทศไทยที่เพิ่งได้รับการอนุมัติและแผนดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีในพื้นที่ตอนบนของทะเลสาบสงขลาทางเหนือของหนึ่งในพื้นที่ที่ก่อสร้างสะพานโครงการก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนโปรบลูซึ่งบริหารจัดการโดยธนาคารโลกเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานและก็เอื้อให้ประเทศไทยเข้าถึงแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ระดับนานาชาติถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วครับของการกลับมาร่วมมือกันระหว่างธนาคารโลกและประเทศไทยโดยช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อชุมชนท้องถิ่นพร้อมทั้งปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยธนาคารโลกก็มุ่งมั่นแล้วครับที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทั่วประเทศครับโครงการนี้ยังเป็นการสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นถิ่นอาศัยของโลมาโดยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องมือประมงสนับสนุนอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนประมงและลงทุนในงานวิจัยและการติดตามตรวจสอบประชากรโลมาในอดีตที่ผ่านมานั้นทางธนาคารโลกได้อนุมัติเงินกู้ก้อนแรกให้กับประเทศไทยในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2493เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2 ประกอบไปด้วย3โครงการสำคัญด้วยกันอันได้แก่การฟื้นฟูบูรณะการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการระบบชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือคลองเตยและนอกจากนี้ธนาคารโลกยังเคยให้ทุนสนับสนุนเมกะโปรเจกต์อย่างเช่นการสร้างเขื่อนภูมิพลตลอดจนสนับสนุนแผนการปฏิรูประบบราชการของไทยในช่วงปีพุทธศักราช2553อีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: 6:50 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะหลายท่านทักทายมาพี่สุนทรบอกว่าชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าว
1: ค่ะ
0: พี่คมสันก็บอกว่าจันทบุรี28องศาพี่จิรารัตน์มาแล้วนะคะพี่นันทิการพี่สมจิตพี่สุวรรณบอกว่าตอนนี้แดดออกแล้วแต่เช้าเลยจากวังท่าช้างอำเภอกบินบุรี
1: ค่ะ
0: ปราจีนบุรีเนาะ
1: ใช่
0: นะคะหลายๆที่ขอบคุณมากเลยติดตามกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ตามกันพี่เคมิกาฟังจากสวทสระแก้วค่ะอุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณผอ.สวทสระแก้วแล้วก็ทุกที่เลยนะคะที่รับสัญญาณข่าวยามเช้าไปกับเราวันนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่6นะคะมีการจัดงานสัปดาห์รณรงค์ในเรื่องของการคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ2569กรมอนามัยเขาเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เลยมีการจัดกิจกรรมค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะจัดกันวันนี้วันสุดท้ายใครจะไปรับบริการนะคะไปรับบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีให้คำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญไปกันได้เลยนะคะสถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: เขาจัดการเพราะว่า5ปีแรกคือโอกาสทองในการคัดกรองพัฒนาการที่ดีของลูกๆเด็กๆนะคะน้องๆหนูๆลูกหลานของพวกเราเด็กไทยทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการนะคะเพื่อจะได้มีพัฒนาการแล้วก็พัฒนาประเทศชาติต่อไปนั่นเองพูดถึงพัฒนาการเด็กๆโอ้โหเขาบอกข่าวดีพื้นที่นี้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้สื่อในโซเชียลโอ้โหไม่ว่าในประเทศไทยต่างประเทศเนี่ยดังมากน้องเนเน่รัติการอําลอยสาวน้อยจากภูเก็ตไทยแลนด์
1: ค่ะ
0: เพิ่งจะไปโชว์พลังเสียงสไตล์ร็อกนะคะฝีมือเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้บนเวทีระดับสากล America's Got Talent คือกรรมการ4ท่านเนี่ยโอ้โหแบบปรบมือคนเข้าชมทั้งฮอยืน
1: ดิฉันดูที่เขาตัดผ่านโซเชียลมาสั้นๆช่วงที่น้องแนะนำตัวว่า I am from Thailand เนี่ย
0: ภูเก็ต Thailand
1: คณะกรรมการนี่คือแบบโอ
0: ้นี่กรรมการท่านยังบอกว่าว้าวเป็นประเทศที่แบบฉันชอบโปรดปรานมากเลยปรากฏว่านะคะโชว์พลังที่แบบคือหลายๆท่านตามเนี่ยสื่อเกือบทุกสื่อนำเสนอหมดเลยนะคะแล้วเราก็พูดดูน้อยเนี่ยดูหลายรอบมากคือเด็กไทยอายุ16ปีเองนะคุณผู้ฟังเก่งมากเลยนะคะเอาอยู่ในเวทีแล้วก็กรรมการจะมีท่านหนึ่งใช่ไหมปกติจะนิ่งๆก็บอกว่าบอก 100% เนี่ยยกให้เลย yes เลยกรรมการสรุป4ท่านเนี่ยนะคะก็ผ่านรอบออดิชั่นคัดเลือกเดี๋ยวรอให้กำลังใจน้องต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงสาวน้อยเน่ๆเพราะว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอก็คืออยากเป็นศิลปินที่เล่นบนเวทีระดับโลกแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเล่นในหลายประเทศเองนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีนักวิเคราะห์กรรมการที่ให้คะแนนต่างๆก็บอกว่าโอ้โหเธอดูเป็นกระแสต่างประเทศเนี่ยบวกมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเด็กเงียบๆแต่พอเริ่มร้องกลายเป็นร็อกสตาร์เป็นร็อกเกอร์อะไรแบบว่า
1: คือ
0: โอ้โหแบบเก่งอ่ะเอาอยู่กรรมการก็ชื่นชมมากเลยนะคะแล้วก็รอติดตามตอนต่อไปคุณพ่อเองก็แบบดีใจนะ เพราะว่าคุณพ่อไปให้กำลังใจน้องเนเน่ด้วยนะคะอ่ะนี่แหละนะคะเลือกเพลงได้แบบโอ้โหโดนใจและเป็นสไตล์ของน้อง
1: ค่ะ
0: นะใครอยากดูก็ตามดูได้ทุกสื่อเลยนะคะทุกสื่อเลยนะคะที่ลงน้องเนเน่สาวน้อยวัย60วัย16ปีนะคะที่ตอนนี้ดังมากเลยนะคะกับเพลงซอมบี้คือเพลงเนี่ยเป็นเพลงต่อต้านความรุนแรงที่ใช้ภาษาร็อกในการร้องตะโกนแทนเหยื่อผู้บริสุทธิ์แล้วก็สำหรับน้องเนเน่เป็นเพลงที่เหมาะมากเพราะว่าช่วยประกาศว่าเธอไม่ใช่แค่นักร้องเด็กจากประเทศไทยแต่เป็นศิลปินร็อกเกอร์นะคะเป็นศิลปินหญิงที่ร้องได้เล่นกีตาร์ได้แล้วก็มีพลังเวทีพอที่จะคุยกับตลาดโลกได้เธอเปิดหมวกด้วยนะ
1: อ
0: ยู่ที่ภูเก็ตนะ
1: ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่ได้ไปไหนเชิญชวนไปชิมทุเรียนตะนาวสีที่ราชบุรีกันหน่อย11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะเขาบอกว่าทุเรียนตะนาวสีของราชบุรีเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นก็คือเนื้อนุ่มแห้ง หวานมันเม็ดรีบกลิ่นไม่แรงเอทูลีนกลิ่นไม่แรงนี
0: ่มีใช่ไหมโอ้ยน่าสนน่าสน
1: ไปได้นะคะ 11-12 กรกฎาคมก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ที่สวนทุเรียนไร่สายชนนะคะเขาจัดงานกันที่นั่นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี 9:00-16:30 กิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะมหกรรมช็อปผลไม้สดจากสวนกันร้านออกจำหน่ายทุเรียนแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญวันที่11กรกฎาคมก็บอกห้ามพลาดนะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีแล้วก็นำเรียนเลยนะใครที่สนใจคือเขาเปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าลงแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีที่งานนี้เปิดรับสมัครเวลา 9:00-10:00 ในวันที่11กรกฎาคมแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มแข่งขันกันในช่วงเวลา 11:00 และใครที่ชนะเลิศการลงแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีในครั้งนี้ก็จะได้รับมอบรางวัลณวันนั้นเลย
0: ค่ะ
1: ไปไหม
0: วิได้สนนะสนไปไหม
1: ไปอยากไปลง
0: นั่งนั่งบขสไปก็ได้นะเพราะว่าเริ่มพรุ่งนี้เนี่ยเขาลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตร
1: ค่ะ
0: ตอนนี้กรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะก็มีประกาศลดราคาตั๋วค่าโดยสารเพราะว่าขานรับนโยบายรัฐบาลหลังราคาน้ำมันลดลง
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นก็เริ่มพรุ่งนี้แล้วก็ใครจะจองตั๋วล่วงหน้ากับบขสแล้วก็คือถ้าจองตั๋วไปกลับเนี่ยบขสเขาลดราคาอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีใครจะไปเที่ยวแบบชิลๆแบบนั่งรถโดยสารไปโบกรถไปอะไรแบบนี้
1: ต้องนำเรียนนะว่าอย่างสวัสดิการเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องตรวจสอบให้ดีว่าเอ๊ะเราจะเดินทางณวันนั้นแน่นอนหรือว่าจะมีอะไรมาติดขัดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าจองโดยใช้สวัสดิการแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะคืนตั๋วได้ในการจองล่วงหน้า
0: ค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในติคองในรายละเอียดหลายๆส่วนก็ได้ฟังไปบ้างแล้วเนา
1: ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันนะคะว่าไทยพร้อมชี้แจงประชาคมโลกต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาด้วยหลักฐานและข้อมูลที่พิสูจน์ได้พร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชายุติการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็นำความขัดแย้งระหว่างประเทศมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็เห็นแวบๆนะมีชาวเน็ตเนี่ยดูแล้วว่าฝั่งโน้นเคลมน้องเนเน่ทันทีบอกว่าเธอเป็นคนกัมพูชาโอ้ยเนาะอยู่ภูเก็ตนะน้องอยู่ภูเก็ตนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.เดี๋ยวรอดูนะอังคารหน้า
1: ะ
0: นะคะว่าจะมีการปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรบ้างเพราะว่าท่านรองนายกเอกนิติเองก็ออกมาระบุแล้วว่าอยากจะช่วยคนที่เดือดร้อนจริง
1: ๆค่ะก็คือจะ14กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันแล้วก็คือต้องรีบให้เสร็จสิ้นเนี่ยนะก่อนที่จะประกาศผลพิจารณาสิทธิ์ก็คือเขาจะประกาศผลการที่เขาตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยก็คือ17กรกฎาคม
0: ค่ะ
1: นะเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอที่จะตรวจสอบสิทธิ์กันอยู
0: ่
1: 17กรกฎาคม2569
0: เสาร์อาทิตย์นี้ใครจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปและกลับนะคะติดตามอากาศด้วยแล้วก็ประเทศไทยเที่ยวได้365วันเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยวันนี้ยินดีกับพรุ่งนี้ครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะคะวันนี้มีการจัดงานด้วยก็ขอให้นะคะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสื่อของรัฐที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าลาไปแล้วเนา
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่ในวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในช่วง2วันที่ผ่านมาการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมวันนี้ผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ในโอกาสเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงการร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในการพัฒนาการค้าชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกลดความซับซ้อนของขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับทั้ง2ประเทศและอีกหนึ่งผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลากระพงซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้ง2ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าย้ำว่าการเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีความคุ้มค่าและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในลักษณะท็อปดาวช่วยให้การเจรจาและการผลักดันความร่วมมือในประเด็นต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น
3: เราก็ได้บรรลุข้อตกลงหลายเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีการพูดคุยก่อนหน้านี้มาแล้วโดยทีมคณะทำงานเจรจาล่วงหน้าก่อนแล้ววันนี้เราก็ได้ลงนามใน MOU ที่เราให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องด้านการประมงก็คือเรื่องกุ้งเรื่องปลากระพงที่เป็นประเด็นปัญหามานานนะครับวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศก็ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้
2: สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่า